0: ใจสูงสมทุกกำลังเหือแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความหับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดหู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้แก่นักเรียนสั่นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตห่างไกลส่งลีการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาทุกสั่นทุกสายแล้วจะใส่แก้ไขปัญหาการประหลาดการเรียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิสอนของครูในทุกระดับซึ่งก็ประสุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสกเรียน2025-2026ก็ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับเวียกงานการศึกษาวิชาศาสตร์และกีฬาในสกเรียน2026-2027ให้มีการหันเปลี่ยนที่ต่างหน้าย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นแต่ศูนย์กลางหอดท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการประหลาดการเรียนและการยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างต่างหน้าซึ่งแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาลาวจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้เกศศูนย์กลางผักรัฐบาลที่ราคาสูงและขอแสดงความยองยอสมเสยมายังคณะผักคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันบรรดาสถานการศึกษาในทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทางภาครัฐและเอกชนพนักงานปฏิบัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเหงื่อแห้งสติปัญญาต่อเวียกงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือบรรดาผลสำเร็จและผลงานอันเอกอ่างทะลุใจที่พวกเฮาพร้อมกันจัดมาได้ในสงเขียนที่ผ่านมามาณโอกาสนี้ด้วยบรรดาท่านที่นับถือและหักเพลงทั้งหลายเพื่อเกี่ยมความพร้อมแก่การเรียนการสอนในสกเรียน2026-2027ที่เปรียบดังตั้งบุญใหญ่ของสกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟดฟื้นและมีประสิทธิผลหับประกันคุณภาพการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดโค้งข้างในสกเรียนผ่านมาเป็นต้นแม่นอัตราการประหลาดการเรียนถึงว่ามีถ่ายเอียงลดลงแต่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวปัญหาการขาดครูสอนการเข้าเรียนในสายอาชีวะและการศึกษาสั้นสูงยังบ่ทันได้รับการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งและอื่นๆเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์ข้าพเจ้าขอเห็นข้อมันยังทุกผักส่วนทั้งผู้รับผิดชอบเวียกงานศึกษาธิการและกีฬาโดยกงและทั่วปวงชนลาวทั้งศาสตร์ให้พร้อมกันเอาใจใส่ดังนี้1ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำเนินสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามซุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างขบวนการกีฬากายกรรมศิลปะวรรณคดีและสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้ความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น2การนำของแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจันทร์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งผันขยายผลสำเร็จก็คือมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสกเรียน2025-2026เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม
1: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่2กันยาคมฮอบ81ปีท่านเมียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวต่างหน้าให้บรรดาการนำผักรัฐและประชาชนเวียดนามแสดงความนับถืออย่างสูงและส่งความเยี่ยมยามถามข่าวไมตรีจิตมิตรภาพทานสหายไอ้น้องหักเพลงสนิทสนมมายังบรรดาสหายการนำผักรัฐและประชาชนลาวโดยท่านมีคำเห็นว่าวันที่2กันยาปีน้ำกห้อย45อยู่สนามหลวงบาดิงประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาติเวียดนาม ได้อ่านศูนย์ท้อนโพดประกาศเอกราชสถาปนาประเทศเวียดนามปัจจุบันแมนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปิดสังกัดใหม่ของสนสัตว์เวียดนามสังกัดที่เป็นเจ้าของประเทศชาติอิสรภาพเป็นเจ้าของสถาปกรรมของตนสังกัดของเอกราชแห่งชาติที่ติดพันกับสังคมนิยมนับแต่ระยะเวลาประวัติศาสตร์นั้นโดยถือเอาสัจธรรมที่ว่าบ่มีหยังประเสริฐไปกว่าเอกราชและเสรีภาพภายใต้คันธงนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประชาชนเวียดนามได้ร่วมกันปฏิบัติสำเร็จภารกิจแห่งการปลดปล่อยชาติทนโหมประเทศชาติผ่านพาถูกความยุ่งยากอย่างองอาจกล้าเกณฑ์เพื่อปกป้องรักษาความเป็นเอกราชและอิสรภาพของประเทศชาติสร้างชาติและพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพการร่วมมือและการพัฒนาในภาคพื้นและในโลกภายหลังกว่า40ปีแห่งการปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่อันยิ่งใหญ่ซึ่งริเริ่มและนำพาโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถึงว่าสภาพการของโลกและภาคพื้นสืบต่อพันเปรไปอย่างซับซ้อนพื้นฐานเศรษฐกิจเวียดนามยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับสูงสมควรด้วยอัตราส่วนการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปีในปี1986เมื่อเริ่มปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เวียดนามยังเป็นประเทศที่ขาดเขินรายหับต่อหัวคนต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อปีเมื่อฮอดปี2025ขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามได้บรรลุ514ตื้อดอลลาร์อยู่อันดับ32ของโลกรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ต่อหัวคนบรรลุ 5,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมได้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 3.3 กว่าส่วนห้อยบรรดาความดุลเดียงที่สำคัญได้รับการรับประกันรวมยอดมูลค่าน้ำเข้าส่งออกบรรลุ930ตื้อดอลลาร์เฮ็ดให้เวียดนามเข้าในกลุ่ม20ประเทศที่มีขนาดการค้าใหญ่ที่สุดในโลกเกินดุลหลายกว่า20ตื้อดอลลาร์ทุน FDI ที่ได้จดทะเบียนบรรลุเกือบ39ตื้อดอลลาร์อัตราส่วนครอบครัวทุกยากหลุดลงเหลือ1กว่าส่วนห้อยพร้อมเดียวกันนั้นปี2025ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการปฏิรูปการบริหารรัฐเวียดนามที่เป็นขีดหมายที่สำคัญเป็นพิเศษย้อนว่าการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิวัติในการจัดตั้งซับซ้อนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งกงจักรในขอบขนาดใหญ่ที่สุดให้กระทัดหัดและเป็นข้างทำอิฐที่ดำเนินรูปแบบการปกครองท้องถิ่น2ขั้นสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการปกครองบริหารประเทศการแบ่งขันคุ้มครองการแบ่งอำนาจและการพัฒนาแบบยืนยงในแต่ละระยะ
2: ดำเนิน2026เวียดนามได้ตั้งชื่อทันกง đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14
1: ในต้นปีนี้เวียดนามได้จัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่14ด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามและได้เลือกตั้งผู้แทนเข้าสภาแห่งชาติสุดที่16กองประชุมใหญ่ครั้งที่14ได้กำหนดแนวขีดวิสัยทัศน์และนโยบาย4ขาที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อนำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแห่งกล้าในสังกัดใหม่นั่นคือบรรลุบรรดาเป้าหมายการพัฒนาแห่งชาติอย่างสำเร็จผลภายในปี2030เพื่อกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมีรายได้ปานกลางสูงเมื่อเฉลิมฉลองการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครบรอบ100ปีและหันวิสัยทัศน์การพัฒนาฮอดปี2045ให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อกลายเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้สูงตามที่สังคมนิยมเพื่อฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ100ปีเพื่อหัน12ทิศทาง6นาทีจุดสุ่มและ3บาท9บุกทะลุยุทธศาสตร์ให้ปรากฏผลเป็นจริงทั่วภาคกองทัพและประชาชนเวียดนามได้ตัดสินใจบุกบืนพยายามและบรรลุได้ผลสำเร็จที่โดดเด่นอย่างไรใน6เดือนต้นปีนี้ระบบการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้รับการรักษาไว้อย่างแน่นหนาใน6เดือนต้นปีนี้ระบบการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้รับการรักษาไว้อย่างหนักแน่นเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพโดยพื้นฐานควบคุมได้อัตราเงินเฟ้อการพัฒนาพื้นฐานคงรางมีบาทเก้าบุกทะลุหลายอย่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมและการหันเป็นดิจิตอลสืบโตมีความก้าวหน้าใหม่คงเขตวัฒนธรรมสังคมสืบโตได้รับการสนใจและได้รับการส่งเสริม GDP เพิ่มขึ้น8กว่าส่วนร้อยซึ่งเป็นอัตราสูงสุดเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันนับแต่ปี2011รวมยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าบรรลุ549ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 27 ส่วนร้อยถึง FDI ที่ลงทะเบียนทั้งหมดบรรลุหลายกว่า 34 ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 61 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2025
3: ปัจจุบันประชาชน30กว่าบ้านของแขวงหลวงน้ำทากำลังประเสริญกับภัยน้ำท่วมเนื่องจากระหว่างวันที่28หา29สิงหาคมนี้อยู่แขวงหลวงน้ำทาเกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้างเห็นให้ระดับน้ำห้วยและน้ำลายซ้ายเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมหลายกว่า30บ้านในทั่วแขวงที่อยู่เรียบสองฝั่งน้ำทาน้ำทุงน้ำแงนน้ำห้อยน้ำดีเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อตินด่านสากลบ่อตินพื้นที่กสิกรรมเฮือนสานบ้านซองของประชาชนพื้นฐานโครงรางถูกน้ำท่วมอังและไหลท่วมสุสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงท่านวงมณีเพื่อประสากรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงนนทาให้สัมภาษณ์ว่าในระยะ24วันผ่านมาอยู่หลวงน้ำทามีฝนตกหนักต่อเนื่องเหตุให้ระดับน้ำห้วยและน้ำลายทรายเพิ่มสูงขึ้นเกิดภัยน้ำท่วมเป็นวงกว้างส่งผลให้มีน้ำป่าไหลสุน้ำล้นฟังและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำต่อสภาพที่เกิดขึ้นคณะน้ำของแขวงได้จัดกองประชุมสุขเสริญเพื่อปรึกษาหารือกะเกียมหับมือซึ่งทุกภาคส่วนได้เอาใจใส่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือยกย้ายประชาชนวัตถุสิ่งของตลอดหอดสัตว์เลี้ยงของประชาชนไปอยู่บ่อนปลอดภัยโดยเฉพาะเขตที่มีความเสี่ยงและถูกผลกระทบ
4: การรายงานของภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นกลัวเมาบริเวณ1เขตเศรษฐกิจพิเศษด่านสากลบ่อตีนนะครับมีสนามบินมีบรรดาบ้านอยู่เมืองหลวงลำทาและบรรดาบ้านอยู่เมืองนาเลก็เรียบตามลำแม่น้ำทานรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนแม้นมืออื่นหั่นแล้วมันจะมีการรายงานไปตามแต่ละข้อมูลที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเก็บได้เพื่อเฮาก็สิได้รายงานให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมันต่อกับคณะนำขันแขวงและก็ทั้งศูนย์กลางเพื่อหาวิธีรับมือป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี
3: ้ท่านวงมณีเพื่อประสานฮู้เติมว่าปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเมืองและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงหลวงน้ำทาได้สืบต่อติดตามสภาพฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเล็งเก็บกำข้อมูลความเสียหายช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติคณะน้ำของแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงยังห้องมายังองค์การจัดตั้งหัวหน่วยธุรกิจห้างห้านพ่อค้าสาวขายประชาชนบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนทั่วสังคมที่มีความสะดวกช่วยแบ่งปันน้ำใจให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้สอยต่างๆให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุเดินมานี่ว่าท่านเตียงคิงซิงรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมมาเลเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ามาเลเซียได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลหลายกว่า21ล้านคนระหว่างเดือนมังกรหาเดือนมิถุนาปีนี้เพิ่มขึ้น 2.5 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีกายซึ่งการเติบโตนี้ได้เพิ่มขึ้นถึงว่าจะมีผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามในขณะที่ตลาดจากยุโรปและตลาดตะวันออกกลางได้รับผลกระทบหลายที่สุดนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนอาเซียนกลางโอเซนีและอเมริกาเหนือยังสืบต่อไปเยี่ยมยามมาเลเซียและสวยประกอบส่วนเขาในการเติบโตโดยรวมของจำนวนนักท่องเที่ยวสากลทั้งนี้มาเลเซียได้จัดการเที่ยวบินสากล 88,015 เที่ยวใน6เดือนต้นปีนี้จากแผนการที่วางแผนไว้แม่น 91,486 เที่ยวในขณะเดียวกันเครือข่ายการบินสากลของมาเลเซียยังสืบโตขยายตัวโดยมีการเปิดเส้นทางบินใหม่23เส้นเพิ่มเที่ยวบินใหม่12เที่ยวไปมาเลเซีย และเพิ่มเที่ยวบินเศร้าเมาลำเก้าเที่ยวระหว่างเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี
3: ้ต่อไปเส้นทานฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสืบต่อพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้วันที่1กันยาเป็นมื้อไข่สุกยันใหม่2026-2027พร้อมกันในขอบเขตทั่วประเทศและเป็นอีกมื้อหนึ่งที่มีความหมายสำคัญของแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาภายหลังได้พักสิ้นปีเรียนเป็นเวลา3เดือนในสุกยันใหม่นี้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ตลอดฮอดผู้ปกครองถูกทั่วหน้าในขอบเขตทั่วประเทศแมนอยู่ในบรรยากาศเกียมจิตเกียมใจเพื่อต้อนรับสุกยันใหม่ย่างเป็นขบวนฟูดฟื้นถ้าเว้าถึงเวียกงานศึกษาแล้วย้ำใดพรรคและรัฐบาลก็ถือเป็นเวียกงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่นก้าวหนึ่งถือเอาค้นเป็นเป้าหมายเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจรักษาความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ในศตวรรษผ่านมาถึงว่าจะพบความยุ่งยากนานาประการส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเว้ารวมว่าเฉพาะต่อการปฏิบัติเวียกงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่แขนงการศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงซุ่มทุกกำลังเหงื่อแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬาให้มีผลสำเร็จสำคัญหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการณ์ศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตห่างไกลศอกเลขการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนนักศึกษาถูกสั้นถูกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาปลาการเรียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิสอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศตวรรษ2025-2026ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับเวียกงานศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในศตวรรษ2026-2027ให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและได้ปรับปรุงระบบสายศึกษาสามัญจาก5+4+3เป็น6+3+3คู่ขนานกับการส่งเสริมวิชาชีพและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12ชั้นเรียนท่านสอนไซศรีพันดอนมีคำเห็นเติมเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเวียกงานการศึกษาในต่อหน้าว่า
6: ได้ส่งใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นมันได้ปรับปรุงระบบศึกษาสามัญจาก5+4+3มาเป็นระบบ6+3+3เคียงคู่กันนั้นก็ได้ส่งเสริมสามัญวิชาชีพและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สาขาได้ปรับปรุงบรรดาวิทยาลัยสังคู่ในตัวประเทศโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสังคู่แห่งชาติและกะเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จแล้วห้อยสร้อยก็ได้ซุ้มใส่ปฏิบัติ13ตัวสี่บอกของแขนงศึกษาธิการและกีฬาสามารถบรรลุได้และมีความคืบหน้าดี4ตัวสี่บัดพร้อมนั้นก็ได้ส่งเสริมเหยงานกีฬาโดยมีการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากล สามารถญาติได้เรียนประเภทต่างๆโดยเฉพาะแม่นักกีฬาบันเตะรุ่นเยาวชน
5: โอกาสเดียวกันนี้ผู้บริหารการศึกษาจำนวนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับการกักเกี่ยมไข่สกยันใหม่2006-2007ว่า
7: จะพอไว้ทั้งผู้ปกครองและพร้อมด้วยลูกหลานนักเรียนผู้อาจารย์ทั้งหมดนั่นแหละที่จะก้าวเข้าสู่สกยันใหม่2006-2007นี้ก็ให้มีผู้ปกครองเนาะผู้ก็ให้มีผู้ปกครองทางด้านสุขภาพผู้สอนเป็นการสอนและทั้งผู้ปกครองก็ให้มีผู้ปกครองเห็นได้ตัวประสบสุขยิ่งลูกหลานนี่ละได้ทำได้เงียนเนาะเอิดว่าเงียนดีเงียนเก่งมาละแต่ลูกหลานนักเงียนปัญญาดีจะเข้าสู่เงียนนี้แต่ให้เกศไฟเนาะสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เห็นได้ให้ตัวเองให้เป็นนักเงียนดีดีที่เด่นที่เก่งในโรงเรียนครับ
8: พวกเขาก็ได้ทุกข์ก็ต้องทุกข์ทนและนักเรียนพวกเขาก็ต้องทนกันการปกครองกันเนื่องทำทางานในด้านนิติธรรมอาชีพทำกับในการศึกษาของเขาเราจะมอบความที่สอบให้แก่เมื่อเหตุบ้านก็แช่งอะไรเนาะก็จะได้ทุกคนต้องคนคอยดูแลเพื่อต้นงานไปเตือนอย่างเพื่อต้น
9: เพียงห้องหรืออย่างทุกภาคส่วนจงให้การความไว้วางมือและให้การสนับสนุนในงานการศึกษาของพวกเรานี้โดยเฉพาะอยากขออย่างงี้กองการปกครองทุกท่านพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจสาวค้าขายผู้มีประสบสนจงให้การได้สิทธิแท้ที่นำทางและส่งเสริมช่วยช่วยเหลือในงานการศึกษาของพวกเราในด้านต่างๆนี้ให้มีทางเก่าขึ้นไหมก็ขออย่างงี้อย่างพ่อแม่ผู้ปกครองเราเรียนจงช่วยก้าเกียมพร้อมทางด้านจิตใจอุปกรณ์กระทรวงยุติธรรมส่งเสริมให้ลูกหลานนักเรียนที่อยู่ในเกียรตินิยมโดยเข้ามาเรียนทุกคนสำหรับผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูอาจารย์ทุกคนก็ขอให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้ามีความเอาหันมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของไผ่เราเพื่อให้ได้การเรียนการสอนในส่งเรียน2026-2027ที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าปีผ่านมา
5: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อเฮ็ดให้การเรียนการสอนในส่งเรียนใหม่2026-2027ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝดฟื้นและมีประสิทธิผลหากประกันได้คุณภาพแก้ไขปัญหาจุดอ่อนข้อโครงข้างในศกเรียนผ่านมาผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสูและเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของสถานการณ์ศึกษาเอาใจใส่ติดตามสุกยูอย่างใกล้ชิดเพื่อเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างขบวนการกีฬากายกรรมศิลปะวรรณคดีและสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศอันใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษาให้มีความสนใจและให้ความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้นการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจันทร์บรรดาแขวงเมืองนครจงสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งพันขยายผลสำเร็จก็คือมติกองประชุมผู้บริหารงานการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเงี้ยน2025-2026เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรมบรรดาครูอาจารย์จงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะตามความรับผิดชอบที่ได้หับมอบหมายโดยความซัดซื่อบริสุทธิ์และมีจรรยาบรรณจรรยธรรมต่อวิชาชีพของตนเป็นเจ้าการปฏิบัติ3ลักษณะ5หลักมูลของการศึกษาหำเฮียนเอาเทคนิคอันใหม่มาหมุนไส้เข้าในการกักเกี่ยมบทสอนจัดรูปแบบการเฮียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักเฮียนนักศึกษาให้มีความสนใจมีความตั้งใจในการหำเฮียนเฮียกห้องมายังผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาจงพร้อมกันศึกษาอบรมและปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าโรงเรียนและให้เขาเจ้าสืบต่อเฮียนจนจบอย่างหน่อยการศึกษาภาคบังคับสั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดในสายอาชีพและสามารถสืบต่อเฮียนในสั้นที่สูงขึ้นไปให้นับมือหลายขึ้นให้ถือเวียกงานการศึกษาเป็นพันธะเป็นความรับผิดชอบรวมต่อสังคมของผู้ปกครองก็คือเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานสำหรับนักเรียนนักศึกษาให้พร้อมกันตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนและเรียนด้วยตนเองหลายขึ้น ดุมันขยันเพียรตั้งหน้าฝึกฝนรอลอมให้กลายเป็นนักเรียนดีเรียนเก่งของครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของผู้ปกครองเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นการจัดตั้งพรรคหลัดองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละคันสุมสนหงเรียนภาคเอกชนหัวหน่วยธุรกิจและสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพลบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาสวยครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในขบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหับหูเข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมนุษย์คนในทั่วสังคม
3: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสืบต่อพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้มีความเข้มแข็งเขียนโดยสมภวันมวงไสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาบัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและสมภวันมวงไสอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3บือมันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
10: ้
11: อ
10: แฮ่วะอีลีวะ
11: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
13: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. รับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
14: า
10: ะ
14: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
10: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
14: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
10: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
14: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
10: ้โอ
14: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
10: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
15: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน9แห่ม4ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนกันยาหรือว่าเดือน9สากลหรือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นของอาทิตย์เดือนสิงหาเดือน8สากลผ่านพ้นไปมื้อนี้ก้าวเข้าสู่เดือน9สากลก็คือวันที่1ของเดือนกันยา2026พวกพ่อท่านในตอนนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศสบายสบายเนื่องจากว่าอากาศก็บ่ฮ้อนอบอ้าวพอเท่าใดและก็ฝนก็บ่ตกเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้แด่ผู้ปกครองตลอดถึงบรรดานิสิตนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่สถาบันการศึกษาห้ำเฮียนผู้ปกครองนำเอาลูกเอาหลานส่งห้องห้ำห้องเฮียนส่งสถาบันการศึกษาส่งห้องเฮียนแต่ละจุดแต่ละบอนหรือว่าเงินขายลูกหลานพอไปเองได้ก็แม่นปล่อยให้ลูกหลานไปแต่ทางเบื้องฝ่ายกำลังป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้จัดกำลัง300กว่าคนนะเพื่อติดการสดสวยในการระบายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกหลานได้มีโอกาสเข้าศึกษาห้ำเฮียนเพราะว่าเวียกงานการศึกษาถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นบาดก้าวอันหนึ่งหรือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่ภาครัฐได้เอาใจใส่ในสุมทุนฮอนอันมหาศาลเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรก็คือลูกหลานของพวกเขาให้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาพัฒนาในประเทศชาติก็แน่นอนทางฝ่ายกระดบเนาะการสร้างบุคลากรหรือว่าสร้างให้ลูกให้หลานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ก็ต้องได้เอาใจใส่ตั้งแต่ลูกหลานที่ยังวัยเด็กเพื่อก้าวเข้ามาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นประกอบส่วนตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลฉะนั้นผู้ปกครองควรจะได้เอาใจใส่จุดนี้เติมเพื่อให้ลูกหลานพวกเขามีโอกาสได้ศึกษาห้ำเฮียนมีโอกาสได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถที่หับประกันทางด้านคุณภาพและปริมาณสิ่งสำคัญก็แม่นอุปกรณ์การเฮียนเครื่องนุ่งของถือหรือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการเข้าศึกษาห้ำเฮียนเมื่อเริ่มต้นของการไขศกเฮียนใหม่ทำไปในกระดบเนาะวันที่1ของเดือนกันยา2026และนอกจากนั้นอยู่ในเดือนกันยานี้มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญซึ่งเริ่มตั้งแต่มื้ออื่นนี่แหละทำไปในกระดบเนาะวันที่2ของเดือนกันยาวันศาสตร์สสเวียดนามจะมีอายุครบรอบ81ปีวันที่5กันยาวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันที่9กันยาวันสร้างตั้งสหพันธครบ9แห่งชาติลาวครบรอบ4ปีวันที่16กันยาวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและอยู่ในเดือนกันยานี้วันหนึ่งอีกที่ปวงชนเหล่าของพวกเราก็คือสาวโลกเนาะมีความจดจำจากตกตะลึงนั่นก็คือวันที่11กันยาวันโสดาตกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์ก 3,000 กว่าชีวิตครบรอบ25ปีอันนั้นเป็นวันที่อยู่ในเดือนกันยาที่ปวงชนเหล่าก็คือสาวโลกได้รับโฮเกี่ยวกับวันโสดาตกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่าชีวิตปีนี้ครบรอบ25ปีจาก11กันยา2000ฮอด11กันยา2026นี้ทําไปได้ครบและนอกจากนั้นอยู่ในระยะนี้พวกเขาจะสังเกตเห็นได้เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศตามปกติแล้วสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในระยะธรรมชาตินี้จะมีฝนตกอยู่ตลอดแต่ว่ามาเบิ่งโดยรวมแล้วก็อากาศเป็นเย็นสบายว่าได้วันนึงลักษณะคล้ายๆคือฝนจะเซาตกวันที่1ของเดือนกันยามื้อนี้ก็พอดีกวงกับเดือน9แห่ม4ค่ำปีพุทธศักราช2569คือดังผู้จัดทำรายการได้รายงานธรรมดานี้เดือน9นี้ฝนจะลินซ้ำยากสิมีหยำเอือนเดือนดับนั้นเขาทานเขาหอบประดับดินเทียงแท้ทานให้เพื่อผู้ตายคันว่ากายเขต90เล่าผัดมาแถมเป็นฤดูคนดำให้นาดาสิแล้วเดือน10เพียงเท่าทำทานเข้าสลากเป็นฮิตเบื้องบูหารสร้างตั้งแต่ใดเดือน11ดวงใดถึงเมื่อวันเพ็งเป็นฤดูบุญการออกพรรษาเฮาเอิ้นวันนั้นมีการลิ้นนานาหลายอย่างทางบกและน้ำสนุกลิ้นเส้นใจอันนั้นถือว่าเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เป็นคำโค้งที่คนโบราณเพิ่นได้กล่าวไว้ฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ท่านฟังได้ครบให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการก่อนและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 หลังภาคข่าวและมีให้ท่านได้รับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคืน 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook วสล.กำลังจัดรายการและก็ไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพเข้าไปที่ Facebook Radio National Lao ท่านสามารถติดตามและก็ประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางรายการพร้อมที่จะนำเอาการประกอบความคิดความเห็นนั้นปรับปรุงในรายการและเป็นการส่องแสงออกให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอยู่ตระเข็ดแขวงตระจุดตระบอนว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นคืนใดสภาพเส้นทางเป็นคืนใดการผลิตตลอดถึงการทำมาหากินของปวงชนของพวกเขาตลอดถึงการพัฒนาความเจริญศรีวิไลของแต่ละท้องถิ่นในเคียงคู่กันนั้นมาพบปัจจุบันใกล้ๆจะถึงเวลา8:00แบบนี้ก็แน่นอนปัญหาเรื่องสติการไปการมาใส่รถเส้นถนนพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่เนื่องจากว่ามื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของการไข่ซกเหียนใหม่ซกเหียน2026-2027การใส่รถเส้นถนนบ่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาลูกๆหลานๆเดินทางเข้าสู่สถาบันการศึกษาหรือว่าผู้ปกครองส่งลูกส่งหลานนอกนั้นกระทั่งเจ้าหน้าที่เพิ่งก็อำนวยความสะดวกให้ตระจุดตระบอนสิ่งสำคัญเพื่อเหตุใดเพื่อเหตุให้การไข่ซกเหียนใหม่นี้เต็มไปด้วยความเบิกบานมุ่นซื่นให้ลูกหลานของพวกเขามีความกระตือรือร้นต่อการศึกษาทำเหียนและความรู้ความสามารถเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนของในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรของพวกเขาก็เก็บคิดเก็บใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติอาชีพเวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเพื่อเป็นการฝึกฝนล้อล้อมทางด้านเวียกงานตลอดถึงแนวคิดและการกระทำเวียกงานต่อเวียกงานต่างๆทัศนะของพนักงานสมาชิกพรรคว่ารวมแล้วในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นปัญหาสังคมและหิบด่วนเพราะมันพัวพันโดยกงถึงคุณภาพและอิทธิพลของพรรคทั้งพัวพันโดยกงกับการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจในการสร้างสาพัฒนาการหันเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยของชาติให้มีประสิทธิผลซึ่งพนักงานสมาชิกพรรคต้องได้ตั้งหน้าฝึกฝนและลงมือจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นจริงตามเนื้อในสำคัญเช่นว่าต้องมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติโดยถือผลประโยชน์ของพรรคของชาติเป็นสิ่งที่สูงสุดสูงกว่าผลประโยชน์ของพรรคส่วนท้องถิ่นและของตนความจงรักภักดีอันนั้นแหละทำฝันกระดบบ่ว่าจะเป็นต่อพรรคต่อประเทศชาติต้องแสดงออกอยู่บนว่าต้องมีทัศนะการเมืองนักแน่นเด็ดเดี่ยวผ่านผ่าทุกสิ่งทุกทดสอบท้าทายในภาคปฏิบัติตัวจริงในด้านผลประโยชน์ก็ต้องได้แก้ไขอย่างถูกต้องได้กลมเกี่ยวระหว่างผลประโยชน์ต่างๆมีความขยันมั่นเพียรประหยัดมัธยัสถ์มีความอดทนได้เห็นแก่ส่วนรวมต้านพฤติกรรมเรื่องซ่อโกงหรือว่าฟุ่มเฟือยอัญญสิทธิ์เล่าดีเป็นต้นสิ่งสำคัญพนักงานสมาชิกพรรคต้องมีน้ำใจมนุษยธรรมหรือจิตใจเห็นแก่เพื่อนมิตรสหายหัวเพื่อนห่วมชาติน้ำใจมนุษยธรรมของพนักงานสมาชิกพรรคต้องแสดงออกในความเป็นเจ้าปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนรับประกันความยุติธรรมในสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสความเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อนสหายเพื่อนห่วมชาติเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ประชาชนเฮาลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้ประเทศชาติลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคต้องเปลี่ยนเจ้าการในการค้นคิดโฆษณาศึกษาพร้อมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงต้องมีมนจิตบุกบืนดุมันมีความอดทนในการเฮ็ดเวียกให้มีผลสำเร็จด้วยความรับผิดชอบสูงมนจิตบุกบืนต้องแสดงออกตัวจริงในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะหน้าที่ตำแหน่งและความรับผิดชอบที่ถูกมอบหมายให้ผลสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่และประสิทธิผลของการพัฒนาของแขนงการทางด้านเศรษฐกิจสังคมนั้นเป็นไม่ละวัดแทกถึงคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของสมาชิกพรรคและพนักงานผู้นั้นและนอกจากนั้นการประกอบส่วนตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสมาชิกพรรคพนักงานต้องมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์แบบกงไปกงมาความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ของพนักงานสมาชิกพรรคนั่นแหละต้องรักษาตัวเองให้มีความปลอดใสข่าวสะอาดบ่โลภมากบ่โลภาบ่หาผลกำไรมาให้แก่ตนเองอย่างเดียวต้องเคารพและปกป้องของส่วนรวมเคารพความจริงบ่เฮ็ดตามลำพังใจของตนเองแบบกงไปกงมาหมายว่าบ่คิดคดเลี้ยวบ่ไปพร้อมกับสิ่งที่บ่ถูกต้องบ่ถอยเอิ้นว่าบ่ถ้อยแถลงแปลงว่าต้องปกป้องความยุติธรรมของสังคมและคุณธรรมของคน
ต้องมีความเข้มงวดต่อพระวินต้องเข้มงวดต่อวินัยและเคารพกฎหมายบ้านเมืองที่แสดงออกให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ระบอบระเบียบข้อกำหนดหลักการในการดำเนินชีวิตเคารพนับถือกันจัดตั้งมีสติในการป้องกันรักษาความลับปกป้องทัศนะแนวทางของพรรครักษาความสามัคคีบนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบบคงไปคงมาแท้ตัวจริงและปฏิบัติ

ที่ตำแหน่งต้องมีทัศนะมหาชนถนอมถ่อมตัวสุภาพเรียบร้อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นตัวแบบที่ดีในการแก้ไขสายพัวพันต่อครอบครัวคนสนิทสนมเพื่อนมิตรใกล้ชิดก่อนอื่นมดต้องแสดงตนเองเป็นพลเมืองดีมีวินัยเป็นแบบอย่างทั้งเป็นผู้โดดเด่นในการปฏิบัติและเสริมขยายทัศนะมหาชนวัฒนธรรมคุณสมบัติของชาติต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูเสมอต้นเสมอปลายโปร่งใสเข้าร่วมกระบวนการของมหาชนฝึกฝนและหล่อมตนเองในกระบวนการเวียกงานตัวจริงฮักแพงได้จริงใจต่อเพื่อนมีสหายช่วยเหลือก็สร้างกระทึ่งกันและกันเพื่อความก้าวหน้าตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพโดยเห็นได้ความหมายความสำคัญของคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวศึกษาผมฝึกฝนและหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคในระยะใหม่เนใส่สกัดกั้นแก้ไขสภาพเสื่อมถอยด้านคุณสมบัติทางเป็นการเฮ็ดให้เนื้อในจิตสำนึกของพนักงานสมาชิกพรรคได้รับการปรับปรุงเล็กซึ่งนั้นต้องกำเนินปฏิบัติบางปัญหาที่มีลักษณะทิศทางเส้นว่าต่อกับเรียกการจัดตั้งของพรรคองค์การปกครองขั้นต่างๆต้องได้ตั้งปัญหาให้ตนเองว่าการศึกษาผมฝึกฝนและหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคนั้นเป็นเวียกงานปกติในทุกๆระยะขององค์คณะพรรคองค์การปกครองของตนต้องหันเนื้อในคุณสมบัติเนื้อในของหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้เป็นอันละเอียดและเสื่อมซึมเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเพื่อเป็นการรับประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเสริมขยายประชาธิปไตยเพิ่มทวีระเบียบวินัยปฏิบัติหลักการนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลหับผิดทับสอบอย่างเข้มงวดเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9แห่ง4ค่ำอีกบ่พอเท่าใดนี่ก็จะฮอดมือบุญฮอกเข้าประดับดินแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะและมื้อนี้วันอังคารวันที่1ของเดือนกันยาเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือน9สากลเป็นมื้อไข่ซกเหียนใหม่ซกเหียน2026 2027ที่ผู้ปกครองตลอดถึงลูกๆหลานๆของปวงสลอกกับพวกเฮาเกมจิตเกมใจก้าวเข้าสู่สถาบันการศึกษาห้ำเฮียนเพื่อนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าคือมื้อนี้หลายๆท่านเนาะที่แจ้งผลการรับฟังไปก็อันดับต้นๆก็จากการแก้วสุวรรณศรีบ่นี่อยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนดีท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสดีแล้วก็จักสมหมายนี่สมหมายเพิ่นว่าท่านสอบไปกำลังรับฟังอยู่ที่กองบัญชาการทหารเมืองไสสถานมื้อนี้อากาศแจ่มใสดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆอันนี้จักพัดไสนี่จักพัดไสเพิ่นว่ารับฟังตลอดทุกมื้ออยู่ทางกองพันใหญ่202มีแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยแรมชินไซนะแรมชินไซเพิ่นแรมชินไซสอบประเสริฐนี่ฮับฟังจากเมืองสนสมบูรณ์แขวงจับประสักเสานี้อยู่ทางเมืองมีสภาพฝนตกระดับคอยหาปานกลางและสมพันธ์บ่นี่สมพันธ์เพิ่นว่าฮับฟังอยู่ทางเมืองละม้ามแขวงเสกองฝนตกดินตั้งแต่เมื่อวานนี้จนฮอดมื้อนี้ยังฝนตกดินอยู่แล้วก็ตุ้ยอยู่ทางกองพันกองพลที่3สุริเดชสุริเดชสุริวัฒน์เพิ่นบอกว่าจังซั่นแล้วก็เกตแก้วมณีวันเพิ่นก็ฟังรายการนี้อยู่ทางศพเบาตอนนี้มีฝนฝอยอันนี้จากเสียงลุ้นบ่นี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสำเตอร์แขวงหัวพันแดดออกตั้งแต่เช้าๆสุดินทรติดตามจากกองพันใหญ่302มื้อนี้อากาศปวดโป่งดีแล้วก็สั้นจากสะพานนครบ9เมืองสมวยติดตามอยู่เด้อว่าจังซั่นแล้วก็วงศิลป์วงอินคัมชุมเซยอาจารย์สอบไปกำฮักขอกระจายยกสูงเด้อวงศิลป์วงอินคัมเด้อติดตามรายการพวกกันมาโดยตลอดหลังจากน้อยอยู่ทั้งแขวงสารวันฝนตกอย่างต่อเนื่องลิสาสอนมณีนี่ลิสาสอนมณีเพิ่นว่าจัดรายการได้ดีหลายทางเมืองดันแลเกิดมีภัยน้ำท่วมระยะวันที่29หาวันที่30ที่ผ่านมาปัจจุบันนี้น้ำกระบอกแห้งลงไปได้แล้วและอันนี้จากทางลาคุณไซเพิ่นฟังรายการนี้อยู่แล้วก็คำลาท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิงเห็นเสด็จตั้งแต่เช้าๆเลยวันสอนติดตามข่าวจากเมืองบูนเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีสภาพอากาศปลอดโปร่งแดดออกตั้งแต่เช้าๆแต่พร้อมด้วยกะและก็มีจากอันนี้นักคุณไซเพิ่นว่ารับฟังจากทางภูเขาควายเมื่อนี้อากาศปลอดโปร่งเด้ออาจารย์สอบไปกำฮักฝนบ่ตกแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเนาะหลายๆบ่อนหลายๆที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเขาโดยดีตลอดมาขออเนกจากขอให้สมพรปรารถนากว่ารับฟังรับฟังอยู่และนี้อันนี้เหลือบุตรจะบอกเหลือบุตรติดตามมาโดยตลอด

ตอนนี้แขวงสัญญบุรีท้องฟ้าแจ่มใสดีแล้วก็จากบุญทวีจากกสีหรืออาจารย์สอบแผงกำฮักรับฟังจากทางกสีเพิ่นก็ว่าแจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขอกับใจยังสุขทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปเวลาเหลือเพียงแต่4นาทีเท่านั้นท่านฟังครบเนาะใจท่านได้ฟังความคมสื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสดีในสร้างควบคุมเสียงทั้งสองท่านสอบแพ้กำหักผู้ดำเนินรายการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม้นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานดิ
4: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
3: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บดีนะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเท่าเทือนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
4: โอ้ย
3: เจ็บ
4: ที่แท้กับพญาติผมไว้เฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
3: ่
4: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
3: ้โ
4: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
3: โอ้
4: ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมสวยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญสวยให้ขับถ่ายสะดวก
3: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมาฝนกินมา
4: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปาสะดวกเพียงแต่กินเทือนละ2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
3: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
4: ยาปล่อยให้ฤทธิ์สะดวกทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไป หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
5: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
6: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
5: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
6: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

้องการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: แล้วมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ่
0: โอ้โยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นไดต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: คนแสดงบทตนเป็นพระเอกนอกจอ
1: ครับทราบปลอดภัยกับอุบัติเหตุอุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อท่านบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สวัสดีมิตรการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านบ่ถึงเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ FM 103.7 MHz และการขับขี่ปลอดภัยออกอากาศจนท่านฟังเป็นประจำและก็สามารถรับฟังผ่านได้ทั้งอินเทอร์เน็ตของพวกเขา www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
2: จ้า
1: และก็ฟังผ่านทั้งเพจ Facebook ของพวกเขาที่พร้อมออกอากาศในตอนนี้ที่LNRลาวเซนอลเรดิโอ
2: แม่นแล้วเนาะก็ถือว่าหลายๆข้อมูลข่าวอะไรหลายช่องทางเน
1: า
2: ะให้มีรายการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.แบบนี้ก็แม่นติดพันกับรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาเรื่องของอุบัติเหตุบ่การสัญจรไปมาต่าง
1: ๆ
2: บ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศทางต่างแขวงเมื่อใดที่มีโอกาสดีหรือว่าเบื้องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลสะดวกในการรายงานต่างๆเนาะทางต่างแขวงเพื่อก็เข้าร่วมในการรายงานสนทนาเช่นเดียวกัน
1: จ้ะเอาพอรายการมื้อนี้ก็กรงกับมื้อวันอังคารเวลานี่ไวเนาะบุญน้องเนาะ
2: เจ้า
1: บัดนี้ก็1 กันยา 2026แฮมซีคำเดือน9ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569ก็ถือว่าเป็นมื้อเริ่มต้นของมื้อขายสุขยันใหม่ของลูกหลานเฮาบ่าวโรงเรียนกับเปิดแต่มื้อวานนี้
2: แม่นแล้ว
1: บ่าวโรงเรียนก็สิแม่นเอามื้อนี้ในครอบครัวทั่วประเทศ
2: เจ้า
1: แต่ว่าบ่าวโรงเรียนก็สิบ่ได้เปิดเพราะเห็นข่าวทางภาคเหนือโรงเรียนกำลังมาสิเปิดขายสุกเฮียนบัดถึกน้ำพัดแต่ก็ม
2: ีอ
1: ยู่ทางเหนือเห็นข่าวอยู่ดมไซบ่
2: แม่นแล้ว
1: โอ้เนาะก็เสียใจทําให้การมันเกิดขึ้นเนาะก็สู้ๆเอาแ
2: หละ
1: ขอให้ผ่านวิกฤตที่5นี้ไปนํากันทุกท่านท่านใดก็ขอส่งกําลังใจให้ทั้งประชาชนแล้วก็นักเฮียน
2: เจ้า
1: ในขอบเขตประเทศที่ยังวิ่งเงินไข่อ่ะนะ
2: แม่นแล้วเส
1: ้
2: นทางแดไปมาเหนื่อยยากเน
1: า
2: ะโดยเฉพาะทางหลวงพระบางเติมอีกนี่นะสมนาท่านหลวงพระบางนี่มันกว่ำเอา7บ้านผู้ใด7บ้าน195ครอบครัวที่ว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ในเทศบาลของเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางท่านผู้ฟังโอ้ยเห็นสภาพน้ำกันทั้งเฮือนแดเขตห้องการสำนักงานเขตโรงเฮียนนี่นะทางไปโรงเฮียนทางไปล่ามากาศก็ถือว่ายุ่งยากบางจุดนี่มันแห้งลงแล้วจะเป็นขี้ตม
1: จะได้อนามัยดิ
2: บ่เนี่ย
1: ตมบ่ได้จะได้อนามัยจักสิได้ฉีดจักสิได้ล้างจักมือได้สิได้กลับมาเปิดไวๆเนาะ
2: แม่นแล้ว
1: จักเฮือนอีกบ่นี่จักบ่อนอยู
2: ่ห้าง
1: ขายเครื่องอีกโอ้ยหลายบ่อนหลายทีกับภัยธรรมชาติก็คือว่าแล้วเนาะปีนี้ฝนตกดุท่านซะตกหลายอีกแกยาวหลายมืออีกเนาะน้ํายิงน้ําขึ้นหลายแม่น้ําในทั่วประเทศเนาะเพิ่นว่าบางคนว่าโอ้ย้อนเดี๋ยวนั้นย้อนเดี๋ยวนี้ย้อนฝนนี่แหละเอาไงฝนมันหลายดิ
2: เจ้า
1: น่ะแม่นแต่ภูผาป่าไม้คือว่าดินอยู่ถึงภูสูงก็ยังเตือนซะได้ลงเห็นดิ
2: เจ้าเบื้องของไอ้น้องทหารนี่นะเพิ่นก็ได้สืบต่อในการเข้าช่วยเหลือได
1: ้
2: โดยเฉพาะแม่นช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่แหละช่วยเหลือคนป่วยต่างๆมีการยกย้ายนี่นะบางบ่อนที่มันแห้งและเพิ่นก็ช่วยในการอนามัยเช่นเดียวกัน
1: แม่นล่ะก็เป็นห่วงเนาะระยะนี้ถ้าแม่นบ่เรื่องน้ําเปื้อนแล้วก็ทุกท่านขอใส่เกือบเงินก็โบกบอกเอิ้นนะ
2: เจ้า
1: เนาะก็เพื่อป้องกันพยาธิโดยเฉพาะแล้วมันมักมาน้ําฝนและตุ่มเปื่อยบ่ตีนฮ้อนี่นะ
2: แม่นแล้ว
1: ตุ่มคันคายต่างๆแล้วก็ป้องกันปัญหาเศษแก้วเศษเล็กเด้ก็ขอให้ใส่ได้เด
2: ้อแม่นไม้ได้แม่งอด
1: แม่งอดแม่งเงาสัตว์ให
2: ้สัตว์ให
1: ้ก็ขอให้ทุกท่านป้องกันไว้เด้เนาะน้ํามันยังหลายตัวอย่างว่าก็ให้ป้องกันไว้โดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องน้ํานี่แหละน้ําเปื้อนน้ําคันน้ําคายบางคนก็สิมันบ่สบายก็มีได้ย้อนน้ํานี่แหละเนาะจักสิดื่มจักสิกินจักสิใช้กันยุ่งยากเลย
2: เจ้า
1: บอกก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้ากาดนํากันตึมเอาก็ขอส่งกําลังใจให้เบิดทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกําลังในการลงไปช่วยเหลือประชาชนบ่ว่าจะเป็นการประกอบส่วนวัตถุปัจจัยเป็นอาหารข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มบ่หรือว่าเงินค้ำกําแก้วพอได้แก้ไขในแต่ละครอบครัวในครอบครัวประเทศที่พร้อมประเสริฐกับปฏิธรรมศาสตร์ในตัวนี
2: ้แม่นแล้วสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาเนาะท่านผู้ฟังกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีอยู่เรื่องของการสัญจรโดยเฉพาะแม่นเพิ่นว่ารถที่ว่าติดตั้งไฟสปอตไลท์นี่นะสมลาก็ยังพบเห็นอยู่ได้อันนี้นี่แบบตามคลิปวิดีโอที่เพิ่นได้ถ่ายลงนี่แม่นเหตุในวันที่30ของเดือนสิงหาคมรถกระบะนี่แม่นใส่ไฟสปอตไลท์ท้ายไฟ เฮ็ดให้ผู้ที่ไปขี่มาข้างหลัง
1: ได ้
2: เลื่อมตาใหญ่หลายเด้สปอตไลท์นี่บ่แม่นน้อยเด้
1: ก็คือพวกเขาได้เว้าเลยเนาะเรื่องการประดับประดาหรือว่าตกแต่งรถนี่นะเปิ้นบ่ได้อนุญาตได้ผ่านมาสปอร์ตไลท์ก็ได้ถูกมั่งออก
2: เจ้า
1: แล้วก็ได้มีการที่บันทึกอีก
2: เป็นไฟเสริมเลยนี่
1: เนาะอันนี้ถูกลูกคันใดก็ต้องได้เปลี่ยนในทุกท่านได้
2: เจ้า
1: เนาะสปอร์ตไลท์นี่เพิ่นใช้ไว้ทางใดบางคนบ่เข้าใจบ่แม่นสิมาแต่งให้มันงามในตัวเมืองนี่เด
2: ้
1: สปอร์ตไลท์นี่เพิ่นไว้พุ่นน่ะอยู่ลูกภูอยู่ผาอยู่ป่าอยู่ดง
2: เจ้า
1: ในกรณีว่าเออรถคันนี้มันเอาเข้าสนามก็สร้างบ่สนามนั่นนั่นนี่อยู่ในดูในภูในผาพุ่นน่ะ
2: เจ้า
1: ใส่ว่าเยื้องใส่บ่อนมันมืดพุ่นเด้
2: เจ้า
1: เออรถลงสนามซั่นซะอันสปอร์ตไลท์นี่น่ะบ่แม่นสิมาแล่นในตัวเมืองได้เนาะระเบียบเพิ่นก็บ่ได้ระบุใช่ว่าโอ้สามารถตกแต่งได้รถไซส์สปอร์ตไลท์พันมาสิเห็นเนาะทางเจ้าหน้าที่ได้กวดกาอยู่เส้นทาง13ใต้เนาะก็คือทั้งกรมจราจรร่วมกับแผนกจราจรนครหลวงจันทน์หรือว่าทั้งแขวงบริคำไซดิเพิ่นได้ตั้งจุดกวดกาจับจุดนี่แหละเรื่องสปอร์ตไลท์เพิ่นก็สร้างให้มากครับทีเด้
2: แม่นแล้ว
1: เนาะผู้ใดตกแต่งนี่มันอยู่ถึงหัว
2: ระยะที่ผ่านมานี่นะเห็นนะปานรถหมดลำเรื่องบางคนทายมาเห็นบ่ส่วนหลายจะเป็นรถเพิ่นว่าหยังรถโดยสารเนา
1: ะ
2: รถโดยสารแด้หรือว่ารถส่วนตัวนี่น
1: ะ
2: รถขนาดใหญ่แล้วก็ใส่ไฟหลายนี่เต็มโอ้เพิ่นคิดว่ามันงามบ่หรือว่าแนวใดเฮาเบิ่งแล้วก็มันก็บ่คักปานใดท่านผู้ฟังโดยเฉพาะมันเสี่ยงต่อผู้ที่ว่าขี่รถสวนทางมาหรือขี่นำก้นเนาะเฮาเบิ่งอันเฮ็ดให้สตาร์เฮาเบิ่งแล้วมันก็เลื่อมตา
1: แม่นแล้ว
2: อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเน
1: า
2: ะ
1: อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะที่พาเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นผ่านมาก็ล่มนี่เจือลงข้างทางนี่ก็ย้อนหยังเปิดสปอร์ตไลท์ใส่กันเนาะแยงใส่มาเลื่อมตาจักแยงทั้งข้างจักแยงทั้งเทิงหัวรถแม่นบ่
2: แม่นล่ะ
1: ถ้าสิเห็นผ่านมาอย่าลืมนะพาเกิดอุบัติเหตุได้มันก็มีดิกฎหมายนี่มีพวกเฮาก็ได้นําเสนอหลายๆเทื่อแล้วเน
2: า
1: ะสําหรับกฎหมายที่มีการละเมิดบ่จราจรที่พาเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงคือกัน
2: จ้า
1: เนาะถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียหลักบ่อันนี้ก็มีในระเบียบกฎหมายก็สิขอเว้าหน่อยนึงเนาะสําหรับในความผู้ในกฎหมายนี้มาตรา145การละเมิดจราจรที่พาเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็มีความเสี่ยงได้นี่
2: จ้า
1: บุคคลใดที่ให้มีการละเมิดก็จราจรนี่นะพาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เฮ็ดให้ผู้อื่นถูกบาดเจ็บจะถูกปรับใหม่แต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบในกรณีการกระทำผิดพาให้มีคนได้รับบาดเจ็บเจ็บหลายคนเสียองค์ขะหรือว่าพิการจะถูกลงโทษต่ออิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีแล้วก็จะถูกปรับใหม่แต่4ล้านกีบหา15ล้านกีบในกรณีที่มีการกระทำผิดหากพาให้มีคนเสียชีวิตจะถูกลงโทษต่ออิสรภาพแต่2ปี5ปีจะถูกปรับใหม่5ล้านกีบหา20ล้านกีบในกรณีที่กระทำผิดหากพาให้มีคนเสียชีวิตแต่2คนขึ้นไปจะถูกลงโทษต่ออิสรภาพแต่5ปี50ปีแล้วก็จะถึงปรับใหม่แต่5ล้านกีบถึง50ล้านกีบ
2: เจ้า
1: อันนี้ก็แม่นสาเหตุ
2: การละเมิดกฎจราจรที่พาให้ผู้อื่นบาดเจ็บเน
1: า
2: ะ
1: บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
2: หรือเสียชีวิต
1: อันนี้ก็แม่นอันนี้ก็มีเข้าในระเบียบคือกันเด้
2: แม่นแล้ว
1: มันแสบตาเนาะค่อยบ่เห็นทางตัวอย่างอันนี้ก็พาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าขับรถอยู่บนท้องถนนขับประมาทขาดสติพาให้ผู้อื่นเกิดอุบัติเหตุอันนั้นก็แม่นการพาให้เกิดอุบัติเหตุ
2: แม่นแล้วซึ่งเพิ่นอิงใส่มาตราที่145และ146และเมื่อวานนี้ที่เฮาสนทนากันโดยเฉพาะแม่นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุที่กรณีต่ำแล้วหนี
1: แ
2: ม่นบ่สมราเม
1: ื่อ
2: วานน
1: ี้
2: มีหลายมีหลายเนาะ
1: มีหลายมีหลาย
2: ต่ำแล้วหนีบ่ต่ำคนได้หรือว่าต่ำเพิ่นเอ้ยว่าหยังหยังก็สัตว์บ่แม่นวัตถุเฮือนซานนี่นะเป
1: ็
2: นประตูหัว
1: สินะ
2: วัตถุสิ่งของทรัพย์สินวัตถุสิ่งของทรัพย์สินอันนี้ก็ผิดต่อระเบียบจราจรเช่นเดียวกันซึ่งนอนในมาตราที่146ได
1: ้
2: 146การลบหนีจากอุบัติเหตุบุคคลใดหากได้เหตุให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีส่วนพัวพันโดยโกงกับอุบัติเหตุแล้วลบหนีจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปีหา3ปีและจะถูกปรับใหม่แต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกัน
1: นั่นแหละทั้งอาญาบ่แห้งแล้วสิได้ทั้งแพงอีกเนาะทั้งแพงก็สิได้ใส่นั่นแหละหั่นบ่
2: แม่นแล้ว
1: ซ่อมแปลงวัตถุอุปกรณ์ทรัพย์สินของรัฐของหลวงหรือว่าของส่วนตัว
2: เจ้า
1: สำหรับตำของรัฐนี่ของทรัพย์สมบัติของรัฐนี่นะมื้อวานี้กายไปอยู่ใกล้กับแฟ้มอำนาจของกัญญาสินบ่ฮู้ว่าหากตำใหม่บ่หรือว่าตำดนล่ะไปตำบนเกินว่าส่วนสาธารณะดอกไม้เพิ่นน่ะนะ
2: เจ้า
1: ประเทศแนวกั้นใส่งามๆประดับประดาก้อนดินจี้หั่นแตกมุนบัด
2: เจ้า
1: ก็สิแม่นยังใหม่ยังต่ําใหม่ๆนี่แหละบ่ฮู้ว่ามารับผิดชอบบ่
2: จ้าน
1: ําทันบ่หรือว่าเอาตัวลบนี้อันนี้ก็
2: เจ้าเจ้า
1: น่ะนี่แหละประดับประดาให้มันงามแล้ว ขับขี่ในตัวเมืองบนเป็นทางผู้ป่าสันก็ยังไปตามเมา
2: ก
1: ็ยันความประมาทขาดสติเนาะขับไว้เกินขอบเขตถ้าเฮาขับซ่ามีสติมันบ่เกิดอ่ะทุกท่าน
2: เจ้า
1: บ่ได้ยั่งยืนได้มีวิทยาศาสตร์เนาะบ่แม่นย้อนตัวเองละเมิดเมาครับรับในตัวอย่างว่าใช้ความไว้เกินขาดสติ
2: เจ้า
1: ตกขมะห้ามบ่ทันเหยียบเบรกบ่ทันก็สิเป็นเสียหลักซะแล้วเป็นบ่
2: เจ้า
1: ถ้าว่าขับซ่าเฮายังห้ามโลทันได้40กม.ต่อชั่วโมงนี่น่ะยังจึกทันว่าง่ายซะเนาะอันนี้ว่าซั่นเหยียบห้อยห้อยซาวในตัวเมืองเด้
2: เจ้า
1: บ่ได้ในทุกท่านบ่ได้ได้นี่แหละเป็นพาเป็นสาเหตุที่พาเกิดอุบัติเหตุได้ถึงขั้นเสียทรัพย์สินแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ฝากน้ําแท้ๆได้ฝากน้ําแท้
2: แม่นแล้วคือที่เฮาเห็นให้บ่ระยะผ่านมาอยู่ในตัวเมืองแต่ว่ารถตามกัน 2-3 คันละปีนหั่นน่ะหลายคนมันปีนได้แนวใดย้อนการใช้ความไวใช้ความไวเกิดมีสิ่งกีดขวางเลยว่าอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเอาบ่ทันเบรกกะทันหันเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นหลายๆกรณีที่มันเกิดขึ้น
1: เจ้าสําหรับมื้อนี้นี่ตามพวกเฮานัดสัมภาษณ์กับแม่นทางพันโทเดลิซาสยศาสตร์เนาะเพิ่นมีประสมด่วนครับบ่สามารถของรายการได้ก็เป็นมื้ออื่นจะได้ความรายการและงานอุบัติเหตุใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นักความจริงกับพวกเขาเกิดขึ้นหลายปันใด
2: เจ้าม
1: ีผู้เสียชีวิตหรือบ่ก็สิแม่นรถหาฟังตึมเอาเป็นมืออื่นนะเพิ่นแจ้งกลับมาแล้วพันโทเดลิชาชัยศาสตร์สวัสดีทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ผู้นี้นี่ซุ่มเซยเด้อหลายจุดเด้
2: เจ้าม
1: าเช้านี้ก็เส้นทางห้วยหงนองท่าเช้าวางทุ่งกันคําทุ่งกันคํานี่มี 2-3 สหายประจําอยู่ฮะ
2: เจ้า
1: เพิ่นคอยระบายรถหลายลี
2: แม่นแล้ว
1: มื้อนี้รถหลายมื้อนี้น่ะ
2: เจ้าก็เห็นสภาพเนาะส่วนเส้นทางที่บุญนองมาพี่เล็กเริ่มแต่ลาวเยอรมันนี่ก็มีเจ้าหน้าที
1: ่
2: ประจําอยู่แล้วก็เขตคูเวียงเขตใกล้โรงเรียนสถาพรนี่ก็เจ้าหน้าที่2-3ทานแล้วก็อยู่เขตวงเวียนเพิ่นว่าหยังวงเวียนพระขาวเนาะวงเวียนพระโพพระไซพระโพวงเวียนพระโพก็มีเจ้าหน้าที่สวยในการระบายเส้นเดียวกันให้ผู้ฟังแล้วก็ยังเห็นอยู่เด้อบางคนที่ว่าบื่นไปนี่นะสมมาลาโดยเฉพาะเป็นรถจักรที่เพิ่นคิดว่าอาจจะไปง่ายเนาะแต่ว่าก็ย้านไปต่ําเอาเจ้าหน้าที่เพราะเพิ่นบอกให้หยุดแต่ว่ายังมีรถ 2-3 คันเนี่ยยังบื่นไปอยู่ในเช้ามื้อนี
1: ้แหมเนาะเห็นสภาพแล้วโอ้เป็นห่วงหลายทุกท่านและเห็นอยู่ทั้งสื่อออนไลน์ Facebook นี่นะคือสิเป็นเหตุการณ์รถไปจอดส่งลูกเข้าโรงเรียนนี่นะบักจอดอยู่ครึ่งกลางทางหั่นใดนะอยู่มองทางหั่นแหละจอดแล้วลูกลงผู้เห็นเหตุการณ์สภาพเพิ่นก็ถ่ายวิดีโอลงสื่อออนไลน์ Facebook นะอันนี้เปิดไฟขอทางอีกเด้
2: เจ้า
1: โอ้ทุกท่านเลยนี่แหละขอให้เบิ่งน้ํากันเฮ็ดจังได๋บ่อยากให้มีปัญหาการกระทบจิตใจบ่หรือว่าคําเว้าคําว่าแน่นอนถ้าผู้ใดผู้ใดก็บ่อยากคักเด้เนาะแต่ว่าก็คือเว้าหั่นแหละถ้าว่าบ่ดีนี่สื่อออนไลน์เพิ่นก็อนุญาตแล้วเด้ให้สามารถลงได้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2: เจ้า
1: เนาะเฮ็ดบ่ถูกนี่ให้สังคมเว้าหั่นแหละสังคมเป็นผู้ตัดสินเองบ่ง่ายๆซะ
2: เจ้า
1: เนาะการจอดรถจอดรางเหมาะหรือว่าไปบ่ถูกระเบียบขับรถบ่ถูกกฎจราจรก็สิเห็นหลายๆเพจซุ่มเซยเด้ออันนี้ก็เป็นหูเป็นตาช่วยอีกเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นกระบอกเสียงนึง
2: เจ้า
1: เห็นสภาพปัญหาที่มันบ่อยากคักอยากแน่ก็ส่งแซงกันเพราะว่าพฤติกรรมของคนถ้าว่าเห็นแล้วถ้าเปลี่ยนน่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นถ้าว่าเห็นแล้วยังตาพะโลยังเฮ็ดคือเก่ามันก็สิเป็นปัญหาเป็นพยาธิซ้ำเหือคือเพิ่นว่าปั่วยากเด้อันนี
2: ้บางเทื่อเฮาอาจจะบ่ฮู้ตัวเองเนาะว่ามันเริ่มจากเฮานําบ่หรือว่าอาจจะเกิดจากคําเว้าน้อยๆนี่นะคือบางคนคิดว่าบางครั้งการที่ว่าหลายคนพิเถียงกันนี่นะอาจจะเป็นเพียงแต่คําเว้านึงนี่นะคันถ้าเฮาฮู้ใช้คําเว้าที่ถูกต้องอาจจะเป็นการขอโทษก่อนบ่หรือว่าใช้น้ําเสียงที่มันอ่อนโยนมันก็จะบ่มีปัญหาที่ว่าถึงขั้นว่าเป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่พวกเฮานําเสนอบางกี้นี้หลายคนคือสิแม่นด่าละ
2: เจ้า
1: บ่เหลือ
2: เจ้า
1: โอ้ยบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองบ่สมมุติว่า
2: อ
1: ันคําว่ามวลกันจังไค
2: แ
1: ม่นเองคนนั้นแม่นบ่
2: เจ้า
1: บ่ฮู้ระเบียบบ่บ่ฮู้กฎจราจรบ่เอาทางหลวงมันเป็นของส่วนตัวบ่จังซี่ได้นี่เห็นบ
2: ่
1: จอดรถแบบบ่สนใจไ
2: ผ
1: โอ้ยสุดท้ายเดือดร้อนรถยาวติดยาวเบิ่งจากภาพนี่คือสิบ่แม่นนครหลวงที่ว่ามีภูมิผาด้านหลังน
2: ี่เจ้า
1: ที่มันอยู่ทั้งต่างแขวงเน
2: า
1: ะเพิ่งบ่ได้ระบุว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ไส
2: แต่
1: ว่าถ่ายวิดีโอลงเชียร์ไลฟ์ Facebook นั้นก็สิเป็นอยู่ต่างแขวงพอเบิ่งจากทิวทัศน์ธรรมชาติอ้อมข้างมีภูมิผาดิ
2: เจ้า
1: เนาะเอามื้อนี้ทางรายการนัดสัมภาษณ์พันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสุวรรณเขตสุวรรณเขตก็พบปัญหาคือกัน
2: เจ้า
1: น้ําท่วมเนาะทางก็ยุ่งยากได้ซับซ้อนได้เอาก็สิเป็นเว้าสู่ฟังตื้มว่าสภาพเป็นจังได๋เส้นทางขาดบ่หรือว่าไปยากบ่ ทางพันโทไพวันแก้ววรวงศ์เมืองกัจฉีเบาชูฟังตึม
2: เจ้ารวมถึงอุบัติเหตุได้เนาะ
1: เจ้า
2: ให้เพื่อนรายงาน1อาทิตย์ผ่านมาของแขวงสวรรค์เขตเฮาหน่อยลายปันไดแล้วก็มีกรณีที่มันเด่นบอสาหัสบอหรือว่าเรื่องของเส้นทางนี่จุดใดที่มันมีความเสี่ยง
1: เจ้าจะเปลี่ยนคำว่าเด่นนี่บอกได้เรื่องอุบัติเหตุในบุญน้องเลยเพราะว่าเด่นมันต้องมันคนมีความรู้ความสามารถย่องยอเอิ้นเด่นเพิ่น
2: เจ้า
1: ห้าแฮงเพิ่นว่าให้เปลี่ยนคำว่าที่ผ่านมา
2: จุดเด็ดที่มันเป็นความเพื่อเอิ้นว่าเป็นกรณีศึกษาเน
1: า
2: ะ
1: เพิ่นว่าสำหรับเด่นนี่ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานเด่น
2: เจ้าเจ้า
1: อุบัติเหตุเพิ่นบ่อยากให้เด่นดอกเพิ่นว่า
2: เจ้าแล้วก็จะแจ้งตื่นท่านผู้ฟังสำหรับเมืองไซเซถาเนาะที่ปันทวมพรเพิ่นได้รายงานโดยเฉพาะแม่นเหตุเกิดในเมื่อวานนี้31สิงหาคมมื้อสุดท้ายของเดือนเน
1: า
2: ะอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายในนั้นแม่นเกิดเหตุในเวลา 5:00 น.รถจักรต่ำท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่แคมทางจอดอยู่ตัวหน้าโรงเรียนแพทยศาสตร์เขตบ้านเสียงดาเปเพสมกว่า1คันเล็กหน่อย1คันคนได้รับบาดเจ็บ1คนเขาเรียกที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนส่วนกรณีที่2แม่นเกิดในเวลา 2:50 น.รถจักรต่ำกับรถเก๋งอยู่ต่อหน้าโรงงานทงหยางเขตบ้านสมสง่ารถเปเพสมควร2คันคนบาดเจ็บสมควร1คนสาหัส1คนแล้วก็เข้าเรียกที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนเส้นเดียวกัน
1: เนาะจนว่าไอ้เฉลิมนี่เป็นรายการเพิ่นส่งภาพมาบ่ฮู้เพิ่นส่งเสียงมาอีกนี่บ่ได้ฟังเนาะฟังบ่ได้เนาะจะรายการอยู่ก็สิแม่นสภาพรถไอ้อันนั่นแหละเพิ่นส่งภาพมาให้เบิ่งนี่นะ
2: เจ้า
1: เนาะเอาก็ให้ทุกท่านคอยไปคอยมามื้อนี้รถหลายแน่นอนแหละหลายเส้นทางก็สิเต็มไปด้วยรถใหญ่รถจักรนี่แหละส่วนตัวเข้าสู่ในตัวเมือง
2: จ้า
1: ส่งลูกส่งเต้าแล้วก็มาเบียกมากาดเด็ก
2: ยังเหลือมงยังเหลือมงตอนแรงอีกนี
1: ่ตอนชิเมื่ออีกตอนเศร้านี่หายใจฟืดบ่แห้งแล้วเนาะบอกคนว่าตอนแรงอีกหายใจฟืดอีกกินบ่
2: เจ้าย
1: ามนี้ก็สิแม่นหลายคนเรื่องน้ำมันแหละได้เผาน้ำมันทิ่มบอกคนที่รอแหละน้ำมันบัดแพงเด
2: ้บางคนนี่แม่นบ่ออกสี่โมงเลิกเวียก16โมงนี่ยังบ่ทันกลับบ้านได
1: ้
2: หลายคนนี่ก็แม่นรอท่าจน18โมง17โมง30เป็น18โมงยังออกเมื่อจังมันจังโล่งหลายคน
1: บ่ได้รับลูกกับใครเด้น้องบางคนอาศัยว่าเลิกการแล้วเวไปรับลูกเลย16โมงเนาะไก่โมงก็บ่ได้เด
2: ้
1: เอกชนมึงก็ปิดประตูซ้ำบ่นำปั๊บใหม่อีกได้มันมาคาลวงเวลาเนาะถ้าว่าไก่ไป17โมงนี่ห่วยขอโทษซะสมมุติว่าเอ้าตัวอย่างบุญน้องผู้ปกครองนางบุญน้องเสียคาลวงเวลานี่มีไหนมีไหนเนาะเพราะว่าโมงเอกชนนี่เพิ่น17โมงอยากว่าหมดแล้วเด้
2: เจ้า
1: เนาะลวงเวลาไปได้เสียค่าเวลาให้อาจารย์เฝ้าหันแล้วก็เห็นหลายโอ้ยหลายคนก็มาว่าเข้าหูเด้โอ้ไก่โมงนี่บ่ได้ได้เสียเงินไปซั่นเป็นหยังเอ้าไก่โมงนี่เพิ่นว่านี่รัดแห้ง16โมงเด้เนาะเมื่อแหละพักรัดเฮา16โมงแต่ว่าเอกชนไก่เลยมันได้เสียค่าล่วงเวลา
2: เจ้าเจ้าอ่ะก็ต้องทําใจเน
1: า
2: ะ
1: ทําใจ
2: แล้วสภาพตามสภาพได้บ่ฟัง
1: เอาสิพักโฆษณาก่อนแล้วจักหน่อยจึงมาฟังการสัมภาษณ์จากพันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสวรรณเขตสภาพการสัญจรเป็นยังไงระยะผ่านมาน้ำท่วมไปยุ่งยากบ่หรือว่าขาดบ่ไปได้บ่ก็จะได้ถามตื้ม
2: เจ้า
1: ปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทั้งสวรรค์เขตกับพวกเขา
3: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
4: โอ้ยสมสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้แหละสมสายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
3: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
4: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
3: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
4: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
3: โอ้คักคักคักขันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
4: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
3: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
4: เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความซุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020-2880-8713ได้เลย
5: เฮ้อเวียกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
6: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
5: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
6: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
5: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
6: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
5: โอ้ง่ายเท
6: ่ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
5: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
6: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่โรงหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
5: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: เอายับความมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
3: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
8: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
3: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนใดบริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนใดแม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าค่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการครับคลิปปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวว่าเรื่องสปอตโฆษณาโดยสปอตแล้วมันเรียกการบริจาคเลือดเนาะทุกท่านมีส่วนร่วมได้เด้อเนาะคือพวกเฮาได้โฆษณาตลอดแล้วว่าเลือดนี่สําคัญหลายเนาะเมื่อวานนี้ทั้งมีรายการกับโทรศัพท์มาไปเอาเลือดอยู่สถาบันเลือดในใกล้ห้องส่งเฮานี่นะบ่มีเลือด
2: เจ้าน
1: ี่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ประกอบส่วนผู้ใดที่ยังบ่เคยก็บ่อยากให้ย่านดอกปวดก่อนซอกหาเสื้อพยาธิก็ได้เนาะพยาธิติดตัวทางเพศสัมพันธ์บ่ HIV บ่นี่หลายอย่างหรือว่าไวรัสอักเสบตับบี้ตับซี่นี่นะก็ฮู้อีก
2: เจ้า
1: เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนนํากันนะโดยเฉพาะเรื่องงานบริจาคเลือด อันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเด้อผู้หญิงนี่ก็3ครั้งต่อปีพอหญิงผู้หญิงนี่มัน4เดือนจึงสามารถออกได้เทื่อนึงเด้
2: จ้า
1: ส่วนผู้ชายนี่4ครั้งต่อปี3เดือนเทื่อนึงเนาะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านหญิงหรือชายอายุ17ปีขึ้นไปก็ขอให้บริจาคเลือดน้ำหนัก
2: 45
1: กิโลสุขภาพพ่อแข็งแรงก็คือว่าอะไรเพิ่นไปกวดเพิ่นก็บอก
2: เล
1: ยมันบ่ได้มีอันนี้ตอบคำถามได้ว่าโอ้ผ่านเด้อบ่ผ่านเด้อสุขภาพท่านเด้อบ่ได้เด้อเลือดออกบ่ได้เด้อเลือดฟูบ่ออกบ่ได้เด้ก็มีระเบียบ
2: ให้เลือดจมแม่น
1: บ่แม่นดังนั้นก็ไปบริจาคได
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าท่านใดที่อยากช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตอนนี้เลือดขาดแต่แท
2: ้
1: บ่ว่าแต่ไข้ยุงผ่าตัดบ่ออกลูกอุบัติเหตุต้องการใช้เลือดบ่ได้เ
2: จ้า
1: เนาะอันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านในการระดมเรียกงานบริจาคเลือดกับพวกเขาสำหรับหมายเลขของส่วนก็ขอแจ้งมีเลขการเลยเนาะเพราะว่าพวกเขาได้ปรับปรุงหมายเลขใหม่เพราะว่าสัญญาณมันบ่อยากแจ้งในหมายเลขเก่าสำหรับหมายเลขนี้แม่น021224173 021224173เนาะ224173เด้อ021224173บางท่านสิโทรเข้าเบอร์9030578702เทื่อบ่ได้บ่ตอนนี้ก็ให้โทรเข้ามาเลขนี้แต่ว่าอยากแสดงความเห็นแนะนำปัญหาใดเรื่องการขับขี่การสัญจรก็สามารถแจ้งเข้าที่หมายเลข021224173เนาะ
2: แม่นแล้วก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ในตอนนี้เนาะท่านคำล่าเนาะเพิ่นแจ้งว่าให้เรื่องของแฟ้มอำนาจเดโดยสปอนเปเพในนครเมืองจันทน์ก็เห็นใจเนาะแฟ้มอำนาจหลายจุดหลายบอลที่ว่ายังเปเพอยู่บางจุดก็เป็นไฟเตือนสีเหลืองท่านผู้ฟังฉะนั้นระยะนี้ระยะที่มันยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติไปก่อนโดยเฉพาะเปลี่ยนเพียนกันไปให้เบื้องขวามือของเฮาไปก่อนแล้วเฮาก็ค่อยไปท่านผู้ฟังเนาะเปลี่ยนเพียนกันไปให้เกียรติซึ่งกันและกันส่วนจุดใดที่ว่ามีไฟอำนาจปกติได้ปกติก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติเช่นเดียวกันเด้อบางคนว่าไฟแดงแล้วยังบืนไปนี่นะก็ยังเห็นสภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ขอให้ปฏิบัติก่อนเพราะว่านี่แหละคือเพิ่นแจ้งมาคันว่าไฟอำนาจมีผัดบ่ปฏิบัติคันว่าไฟอำนาจบ่มีผัดอยากให้มันได
1: ้
2: เนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ขอให้ผู้ขับขี่คอยไปคอยมาแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: จ้ะเอาสำหรับเรื่องไฟอำนาจก็คือพวกเขาได้เว้าไปนะทุกท่านเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเรื่องระบบแดเนาะก็สิเป็นอะไรแดก็ได้แจ้งผ่านมาและออกอากาศไปแล้วก็สิประสานไปตื้ออีกเนาะว่ามาฮอดตัวนี้ขั้นตอนในการดำเนินจะตั้งปฏิบัติเป็นแนวใดมีการปรับปรุงระบบพอบางจุดก็เห็นแท้นะแฟ้มอำนาจบางจุดนี่ก็เพก็คือเมื่อวานนี้กายไปอยู่ซีแยกแถวแฮมอย่างคอนประสงค์บอกคำพุงอันนี้นะผ่านมาว่ารถติดยาวไฟแดงไปแซกกับใครขึ้นอ
2: ัน
1: นี้เพอีกเนาะเพอีกบัดคนบ่ลําบ่ให้เกียรติซั่นบ่ให้เกียรติกันนะผู้เจ้าก็อยากไปคอยก็อยากไปเอาไปละมาละค้ากันอยู่หั่นค่ำกันอยู่หั่นอันนี้แหละเป็นห่วงหลายทุกท่านฉะนั้นก็ขอฝากแจ้งเตือนแท้ๆเนาะก็ขอให้ติดตามเป็นเจ้าการน้ำกันตื้มโดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่แหละสำคัญที่สุดเนาะถึงว่าผู้เจ้าหน้าที่ก็ขอให้จงวางได้เฮาไปบ่ได้ก็อยากให้จงอ่ะนะ
2: จ้า
1: พอสังเกตผ่านมานี่เพิ่นไปบ่ได้ล่ะตัวอย่างว่าพาเพิ่นไปบ่ได้ล่ะก็ยังบื้อลงมาบื้อลงมาเอาไปเอามาละไปบ่ได้ได้บัดนี้
2: เจ้า
1: คากันอยู่หั่นจักภาษีเป็นทางไหนแล้วมันเลี้ยวบ่ได้ไปก็บ่ได้ถอยก็บ่ได้ออกหน้าก็บ่ได้ออกข้างก็บ่ได้นั่นนะ
2: เชื่อว่าแต่ละคนก็อยากไปแต่ว่าคันแห่งยิงเฮาบื่นไปเนี่ยมันก็จะบ่ได้ไปทางทุกเบื้องเลยถ้าว่าเฮาหมุนเปลี่ยนเพียนกันไปค่อยปล่อยให้เจ้าไปก่อนเปลี่ยนเพียนเปลี่ยนแผนแต่ว่าคันได้ไปแล้วอยากไปเลยได้บางเบื้องแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
2: บ่อยากหยุดบ่เห็นบ่
1: เพราะฉะนั้นมันสิขึ้นว่าอยู่ดุละเด้ตัวอย่างสุวรรณนะ
2: แล้วบ่เราเห็นสภาพโดยเฉพาะนี่นะแม่นอยู่เขต3แยก3แยกเพิ่นเอาอย่างคูเวีย
1: ง
2: มาจากสุกปลาหลวงส
1: ิ
2: ขึ้นไปเบื้องคูเวียงค่อยเห็นบ
1: ่เป็นค่อย
2: เป็นค่อยเนาะค่อยคูเวียง3แยกตัวนี้เนี่ยหันผู้ฟังเนาะบางคนนี่นะจุดที่เพิ่นได้ไปแล้วจุดที่เพิ่นได้ไปเพิ่นเลี้ยวนี่นะโค้งมาตั้งแต่พุ่นน่ะสมลาเห็นสภาพบ
1: ่
2: มันบ่เป็นตาเลี้ยวเถอะนะธรรมดาแม่นฮะ
1: หีบเลนมาหีบซิ่งมาเนาะ
2: หีบซิ่งมาหีบเรียบมาแบบว่าโอ้ยอีกนิดนึงน่ะจะสิต่ําเบื้องที่ว่าเขาเจ้าจอดถึกเบื้องแล้วท่านผู้ฟัง
1: อยากฝากที่ได้ความมักง่ายความเห็นแก่ตัวก็อยากให้พ่อลงเด้เนาะอันนี้แหละยังอยู่บ่ใกล้ๆยัง
2: เลี้ย
1: งขึ้นมาโอ้บ่ได้ได้ทุกท่าน
2: แม
1: ่นๆฝาก
2: เห็นแล้วก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังย่าน่ะมันสิเกิดอุบัติเหตุเนาะในกรณีแบบนี
1: ้เอารถ5ติดต่อกับสัมภาษณ์นั้นมาสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศประจําวันที่30สิงหาคม2566อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่10รายทั่วประเทศพานาเปเพ19คันเล็กน้อย10สมควร9ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บนี่10คนเล็กน้อยนี่6สมควร4สาหัสบ่มีเสียชีวิต1คนเอาอีกแล้วทุกท่าน นครเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์เนาะแขวงเวียงจันทน์นี่2อัตตปือ2นครเวียงจันทน์1หลวงน้ำท้า1เสียงขวาง1บริกรรมไซ1คำมวล1จำปาสัก1เสียชีวิต1รู้จักตามกำหนดยนต์อันนี้มันจำปาสักเนาะเสียชีวิตในวันที่30นาสิงหาโอ้เสียใจนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลาย
2: ๆเสียชีวิต1เสียชีวิต1คนเนาะ
1: แมน
2: ๆโอ้เมื่อวานนี้เฮารายงานมีเสียชีวิต6คนแล้วก็4คน
1: 34มื้อนี่11คนแล้วเนาะ
2: แม่นแล้ว
1: แม่นตกตอนโอ้เสียใจนะหลายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอ่ะตอนนี้ทั้งพันโทภัยวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสวรรณเขตอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: สบายดีพันโทภัยวัน
9: เจ้าสบายดี
1: เจ้ารบกวนท่านหลายๆเนาะเอาแต่ท่านเว้าอากาศก่อนซะบางท่านว่าอยากฮู้ว่าสวรรค์เขตนี้ดินแดนไดโนเสาร์นี่แหละถิ่นกำเนิดท่านผู้นำเป็นได้อากาศฟ้าฝนแดดออกแจ้งสว่างจังได๋ท่านแจ้งให้มีและกะได้ทราบเลย
9: เจ้าสำหรับแก่งสวรรค์เขตเนาะก็หลายๆมื้อมาแล้วดอกมาวันนี้ก็สภาพอีกฟ้าอากาศก็ยังคึมๆอยู่บ่ค่อยจะเห็นมันแสงตะเวนนอกช่วงนี้ขนาดนอกเพราะว่ามันจะขึ้นเหม็นมีอะไรก็อาจจะมีฝนฝอยเป็นบางช่วงบางอะไรเงี้ย
1: จะ
9: กลางคืนแน่ก็มีเล็กน้อยกับโปโปแห้ง
1: ครับ
9: แต่กระโบถึงขั้นว่าทีนี้แดดจะแดดแจ้งช่วงอะไรเงี้ยนี่นอกก็มีแต่เฉพาะเมื่อวันน้ำพลัดแดดแดดนะวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
1: จ
9: งวันสองวันมันนี่ก็ขึ้นตลอดก็มีฝนเล็กน้อยน้ำนอกกลายเป็นเย็นช่วงระยะนี้นะ
1: เนาะถือว่ายังบ่เห็นแดดเนาะทั้งโซนตะเคียนของพวกเขานี
9: ่ยัง
1: โอ้
9: ยังบ่เห็นแดดแต่เช้ามันยังขึ้นอยู่นี่
1: เจ้าเจ้า
9: แต่บางบ่อนก็มีฝนฝอยบางบ่อนบางตัวเมืองก็มีฝนก็อ้าวแห้งได้บางตัวเมืองนะอันนี้ว่าเฉพาะในเทศบาลนครเกษมตรงเนี้ยแต่เอางี้อันนี้
1: เจ้าเจ้าบัดนี้แน่นอนแล้วเนาะผ่านมาก็เห็นข่าวแล้วว่าทั้งสวนนักเรียนเฮาก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ํายิงน้ําท่วมกระทันหันเป็นจังได๋ท่านเว้าสู่ฟังได้ว่าเดี๋ยวนี้สภาพน้ําบกแห้งหรือยังการสัญจรนี่ได้ไปได้หรือบ่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นผ่านมานี้
9: ครับเฉพาะอยู่สวนนักเรียนเฮาก็ในช่วงหลังๆในโอก็ได้รับผลกระทบหลายพอสมควรไปหลายตัวเมืองนับแต่ตัวละเมืองน้องเสตุลลงมาเมืองชนจำพรสองพรแต่เมืองทางนั่นกับเมืองวิระเรื่องเหนือของทางเลขเก้านี่ก็เมืองวิระอาจจะพรเรื่องนี้ก็กระทบไปตามๆกันไปได
1: ้
9: นะตามกระสิบุหลายทั่วสายสายเชื่อมเหี่ยงนี้นอกเป็นกระทบนะแต่ว่าการยังใครในเมืองจอมเมืองใดที่อยู่อ้าวสูงแดงมันก็น้ำมันก็ไปไวแน่นะเพราะว่าฝนมันก็จะได้เน้นย้ำพอพิลึกอันนั้นในช่วงมันเกลือท่วมมันก็สมบัติก็ลดลงส่วนก็พอแห้งไปได้เห็นในน้ำลงมาเพิ่มมันบ่หลายเท่าใดก็เลยว่าในน้ำที่ว่าไหลลงมามันก็ไปไหวแน่ก็ถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็มันทางมุกอยู่ในแขนเรือมันเทศที่เฮาทั้งรวมได้แต่มันก็ยังเป็นเฉพาะเมืองสองคอนที่ว่ายังนะมีเส้นทางที่มันยังใช้เหงื่อไปอยู่โดยสปอร์ตก็มันทางเขาบลานำนี่แหละนอกนาเขตไกลตัวนี้กันที่ว่าแล้วมันต่ำกว่าหมู่นะ
1: อ
9: ยู่ในเขตส่วนเขตเรามันต่ำกว่าหมู่ที่เกษตรบางเหี่ยงหน่อยเลยเด็กจะเลี้ยงในน้ำนี่มันก็ลงซาแน่ในจุดต่างๆนี่นะเรือนั่นก็ไปมาได้แล้วแต่ว่าการที่ให้สะดวกบอกคือนั่นก็ยังมาแล้วแต่ว่าไปมาหากันได้แล้วบรรดาเมืองต่างๆนะ
1: เจ้า
9: ฮัลโหล
1: เจ้าๆเชิญตัวท่าน
9: เจ้าอันนั้นที่ว่าเป็นเกี่ยวกับภาพน้ําท่วมอยู่ภายในแขงตะวันตกที่เฮาเนาะรายงานคร่าวๆคือนั่นแหละ
1: โ
9: อ้เจ้า
1: ผ่านมาทางขาดนี่บ่มีที่ท่านไปบ่ได้ระยะที่น้ําท่วมพัดไปนี
9: ่โอ้ในระยะผ่านมามันก็มีแล้วคืออยู่เมืองนะเสตุลที่เฮานี่ก็คือเฮาเห็นทางบ่อนั้นก็กระทรวงนั่นแหละนี่ที่ว่าน้ํามาพี่ก็โอ้ยงดเสร็จเติบแล้วว่าขนาดเพราะนั้นจุดสำคัญและเส้นทางหรือเก้าซ้ำเพราะนั้นขนาด
1: เจ้า
9: แต่กับบรรดาเมืองตัวอื่นนี่ก็มีนี่คืออยู่ลักๆแล้วมันอยู่เมืองอันนี้เมืองสองคอนนี่แหละแต่ว่าถ้าคันเพื่อนบริเวณตัวตัวนั้นนี่ยินนัดได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าใครจะเจ้าได้ตัวแน่เมืองสองคอนนี่ก็ได้ แล้วก็เมืองซนอันนี้นี่ก็กับจำพรนี่แหละจำพรกันนักสมควรเส้นทอกเส้นทางนี่จะคือว่าทึกโลกอันทึกกันเลิกทึกกันเพิ่มไปพอสมควรแล้วก่อนน้ำเสาะน้ำนั่นจะว่าที่ขาดแบบนั่นจะแท้ในกระโหลกด้านเย็นบ้อนได้ที่จะแจ้งว่าขาดกุดกุดเป็นเลวนั่นเลยนะจะเก็บกำข้อมูลผ่านมานะ
1: เ
9: ป็นอย่างนั้นจ้ะ
1: เนาะเดี๋ยวนี้นี่กลับมาเป็นปกติแล้วสามารถสัญจรเที่ยวไต่ไปได้แล้วเนาะท่านเนาะ
9: เจ้าสามารถไปมากันได้แล้วแต่ว่าจะให้มันสะดวกคือเก่ากันยังบ่ทันสะดวกคือว่าแล้วเพราะว่าเส้นทางถึงน้ำซอกเปเพไปเพื่อเอาสิได้ปรับได้ปรุงนะมันก็สิอาจสิเป็นตกแรงตกนั่นตัวแรกไปหรือว่าให้มันแดดมันอย่างตัวแรกก็ยังสิปรับสิปรุงกันได้นะเนาะแต่ว่าไปมาหากันได
1: ้
9: นั่นจ้ะเจ้า
1: อันนี้ก็ชุ่มชื่นเนาะสำหรับทั้งการน้ำของแขวงสุนทรเขต
9: เพราะว่าในช่วงระยะผ่านมาก็ทั้งการทั้งทั้งสุนทรได้เพิ่นลงมาดึงมาอาบมาปวดมากาแล้วก็มาลุกโยกมอบเครื่องสวยลอกเสื้อเหลืองให้กับหลายพอสมควรได้ในช่วงตรงที่ผ่านมาเนี่ยในกรมการเมืองพลและลงมาฮะ
1: เจ้าเจ้าก็เห็นข่าวเนาะ
9: พอแข่งไปเอาไป
1: ชุ่มชื่นชมเชยโดยเฉพาะแล้วทางแขวงสุนทรเขตกับพวกเขานี่การนำพักรัฐล่าสุดนี่ก็เห็นทั้งเสื้อไล่ท่านคำพันธ์พรมทัศน์เนาะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ลงอาภพคณะได้ลงไปช่วยเหลือเด้แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เห็นทั้งท่านเล็กไหลชีวิตไล่นี่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไปคณะก็ลงไปมอบข้าวสารอาหารแห้งก็เห็นข่าวมันได้ส่งมาอันนี้ก็ชมเชยในการลงไปช่วยเหลือฟื้นฟูให้กำลังใจแก่ลูกแก่หลานแก่ประชาชนอยู่ทางแขวงสุนทรเขตกับพวกเขาที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะบัดนี้เกี่ยวมาถึงอุบัติเหตุท่านเป็นจังใดน้อยลายบันไดทั่วแขวงสุนทรเขตของพวกเขานี
9: ้เจ้าเฉพาะอุบัติเหตุนี้เนาะมาเบิ่งในช่วงระยะนี้ก็คือโดยเฉพาะก็อยู่ในช่วงคิดหลังกับพิษก่อนนะสมเทียบกันในช่วงคิดนี่มันสิเก็ตหาเท่าสามนี่มี15ล้านเกี่ยวกับชีวิต2คนหนึ่งส่วนชาว4 5 3 10นี่ตัวเกิดขึ้น5รายแล้วก็มีคนเสียชีวิตหมายความว่ามันลดลงในช่วงคิดผ่านมาวันที่นี่ตัวเกิดน้อยที่สุดนั่นแหละมีแต่5รายนี
1: ่สำหรับเสียชีวิตท่านอยากให้ว่าชูฟังได้เกิดขึ้นจังใดลักษณะการเกิดต่ำกันจังใดอยู่จุดใดในทาง
9: เพราะตัวนาที่เสียชีวิตใน2รายนี้เนาะ2คนเป็นหนึ่งแต่นี่ก็มันเกิดอยู่ในเส้นทางเลขเก้าที่เฮานี่แหละโดยเฉพาะมัน

0: แม่เพียรสวรรค์นี่แหละเทวรักษ์13นี่ขึ้นกับบัตรมาคำอันนี้ก็เป็นรถจักรอันนี้นี่ก็ไปกินข้าวหรือว่าข้ามเล่นไปกับเขาตัวนี้นี่ก็เหตุในรถทุกมาต่ำเสียชีวิตคือกันอันนี้ก็เป็นน้องแล้วก็สองรายที่เสียชีวิตเป็นอย่างนั้น
1: จ้ะสองเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นข้ามทางเบิดเนาะเมา
0: ข้ามทาง
1: เบิดเลยเบิ่งแม
0: ่มีเมาเลยกับอันเมาง่ายว่าบุกปล่อยชิดอะไรข้ามไปใส่เขา
1: เนาะก็เสียใจน้ำหลายๆนี่แหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นย่อนขาดสติประมาทละเมิดกฎจราจรตัวเองกับพลาดคนกับตำรถสวนมาบ่เห็นจะบ่ว่ากันตำเมานี่แหละนี่เสียชีวิตเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ทางสมรรถเขตของพวกเขาและเรื่องนั้นโฆษณาท่านเป็นจังได๋พร้อมๆแล้วบ่ท่านผู้ที่เนาะไข่ชกเฮียนใหม่เด้แน่นอนแล้วทางสมรรถเขตของพวกเขาก็สิแม่นกล้าเกี่ยมแล้วในการโฆษณาให้ลูกให้ล้าน
0: เฉพาะเรื่องงานโฆษณานี่ได้เฮาก็แม่นได้สืบต่อและก็ได้สปอร์ตกันมาเต็มเฮาก็ได้พบกับทางบ้าน
1: จ้ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วที่เฮาหั่นแล้วมันว่าแท้แล้วไปเฮ็ดกิจสัมพันธ์มันสิเสนอตัวหาสำนักงานองค์การบริษัทของเจ้าของงานต่าง
1: ๆโอ้ชมเสยท่านชมเสย
0: จะตอบสนองเวลาให้เฮาเนี่ยบ่ได
1: ้โ
0: อ้แต่ซั่นแล้วที่เฮาก็เลยเปลี่ยนแปลงมาว่าสร้างเป็นคลิป
1: เป็นคลิปเอาเนาะ
0: โฆษณาอะไร
1: บ
0: างทีว่าโฆษณามันแบบอ่านกฎระเบียบที่เฮาอ่ะนะ
1: อ่า
0: ว่าง่ายว่าคล้ายเคลื่อนกับเจ้าหน้าที่เฮาไปอ่านให้ฟังอ่ะนะ
1: เจ้า
0: เลยเอาไปย้ายให้บรรดาบ้านอยู่ในเทศบาลนครรีสอร์ทนี่จํานวน8บ้านที่อยู่ในในนี่แหละให้กับเจ้าเปิดให้
1: ใช้โทรโคง
0: ใช้โทรโคงให
1: ้
0: นะแต่ว่าตัวนี้นี่กับขนาดพวกเฮาได้คิดผ่านนี่ไปเพื่อการตอบสนองทางบ้านกับเจ้ามันยังบ่ทันได้ตามที่เฮาหวังเนี่ย
1: โอ
0: ้ที่เฮายังได้ลงไปสุกนิ้วอยู่ได้เฮาก็ได้ก็คือว่าลงไปแนะนํากับเจ้าสุกนิ้วกับเจ้าปุ๊กระดกกับเจ้าว่าให้เปิดให้แน่ให้เฮาอย่างที่ไล่กับเวลาเฮาลงไปเนี่ยให้ได้เจ้าหน้าที่เฮาไปนั่งฟัง
1: นํา
0: พอให้ได้จบคลิปนึงก่อนนะอย่างที่ไล่นะแต่ว่าเหลือนั้นจะปู่สิเปิดให้หรือบ่อันนี้ก
1: ็
0: แต่ปุ๊กระดมเบิ่งเนาะมีการเอกับมันซาก็ไปสุขโยมก็จะตื่นไปเฮาก็เฮ็ดแบบนั้นแหละเฉพาะเบื้องแขกเฮาเนาะจากนั้นแล้วก็มีคือบริษัทโพโกล่าบ่เมื่อวันที่30เมื่อวานนี้ก่อนนะก็เจ้าก็เชิญไปโฆษณาพวกเขาก็ไปตอนมันนอกจากนี้แล้วกันมันพวกเขาก็ซุกงูให้นครนี้ที่พันกับช่วงอะไรเงี้ยเปิดจุดเงียนใหม่นะหรือว่าใครจะเงียนใหม่นี
1: ่
0: เออแฟนซุกงูให้กระจายเรื่องงานโฆษณาตามสายทางนี่แหละโดยเฉพาะคือเมื่อนี้เริ่มเมื่อนี้นี่แหละกระจายเคลื่อนไหวแล้วก็จัดกำลังของยี่ลงเกิดหน้าที่ระบายการจราจรอยู่ทางตัวหน้าตลาดคือตัวหน้าตลาดหลักแปดเขตอุดมวิไลที่ห้องแล้วมันจะซับซ้อนแน่เพราะว่ามันเป็นทางออกของเมืองสวรรค์ที่ได้ออกมาใส่ชิโน่นี่ก็ตั้งเลยทางมันจะบริหารกว้างขวางเพียงพอเท่าที่ควรเทให้การจราจรนี่มันก็จะซับซ้อนไม่น้อยนึงแต่ว่าถ้าเทียบไปคือนครหลวงค่อยกับคนละเรื่องกันดีหรอกนะแต่ว่าเขตเข้าก็ว่าจำนี้ก็ว่าซับซ้อนแล้วนะเน
1: า
0: ะแล้วก็เจ้ามาเจ้านี่การมาก็เจ้าเฮ็ดหน้าที่เต้นอยู่จากนั้นก็บรรดาแง่บรรดาไฟแดงยึดสำคัญก็เจ้าก็ยึดหน้าที่ลงมือเจ้านี่เนาะเจ้าก็ส่งแขกมาให้บึงนำเล็กทางละครนะนะ
1: เจ้า
0: ก็สมเชยกับเจ้าแล้ว
1: สมเชยทานสมเชยอะไรเนอในการลงเหตุเวียโฆษณาปลูกจิตสำนึกเราให้แก่สังคมโดยเฉพาะแล้วกับแม่นี่แหละให้ได้ให้ลดพรเรื่องบรรดาปฏิเหตุป่วยมันเกิดเนาะแล้วก็แก้ไขเรื่องการสัญจรให้ไปมาสะดวกสบายโรงเรียนก็ต้องขอบใจทั้งพันโทนี่พันโทไพวันแก้วบรวงหลายๆเด้อที่ได้รายงานสภาพการสัญจรและก็บรรดาเรื่องที่เกิดขึ้นของแขวงให้สังคมได้ทราบเนาะก็ดีใจแล้วเห็นข่าวว่าได้ยินข่าวว่าน้ําบกแข็งลงการสัญจรก็สามารถเที่ยวไปได้ก็บ่สามารถว่าสิให้มันห้อยชนห้อยเนาะแต่ก็ไปได้แต่ก็สิยุ่งยากเด้แล้วก็จังได๋ขอบใจท่านหลายๆเนาะมีข่าวอย่างเช่นว่าท่านตื่มเด้อพันโทไพวัน
0: เจ้า
1: โชคดีท่านแข็ง
0: เจ้า
1: โอ้เกิดบุได้หน่อยได้นี่สวนเขตบุญน้องเลย
2: เจ้า15ลายเนาะในนั้นก็ยังมี

0: มีผู้เสียชีวิตถึง2คน
1: สองคนเนาะกะย้อนเมาเนี่ยเจิดไปใส่อีกฝาก
0: เจ้า
1: เนาะสุดท้ายรถตามเมาทั้งสองร้ายอะไรเนาะทั้งสองเหตุการณ์แล้วก็สองคนที่เสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่แหละสิ่งที่บ่อยากเบ้าบ่อยากให้ได้ยินแต่มันก็เกิด
0: เจ้า
1: เนาะนี่เป็นการสังรวมจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จากจราจรแขวงสุวรรณเขตเพิ่นก็ได้สังรวมให้พวกเขาเป็นข้อมูลแล้วก็มาอ่านออกอากาศในสังคมได้รับทราบขอบใจเมื่อกี้ที่ท่านอย่างสุขสวรรค์บ่ท่านสุขสวรรค์ MBD สบายดีฝากแจ้งแด่โครงการก่อสร้างของปกสอยู่ค่ายสนามม้านี้ให้มาซ่อมแปลงทางลงสิไปกรมคุ้มครองสมรครัวข้างกำแพงสนามม้าเด้ว่าซั่นเด้สิมันเป็นพักบ
0: ่
1: คือเป็นพักเนาะเบิ่งเนาะคือมันเป็นพักนี่นะเพิ่นแจ้งมานี่ว่าให้ไปเบิ่งให้แด่ว่าตอนนี้ก็สิมันขึ้นยากลงยากบ่คุณ
0: เพิ่นว่าปัจจุบันนี้จากทาง2เลนแมนเปเพไปเลน1เฮ็ดให้รถแล่นสวนกันยากทั้งเป็นคุมหลายเนื่องจากรถบรรทุกของโครงการเฮ็ดให้รถเพิ่นว่าหยังบรรทุกต่างๆมานําใช้ทางนี้เลยเฮ็ดให้ทางเปเพทางเป็นบวกเป็นคุ้
1: ม
0: และจากที่ว่าสวนทางไปได้ก็มันยุ่งยากเพราะว่าเบื้องนึงเพอีกเบื้องนึงเพเนาะก็ถือว่าก็คือว่าไปได้เบื้องเดียวแต่ว่าจะได้หลีกกันเอา
1: หลีกเอา
0: หลีกเอา
1: เอาจะขอโครงการเนาะครับฟังอยู่ก็ขอให้ลงติดตามแล้วแหละสภาพจะได้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้สัญจรแล้วก็โครงการก่อสร้างของพวกเขา
0: เจ้า
1: สามารถไปมาลดพ้นปัญหาความเสี่ยงกันกับอุบัติเหตุได
0: ้แม่แล้ว
1: เอาเวลากันยับจบบอกมาแล้วขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังเอาอีกท่านนึงมันอย่างนี้ท่านมิตรชัยราชผู้ที่กันชีปิดเนาะเป็นส่งขอความมาสวัสดีโคศกทั้งสองต้อนรับวันเปิดโรงเรียนใหม่2026 2027ไป 7:15 น. หา 8:00 น. วันที่เช้าวันที่1กันยาเส้นทางวงเวียนพลต้องวงเวียนชีวิตไร้โทรทัศน์แห่งชาติไฟแดงของประชุมแห่งชาติสภาพในคล่องตัวดีได้ว่าซั่น
0: โ
1: อ้รถบ่ไอ้อัดเอาอยู่นี่
0: เจ้าเพิ่นว่าเอาเพิ่นส่งมานี่แม่นเริ่มตั้งแต่ 7:15 หา 8:00 น. ได
1: ้
0: แต่ว่าหลังจาก 8:00 น. ไปอาจจะติดโบหรือแนวใด
1: เป็นกำลังลังมาแบบมง
0: เจ้า
1: ก็ให้ค่อยไปค่อยมาทุกท่านเนาะเอาก็จะฝากเพลงนี้เอาเมืองซ้ำล้ำลึกพอดีแล้วนี่ให้ติดต่อสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่แขวงสุวรรณเขตจะฝากเพลงนี้ปิดท้ายรายการสำหรับวันนี้พวกเขาลาไปก่อนสบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเรียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026โดยซี่นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบเพียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านค้ำผาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
3: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเซาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมความพร้อมด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางกันจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีฮีพรพันขยายมติ 3-4 ทับสอพอสอว่าโดยการรับรองวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติท้ายปี
2: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่านายกรัฐมนตรีเน้นลักให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแขนงการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026สุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแรงและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเสริมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายรับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
4: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
5: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
5: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
6: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
5: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได้
6: ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
5: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
6: ้โอ
5: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
6: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะน่ะ
7: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. ถึง10:00 น. FM 103.7 MHz

0: ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่าน
1: เจ้าสบายดีมีรายการบ่ได้พบพ่อกันดนแล้วเนาะกับรายการสีสันเสียงเพลงมื้อนี้สายฝนกะกลับมาดำเนินรายการปกติแบบเก่าอาจจะบ่ได้พบพ่อกันแน่ในหลายๆมื้อหลายวันละกะอาจจะมีภารกิจที่ว่าได้ดำเนินต่อไปในข้างหน้าก็อาจจะพัดเปลี่ยนกันไปเพราะว่าสายฝนก็อาจจะมาดำเนินหน่อยกว่าเก่าในต่อไปนี่
0: เจ้า
1: เจ้า
0: พบพ่อกับบิ๊กรายการในมื้อนี้เนาะท่ามกลางบรรยากาศอากาศดีดีในมื้อนี้มีรายการทันใดทีว่ากำลังเดินทางนำไซยานพาหนะอยู่นำไซสินทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมมาพบพ่อกับมิตรรายการนี้มื้อนี้วันอังคารแฮม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียเนาะพุทธศักราช2569กงกับวันที่1เดือนกันยาปี2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อไข่สุกเฮียนใหม่ของน้องนักเรียนมัธยมบ่ว่าจะเป็นชั้นประถมพร้อมเนาะในสุกเฮียน2026-2027นี่มื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอีดเนาะหลายครูหลายคนก็ได้ไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าๆพุ่นล่ะ
1: จ้า
0: โดยเฉพาะกันน้อยๆพวกเขาเนาะลูกหลานที่ว่าได้ไปโรงเรียนก็มีความเฮาหันตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าเพิ่นว่าตื่นเต้นเนาะมื้อนี้จะได้ไปโรงเรียนมื้อทําอีดก็ขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจศึกษาฮําเรียนให้ประสบผลสําเร็จและข่าวสุนันท์จากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบัดทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่อมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการกะพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะทางสายฝนต้นน้ำหลายมื้อที่มีรายการได้โทรเข้ามาเพิ่นกะถามหาสายฝนเนื่องจากว่าระยะผ่านมานี้สายฝนเพิ่นกะติดภารกิจมื้อนี้กะดำเนินรายการปกติแล้วเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่อพร้อมด้วยความคิดฮอดคิดถึงพ่อพ่อแม่แม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าหลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุแดทาง FM 103.7 MHz บางท่านนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะถือว่าหลายช่องทางการติดตามรับฟังสัญญาณนี่แจ้งสะดวกสบายเนาะหรือว่าท่านใดที่รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมว่าการติดตามรับฟังเป็นแนวใดสัญญาณได้แจ้งดีหรือบ่ร
1: ับ
0: ฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งตั้งแขวงก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการรับฟังมาได้และพร้อมเดียวกันนั่นแนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาบอกว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม
1: ่
0: เพลงล
1: ู
0: กทุ่งบรรณาเนาะ0305787052เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เสน่ห์ภาคเหนือฝากต้อนมิตรรายการทุกทุกคนในบรรยากาศตอนต้นรายการแบบนี้ให้ท่านได้มวนซึมกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: เออนี่ตุนกู้โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้ามาแล้วสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเองหรือว่าช่องทางหนึ่งสามารถรับซูมได้หรือว่าอาจจะติดตามข่าวสารได้อยู่ที่ Facebook ลาว National Radio นั่นเอง
0: เจ้าเป็นเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้มาพบพ่อกับมิตรรายการอีมูนี่ทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าบางคนนี่ก็ประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่โดยเฉพาะก็คือทั้งพ่อแม่เนาะที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมอีกเท่านึงเลยว่ามิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงได้เป็นอะไรสภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี้ก็แจ้งเข้าสู่ทั้งทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราได้เติมเลยว่าผู้ใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางแด่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้การเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีความกระเกียมทางด้านสุขภาพทางกายกระเกียมแผนการเดินทางเนาะให้มีความพร้อมและสิ่งที่สำคัญก็คือการกวดกาทางด้านเทคนิครถหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง
1: เช้าเพราะว่าก็เป็นเริ่มต้นใหม่ของเดือนกันยากันแล้วก็เป็นมื้อที่ว่าเข้าโรงเรียนของน้องๆหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นชั้นมัธยมอนุบาลโบหรือว่าจะเป็นชั้นม.ปลายก็ดีเนาะก็เป็นการไขโรงเรียนใหม่ก็ขอให้น้องๆในเรียนมีความตั้งใจในการทำเรียนและก็มีความสุขพัฒนาการเรียนให้ก้าวหน้าเพื่ออนาคตของชาตินั่นเอง
0: เจ้าแม่ละระยะนี้ท่านผู้ฟังก็คือฮู้น้ำกันเนาะสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะก็คือเห็นข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ก
1: ็
0: คือทางภาคเหนือเนาะมีรายการก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพราะว่าคือฮู้น้ำกันเว้าเรื่องดินฟ้าจังซี่หรือว่าฟ้าฝนสุรธานีก็เอาเนเอานอนบ่ได
1: ้
0: บางมื้อนี้ก็อากาศร้อนอากาศคือว่าปกติแต่ว่าค่อยคำลงแรงมานี่มักมีฝนตกขอให้ทุกคนเบิ่งแย้งตนเองให้ดีเด้อและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังทั้งแผนกโยธาที่การขนส่งทั้งแขวงหลวงน้ำท้าเพิ่นก็แจ้งเนาะเกี่ยวกับการปิดเส้นทางก็คือขอบเขตแขวงหลวงน้ำท้าก็คือแต่สายแดนแขวงอุดมไซเนาะไปหาทั้งบ่อตินสายแดนจีนเนาะเพิ่นก็ได้มีการปิดเส้นทางสัวขาวเนื่องจากว่าจุดนี้ก็มีน้ำท่วมสุท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เส้นทางนี่ไปมาบ่ได้เนาะบางจุดนี่ก็ถือว่าเส้นทางขาดและบางจุดนี่ก็มีดินเจือนมีต้นไม้หักลงมาแด่ท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นกาได้ลงให้การแก้ไขเนาะแล้วก็ให้ช่วยเหลือทางพ่อแม่ประชาชนแล้ว
1: จัง
0: ว่าเส้นทางนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ํากันเติมว่าเพิ่นจะเปิดนําใช้ปกติมื้อใด
1: เจ้าและอีกอันนึงเนาะที่ว่าแจ้งการเรื่อง7บ้าน195ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมอยู่เทศบาลเมืองน้ําบาก
0: เจ้า
1: ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองในรายงานให้ฮู้ว่าวันที่30เดือนสิงหาคม2026เหตุน้ำท่วมกระทันหันอยู่เทศบาลเมืองน้ำบากหันแขวงหลวงพะบางเนื่องจากว่าหลายมื้อที่ผ่านมาก่ะบวกใส่ผลกระทบกับทางแขวงหลวงน้ำท้าของเฮาแน่เนาะได้มีฝนตกนักติดต่อกันหลายวันอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือของลาวได้มีมวลน้ำมหาศาลไหลมาสมทบกับสายน้ำบากเหตุให้น้ำท่วมเพิ่มขึ้นน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายชั่วโมงอยู่เทศบาลเมือง
0: เจ้าม
1: าฮอดมื้อวันที่31เดือนสิงหาคม2026ตอน 6:00 นนี้ระดับน้ำอยู่สายน้ำบากกะฮู้สึกว่าได้ลดลงหลายแล้วตามการลงสำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นมี7บ้านที่อยู่เขตแคว้นน้ำบากหั่นกะเขตพื้นที่ตามแนได้รับผลกระทบทางบ้านก็คือมีบ้านฟ้าบ้านโค้งบ้านน้ำลาบ้านพลไซบ้านทาลือเหนือบ้านพลสะอาดและกับบ้านบุ๋มมีทั้งมืด195ครอบครัวนั่นเอง
0: เจ้านี่ก็คือบ้านที่ว่าได้รับผลกระทบนอกจากภัยธรรมชาติท่านผู้ฟังทางภาคเหนือนี่บ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงอุดมไซทางหลวงน้ำท้าหลวงพะบางเนาะก็ถือว่าน่าเขตที่ว่าอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเติมเนาะโดยเฉพาะก็คือเขตที่ว่ามีพื้นที่อาจจะเห็นในพื้นที่บางเขตนี่ก็พื้นที่ต่ำเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วม น้ำไหลสุเนาะมิดรายการโดยเฉพาะก็คือทั้งเขตแขวงขมวนแดทั้งแขวงสวรรณเขตแขวงจำปาซักแขวงเซกองแขวงอัตปือ ดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนเด้อถึงพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตพื้นที
1: ่
0: เขตแคมเปญน้ำต่างๆก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและก็ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องถ้าว่าระดับน้ำมันขึ้นสูงหลายแล้วอยู่ในเขตพื้นที่ความเสี่ยงก็ขอให้เก็บเมี้ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าไปไว้บนที่ปลอดภัยโดยเฉพาะเฮือนใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเนาะก็ขอให้ทุกคนเมี้ยนมัดให้ดีเด้อบ่ว่าจะเป็นงัวควายแบ่จังซี่ท่านผู้ฟังเอาไปไว้บนที่สูงเนาะเพื่อความปลอดภัยนี้คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลง
1: แล้วก็อีกอันนึงต้นน้ำก็ได้ส่งเสริมทางไอ้น้องทหารที่ว่าเพิ่นได้สืบต่อช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนพี่น้องเฮานั่นแหละที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่ว
0: ม
1: บ่ว่าจะเป็นแขวงอุดมไซก็ดีแขวงลุงน้ำฮาก็ดีเนาะแต่การแจ้งการของกองบรรทหารแขวงอุดมไซซึ่งนำโดยสหายพลจตวาตุ้ยภูมิไซกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบรรณาการหัวหน้าการเมืองกองบรรณาการทหารแขวงอุดมไซและก็คณะพรรคคณะบรรณาเพิ่นก็ได้ลงให้การช่วยเหลือทางด้านผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมแต่ละจุดขอบเขตเทศบาลเมืองไซเมืองหลาและเมืองน้ำโมแขวงอุดมไซเพื่อช่วยในการฟื้นฟูอนามัยส่งแปลงเฮือนซานบ้านซองสถานที่ปัดกวาดเศษขี้เนียเก็บเมี้ยนกระโปกกระป๋องถูพื้นและเมี้ยนมัดเครื่องของแต่ละบนให้สะอาดจุบงามคือเก่า
0: เจ้าก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเนาะทางภาคส่วนที่เกี่ยวของแน
1: ่
0: ที่ว่าได้ลงช่วยเหลือทั้งพ่อแม่ประชาชนผู้ที่เพิ่นได้รับผลกระทบในครั้งน
1: ี้แม่นแล้วเจ้า
0: การใส่ฝนต้นน้ำเองก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้เด้อ
1: เจ้า
0: เพราะว่าก็อยู่ไกลกันแดเนาะ
1: เจ้า
0: ฝากด้วยกำลังแห่งใจนี่ล่ะฝากให้เป็นสิ่งดีๆเนาะท่านผู้ฟังและในเขตพื้นที่อื่นๆก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังน้ำก
1: ัน
0: ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเน
1: า
0: ะเพราะว่าสภาพอากาศคือหู้น้ำกันนั่นแหละบางคนว่าเอาแน่เอานอนบ่ได้น้ำปลาไหลซูนี่มันมาบาดเดียวเลยได้คำมากคำนั่งนี่เอาน้ำบ่ทันฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติม
1: เจ้า
0: ตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ25นาทีมีรายการกำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้หลังไมค์พวกเขาก็ยังสามารถโทรกันเข้ามาได้เติม03057
1: 03057875752
0: แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้อยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษตอนนี้รับสายนะไมค์สบายดี
1: สบายดีเจ้าสบายดี
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะเพลงน้องงามตลอดกาลเนอะ
0: เจ้าน้องงามตลอดกาล
2: ผมว่าเพื่อนได้คำบรรยายเนอะ
0: เจ้าเจ้า
2: พิเศษมากเลยเจ้าก็สกังจอง
0: เจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: อย่างงานบ้างวันเนอะ
0: ขอบใจเด้อ
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: ขอบใจสบายด
0: ีเจ้าสุขสบายด
1: ี
0: เนาะขอบใจทั้งพ่อทอง
1: เจ้า
0: ขวัญใจแม่คำเนาะติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาน้องงามตลอดกาลอาจจะหน่อยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่รายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสบายดี
1: สบายดีเจ้าเจ้า
2: ชัดเจนบอกวันนี้ฟังดู
0: เจ้าชัดเจนแจ้งดีแล้ววันนี
2: ้ไปกันเช้าวันนี้นะบนจากออนไลน์ของคำดีเด้อ
0: เจ้าวันนี้ฟังเพลงอย่างน
2: ้อเล่นคอที่บ้านขอแต่งให้เปล่านะเขาหลอกว่าจะเต้น
0: เออมือไหนเด้อเนาะออกภาษาบ่
2: ให้มันมีสีสันบ่ว่า
0: เจ้าเจ้า
2: ถ้าต้องคนหลอกว่าเล่นคอที่บ้านขอแต่ง
0: เจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: ครับดีเลยจังว่าจังก็ให้นะได้คำนาเรียนท่องด้วยเนี่ยฝากราคา12ที่พ่อขนอง
0: เจ้า
1: เจ้า
2: ไม่วอนไม่วอนไม่ใครไม่เปลี่ยนตาแดงก็จะนาราคนอื่นบรรดาอันแน่สันนิษฐานเราเลี้ยวไม่หวั่นเมืองเฟืองไม่หวั่นคิดว่าแสงไหนเลย
1: เจ้า
2: แม่ข้ามผิวไม่บวมเทียนไม่เวียนซอยไม่ข้ามผิวไม่เพียงวังเลี้ยง สองต้นสองอ้อยสองนี้สองน้ำสองตะบองหลวงพระบางแดลุงใหญ่ลุงคำไอ้ดีเด้อ
1: เช้า
2: ไอ้ป้าลองแพ้
1: เช้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เต่าทอดคนข้าอันนาเต่าอันเต่าเขาตุ้ยเอ็ดพี่ตรงเพียงแ
1: ม่เจ้า
2: เจ็ดเจ็ดมาแพงตามมาเขาหลวงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: และเจ็ดพี่เจ็ดพี่เจ็ดคนตกจากน้ำเขียว
1: เจ้า
2: ใจใจบนได้ฟังโอ้ยเจ็บเก้าเมาหัว
0: ขอบใจเด้อ
2: น
0: ี
2: ่แม่ก็สบายเลยแม่ถือว่าบินได้
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีไม่แห้งได้ไหมเด้อเจ้าเจ้าสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทั้งแม่มณีลาเด้อท
1: ั้
0: งแม่มิลานแม่มณีลานาแพงเนาะโอ้เพิ่นก็ว่าหวานหวานอ่อนซอนคำว่าคำว่าเน
1: า
0: ะก็อยู่เป็นกำลังแห้งใจ
1: แ
0: ม่กับใส่ฝนต้นน้ำมาแต่โน่นเพิ่นเนาะเป็นมิตรรายการที่น่าฮักติดตามมาฟังรายการเสมอพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สักส่วนทั้งคู่ขวัญใจของเพิ่นเองมาห่วมมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงก็ได้มอบเสียงเพลงให้กันไปๆมาๆนี่ล่ะเงินพอเมื่อใดสิไปขอแต่ง
1: แม่แล้ว
0: เดี๋ยวจังไหนก็ออกพรรษาแล้วเนาะหวังว่าจะได้ยินข่าวดีไวๆนี
1: ่
0: ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะจากพอคำเล็กทางเมืองเฟืองเด้อแนะนำกันเข้ามาเบาเกาเลียวเกี้ยวสาวสัมพนาฝากต้อนให้ทีมงานทั้งแม่มณีลาทุกคนเด้อที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้มันม่วนน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปตึมอีก

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวจิเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ําใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: กลับมาสู่ระยะนี้ของทางรายการกับรายการสีสันเสียงพิงที่มีท่านได้รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเราผ่านไปแล้วเนาะเบาเกาเลียวเกี้ยวสาวสัมพนาติดต่อด้วยน้องงามตลอดกาลฝากต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: แล้วก็ต้องขอขอบใจเด้อแห้งใจจากทางหลังไม้ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะขอบใจทางแม่วันขอบใจทางเราสมมิตรเด้อที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะสำหรับเสียงเพลงสาวบ้านนายังคอยและก็ติดต่อด้วยเสียงเพลงยังฮักเจ้าเด้อจากหน่อยทยอยเปิดให้ตามแห้งใจที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นทางหน้าไม้หลังไม้ได้เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปก็ขอบใจทุกๆกำลังแห้งใจเนาะที
0: ่
1: ได้โทรกันเข้ามาและสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังมาหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาเติมและการขอประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนแบบนี้ท่านผู้ฟังแนะนำให้ท่านได้รู้จักเนาะโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยอยู่บ้านห้วยหงเนาะเป็นโครงการดินที่ว่าทำเลดี้ดีเหมาะที่สุดเนาะอยู่ในตัวเมืองสำหรับทานใดที่ว่าต้องการดินปลูกสร้างบอกว่าจะเป็นทางอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กแดและกับพานทางห้องหมอห้อยห่าน10เตียงใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติใกล้กับตลาดห้วยหงถือว่าเส้นทางนี้ไปมาสะดวกสบายขึ้นทางโค้งล่างนี่ค่ะอำนวยความสะดวกเนาะเป็นเส้นทางคอนกรีตระบบไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางนี่ก็ครบถ้วนสะดวกสบายเนาะอยู่จุดในเมืองอีกท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่าต้องการดินปลูกสร้างเนาะก็สามารถเป็นเจ้าของได้ท่านผู้ฟังราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อตามเมตรเด้อจ่ายก่อน30สันห้อยหรือ 30% เนาะหรือว่าจะเป็นการจ่ายผ่อนในระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยและนอกจากนี้เนาะสำหรับทานใดที่ว่ามีเงินไขความพร้อมแล้วจะจ่ายสดบัตรเดียวเลยก็ได้เนาะเพิ่นก็จะมีส่วนลดให้ทันที 10% หรือว่า10สันห้อยท่านผู้ฟัง
0: เจ้าก็เป็นตลาดสนใจเนาะในการที่ว่า อยากไปปลูกสร้างโบหรือว่ามีลูกมีหลานโบอยากให้ไปอยู่ใกล้ๆกับเขตมหาลัยที่ว่าผู้บางคนก็อาจจะจบมาใหม่ๆจากม.ปลายเพื่อจะเข้าเรียนโตบางทีค่าเช่าก็อาจจะแพงแน่
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามีเพียงพอก็อาจจะเป็นซื้อดินไม่ได้ปลูกสร้างระยะยาวก็ได้
1: เจ้าและโครงการที่2นี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามักอยู่ในเมืองแล้วเนาะไปมากันสะดวกสบายและโครงการที่2นี้ก็เป็นผู้ที่ว่ามักฮักในการอยากไปสัมผัสกับธรรมชาติเพิ่นก็มีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีเนาะมีรายการผู้ใดที่ว่าต้องการซื้อดินสวนไปเป็นมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะมีหนองปู่หนองป่าแบบนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไปเล่นไปเที่ยวเนาะไปสัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติพุ่นละนั่นคือเส้นทางทางบ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทบางคนนี่ว่าอยากซื้ อดินสวนไว้เป็นมื้อพักผ่อนเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะออกไปพักผ่อนไปสัมผัสกับธรรมชาติดีๆอากาศปลอดโปร่งและจุดนี้ท่านผู้ฟังใกล้กับตลาดเด้อไปมาหนีสะดวกสบายเส้นทางนี้กระปูยางตั้งแต่ทางใหญ่จนฮอดโค้งการดินจัดสรรพุ่นละพร้อมเดียวกันนั้นก็มีโครงรางพื้นฐานนี้ครบถ้วนเนาะสำหรับทานใดที่ว่าต้องการเป็นเจ้าของก็เพียงแต่จ่ายก่อนหาล้านกีบท่านผู้ฟังสามารถจับจ่ายเป็นเจ้าของได้เลยเนาะและสำหรับทานใดที่ว่าต้องการจ่ายพรยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยเพิ่นก็ให้ใจพรเพียงแต่1ล้านกีบต่อเดือนเนาะและนอกจากนี้ทางโครงการเองเพิ่นก็แลนเอกสารออกใบตะดินให้โดยที่บ่ได้เสียค่าใดๆและพิเศษเด้อสำหรับ10คนทำอิทธิวาโทจองบ่ว่าจะเป็นเขตในตัวเมืองหรือว่าทั้งบ้านกุสัมบาทท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็อยากได้ดินปลูกสร้างแน่หรือว่าอยากได้ดินสวนก็สามารถติดต่อพัวพันได้เนาะ02058585833และพิเศษนอกจากนี้10คนทำอิทเนาะทั้งเจ้าของโครงการเพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ว่าจะได้มีการเจาะน้ำบาดาลให้ละล่าโดยที่บ่ได้เสียค่าใดๆโอกาสดีๆแบบนี้มีจำกัดเด้อฉะนั้นพ่อแม่ๆที่ว่าต้องการดินหรือว่าอยากได้เป็นทรัพย์สินบ่แบบนี้เนาะซื้อไว้ก็ดีท่านผู้ฟัง ซึ่งโครงการนี้เป็นการอำนวยความสะดวกเนาะบ่ว่าจะเป็นการจ่ายสดหรือว่าจะจ่ายผ่อนระยะยาวก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:43 น.มิดรายการทันใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่บางกี้นี่ก็รับสายให้บ่ทันเด้อโทรเข้ามาใหม่เนาะ0305787052สบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดีเบ้าแสงเพชรเจ้าวันนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: าะฟังเพลงกันนะข้าลงมาข้าลงลงเลย
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ไปเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ลงเดี๋ยวกับเพลงใจไปก็ขึ้นฮอด
0: เจ้าเจ้าขึ้นฮอดคือการเจ้า
1: เจ้าไปทางใดมาเด้คือว่าบ่ได้ยินเสียงดุละ
2: อันรู้ว่านี่บ่
1: เจ้าเจ้า
2: เมื่อวานนี่จะไปใครตกเคลนไหมเมื่อวานนี้นะแต่ว่าวันนี้ไปบ่ได้ฝนตกวันนี้นะฝนตกแต่3โมงเจ้าจึงทอดวันนี้ก็ฝนยังมีเศร้าอยู่นี่แหละ
1: เจ้าเจ้าถือว่าฝนตกอยู่เนาะตอนนี้ฮับฟังดิเป็นไดสัญญาณแจ้งดีบ่อยู่ทางพุ่น
2: ก็ฟังระบบออนไลน์คือเก่าอยู่แหละ
1: แจ้งดีเนาะเจ้าคารมฮักคารมหลวงนี่มอบให้ไผเป็นพิเศษบ่
2: เ
0: จ้า
1: ขอบใจหลายๆเด้อเจ้าสวัสดีสบายดีนะขอบใจทางแสงเพชร
0: เจ้าแม่แล้วละกะสายฝนเองก็ต้องขอบใจก็มีรายการทุกคนโนทีว่าได้ถามข่าวมาหาในระยะที่ว่าสายฝนบ่ได้อยู่ก็ขอบใจหลายๆที่ว่ายังเป็นกำลังแห้งใจและเป็นมิตรรายการที่ดีต่อรายการพวกเราเสมอมา
1: เจ้าตอนนี้พวกเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเน
0: า
1: ะเสียงเพลงนี้เงินพอสิไปขอแต่งทั้งครูขวัญใจเบานครหลวงพลาพเนน้ำกันเข้ามาทั้งแม่มณีลาเนาะรับฟังแล้วก็อย่าลืมยิ้มส่งมาทางห้องส่งพวกเราในเด้อเสียงเพลงนี้เนาะฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเนาะถ้าว่าเอ่ยซื้อบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขออภัยมีรายการเด
0: ้
1: อบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่คำน้ำน้อยที่กำลังรับฟังรายการอยู่พร้อมด้วยครูขวัญใจพ่อขันทองเด้อทั้งเบาสมมิตรพร้อมเนาะทั้งแม่วันพร้อมเด้อที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
2: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
2: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
3: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: ยังหักเจ้าเด้อเนาะฝากตอนมีรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงแต่วันกี้นิดก็ต้องขออภัยเด้อสำหรับเสียงเพลงเงินพอสิไปขอแต่งเนาะกาคัดของทางระบบอินเทอร์เน็ตน้อยนึง
2: แม่นละ
1: มันก็เลยว่าหับฟังบ่ชัดเจนปานใดเนาะก็ต้องขออภัยเด
2: ้
1: อ
2: แม่นบางเพลงก็ได้ติดหนีไว้ก่อนเนาะเพราะว่าด้วยอินเทอร์เน็ตเฮาแน่แล้วก็อาจจะไปฟังต่อมื้ออื่นหรือมื้อต่อไปเนาะก็จะขอย้อยให้แล้วก็ขอรบกวนอีกน้อยนึงแน่เรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเตือน31เมืองใน9เมืองนี่ทั่วประเทศนี่ที่ว่าเพิ่นให้เกียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมสุดในระยะวันที่1หาวันที่2กันยายนปี2026ซึ่งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมสุและดินเจือในระหว่างวันที่1หาวันที่2นี่ก็ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยจากของเพิ่นจากทางรายการพร้อมแล้วก็จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพราะว่าฝุ่นนี้ยังจะสืบต่อผ่านอยู่ทั้งภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้ฝุ่นนี้มีตกระยะที่ว่าคอยหาปานกลางและก็มีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแต่ละเขตภาคพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมดินเจือนก็คือมีดังนี้เขื่อนเซสมบูรณ์เมืองทาโทมลองซานและเมืองห่มเมืองทั้งแขวงเวียงจันเมืองกาสีและวังเวียงแขวงบุรีคำไซเมืองเวียงทองแขวงหลวงแข่งขมวนขออภัยเมืองบัวละพาคูนค้ำนากายและยุมมาราชทางสวรรณเขตเมืองฝนเซปูนจำพรท่าบางท้องวิลาบุรีสนละบุรีและเมืองน้อง
1: เจ้า
2: ส่วนแขวงสารวันนี่ก็มีเมืองตะโอ้ยเหล่างามสารวัน

0: ละครเพลงและเมืองวาบีวาปีเน
1: า
0: ะแล้วแขวงจำปาซักเป็นเมืองบาดเจียงเจริญซุกปากซองสนะสมบูรณ์และทาปังทองแขวงเสกของเมืองกะลืมและเมืองตากจิงแขวงอัตปือเมืองสานไซภูวงและสนามไซนั่นเองดังนั้นจึงแจ้งเตือนมาถึงประชาชนมาถาเภาองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เสี่ยงจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักที่จะเห็นให้มีน้ำท่วมสุและดินเจือนก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและระดับน้ำจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
1: เจ้าเบลล่าก็ขอแจ้งเตือนเติมเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนาะก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมความพร้อมและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาและบางเวลานาทีจากทางรายการเมื่อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจในรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังถามว่าเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันในมื้อนี้ก็จะเลือนให้เปิดในมื้ออื่นเด้อและก็ขออภัยเนาะเนื่องจากว่าขัดของทางระบบอินเทอร์เน็ตแดบ่สามารถเปิดให้ได้ท่านผู้ฟังก็ขออภัยมีรายการหลายๆหวังว่าจะบ่น้อยอกน้อยใจให้กันและกันเน
0: า
1: ะขอบใจเด้อทั้งคู่ขวัญใจทั้งแม่มณีลาเปานครหลวงบางทีนี่เพิ่นกระโทรมาทางหลังไมค์เพิ่นว่าโอ้ที่จริงอยากเข้าหน้าไมค์เด้แต่ว่าติดโทรนี่ยากยากเพิ่นว่ามื้ออื่นเด้อจะโทรข่าวความรายการใหม่เนาะก็ขอบใจทั้งคู่ขวัญใจทั้งแม่มณีลาเนาะที่ติดตามรับฟังรายการตลอดมา
0: เป็นแล้วเจ้า
1: เอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาหลังจากนั้นใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ่อกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อน
0: สบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สมใช้ไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าให้กะเกี่ยมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี่ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าและอื่นๆที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125330สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมาวงไสอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับคืนมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ครบกินเดือนก็ยังหูอิ่มว่าซั่นบัดว่าไอ้คิดฮอดน้องสั่งบุ้ยมือสีเอ็มเต็มเทเดล่าเอ้ยสุขสบายดีมิตรเล็กการสบายดีพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าหนุ่มหล่อสาวสวยอีพ่ออีเมย์เฮาสบายดีบ่น้อมื้อนี้ฮักพ่อๆกันเติมอีก1ชั่วโมงนะมิตรรายการฮับก็ได้หลังจากเข้าสู่ฟังรายการสีสันเสียงเพลงไปแล้วกับโคสุกเสียงหวานคนหน้าหวานยิ้มหวานพาดไปแล้วมื้อนี้มาเข้าสู่ในโหมดของสไตล์โคสุกเบาไทยกันต่อกับเบาโคสุกหน้าเหี่ยวนะอยู่ดีมีแห่งบัตรผู้ทุกคนเนาะมีรายการฮักก็ได้เข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและฮับสากแบรนด์สินค้าเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีรายได้เสริมมาเลยได้มีรายการเฮาลองลิสต์ของเฮาสร้างแบรนด์ให้หลายๆทานก็ถือว่าได้มีสินค้าเป็นของตัวเองก็แสดงความดีใจนำน้องนุ่งลูกหลานไผกะยาทุกเพศทุกวัยอายุบ่สำคัญขอเพียงแต่เฮามีความดุมันขยันมั่นเพียรเก็บโฮมท่อนสร้างสรรค์สิ่งแนวที่มันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าเนะเฮ็ดรถเฮ็ดแนวมันดีแนวมันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามระเบียบแห่งสปป.ลาวพวกเฮาเฮ็ดเลยมีอะไรกันเด้อก็บ่แนะนำไปเฮ็ดแนวอื่นดอกมันผิดเฮ็ดไปก็บ่ได้หยังดอกได้เพิ่นก็มามัดเอาไปบ่ดีเฮ็ดแต่แนวมันถูกต้องมันสบายนอนก็หลับกินข้าวก็แซ่บบ่ระวาดระแวงบ่ได้ฝันหรือวันนี้ก็ก่อนจะเข้ารายการเนาะมีรายการเฮาคือดังที่โคสุกได้จัดมาแต่ละเดือนแต่ละมือแต่ละอาทิตย์ก็ได้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราเส้นเดิมเส้นเคยคาดบ่ได้ลืมบ่เป็นเด้เนาะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแข็งอุดมไสขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์นะเทินโทรศัพท์ก็ได้เป็นแลกไปเปลี่ยนเอานะเพิ่นไปซ่อมไปแซมไปแปลงเอานะบ่มีเงินก็แปลงคันมีเงินหลายได้ก็ขายออกซื้อหน่วยใหม่นะขอบใจแบรนด์เทียนผึ้งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ้งที่มีคุณภาพดีๆจากธรรมชาตินะของแท้มีกะได้บริการเฮาเด้อจากเทียนผึ้งน้ำสุกนี่เป็นแบรนด์ส่วนตัวขอบใจข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องก็คือเป็นข้าวเปียกกินในซองสุญญากาศพกพาง่ายไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปหาพักหาน้องไปกินข้าวปลาข้าวดอยเอ้ยอยากกินขึ้นพ่อเสดตื่นเหลือขึ้นบ่เอ้ยเคยกินข้าวเปียกได้บ่ซั่นต้มข้าวเปียกใส่หม้อหั่นเด้อเครื่องปรุงครบสูตรอยู่หั่นกับข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเอ้บางท่านก็ฝันกินข้าวเปียกเลยใส่สดแกงจวดๆอยู่โอ้ขึ้นพ่อพอดีเอามานำนี่อันนั้นก็คือข้อดีของข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเด้อต่อไปขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยในปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าเพจของเฮาแบรนด์สบู่เจ๊จอยนี่ครับสร้างแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเฮาให้นะขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สี่แยกไฟแดงท่าหลวงเด้อผักส่วนใดที่ว่ามักอยากได้เครื่องสำอางมักความสวยความงามมักผิวพรรณทุกเครื่องเรื่องของความงามแม่นเดินทางมาห้านน้องฝ่ายไข่ดีนะมีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความงามอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราคือกันขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางเด้อขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านขายยาแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองขออภัยขอบใจห้านขายเครื่องซุงและเครื่องย่อยแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปลกแขวงเสียงกวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิศทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวสูตรเย็นนั่นแหละเอออันนี้ก็ถือเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเราที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้ร่ำให้รวยซื้อไร่ขายมานเบิดสุขสุขคนเนาะ มื่อนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างมาต้อนมาฝากคือเก่านั่นแหละมีรายการเฮากับประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าใหม่นำหน้าพลุงแม่ป้าอาวอาหนุ่มรอสาวสวยแม่ห้างนางใหม่ทุกๆอย่างแหละทุกเพศทุกวัยนะกับรายการพวกเฮากดเข้ามาได้ที่เบอร์030 5787052 5787052เด้ออันนี้เป็นเบอร์ประจำห้องทรง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้นะเริ่มแรกแห้งมานก็จะก่อนฮับสายเพิ่นเด้อบ่ทันมานบ่จักมื้อนี้เจ้าสบายดี
1: โอ้ยเจ้าสบายดีขอบคุณจริงเด้
0: อโอ้อีแม่วันสี่วันนี้ล่ะ
1: โอ้ย
0: โอ้ยว่าจื้อแล้วเนาะแม่วันสี่แล้วตามลูกมาฮอดพี่เนาะเก่าพุ่นนํากันมาเนาะเออก็จื้อเสียงแม่วันสี่แม่นเออจ้าเพลงอย่างอีแม่เอ้ย
1: ขอฟ
0: ัง
1: เพลงต
0: ํา
1: หูควาย
0: แฟนเด้อนั่งนั่งตําหูหัวใจพันผูกกับกี่ผ้าไหมหั่นบ่เออแม่นแหละม่วนในเพลงนี้โอ้เอาใจผู้สาวตําหูก่อนซะนะเนาะโอ้ยสมัยเป็นเบาได้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาตําหูเด้
1: เออ
0: เ
1: ฝ้าเ
0: ข
1: ียนไปพร้อมเนาะ
0: บ่ได้เวียกได้งานหยังบ่ท่านเออเพิ่นก็ถูกใส่ปันถูกใส่ไปปันไฟสบายๆมาเออซั่นแหละ
1: บ่มีดอก
0: ได้จะจัดให้ได้แม่เด้อ
1: โ
0: อ
1: ยขอฟ
0: ัง
1: ความทุกข์เสียงทุกใจเด้อ
0: เจ้า
1: เป็นผู้
0: ทุ
1: กข์เสียง
0: หวานนําให้เด้อโอ้ยขอบใจด้วยคํายองยอสมเสย
1: โอ้ยเจ้า
0: สบายดีมีแต่รุ่นแม่เด้โทรเข้ามารายการเฮาก็ได้เออกับแม่หักแม่เพลงนะแม่คำว่าแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดเลยนะที่เป็นแม่หักที่เป็นแม่ผู้กำเนิดก็ใดๆก็ตามควรจะนับถือและเคารพเอาไว้อยู่เหนือหัวเฮาเด้อสายต่อไปจ้ะสบายดี
2: สบายดี
0: โอ้สบายดีตนาตู้สอนวะนี่
2: แม่แล้ว
0: โอ้สบายดีตู้สอนได้อาจารย์จะขอเพลงอาจารย์สิเปิดให้เพลงหยัง
2: อาจารย์ว่าเพลงนั้นเปลี่ยนอายเป็นคนเ
0: นอเปลี่ยนอายให้เป็นคนเนาะเออได้เมื่อแต่ก่อนเป็นหยัง
2: แต่ก่อนก็เป็นคน
0: เ
2: ออ
0: เออแต่เป็นคนบ่ดีเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมบ่อยากคักปานใดเนาะกับครอบครัวกับลูกกับเมียแม่นบ
2: ่
0: เออแม่นล่ะบ่ปัจจุบันนี้ฮู้ความบ่เนาะอืมดีแม่นแต่ว่าได้เมียดีและเจ้าเออได้เมียดีอืม
2: คืนก็ได้มีตัวก็ได้เวียกน่ะ
0: เจ้าแม่นแหละแม่นแหละเมียดีเพิ่นเว้าคําโบหันเพิ่นเว้าว่าเอาเมียผิดคิดจนเฒ่ามือตายเออคันได้เมียบิดเบือนได้ว่าแก้ไม่ทั้งปลายยุ่งยากเนาะเออเอ้าได้จัดให้เด้อเจ้าเจ้า
2: แล้วก็สาวแพงนุ่นแก้ว
0: โดยขน
2: าดสาวมันมีวันมีเพื่อนคนงามเลยเด้อ
0: เจ้าม
2: ีหน้านะแพงแม่
0: เจ้า
2: แม่ไพ่แม่เคยแม่ร้อน
0: เจ้า
2: แก้วแล้วก็ไอ้คำเล็กเลยเด้อ
0: เจ้าไอ้คำเล็กเจ้า
2: ไอ้คำเล็กมีเพื่อนเ
0: ด้อโดย
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อเจ็ดโลโลนะใหม่เด้อ
0: ขอบใจเจ้าเออมาแล้วนะผ่านไป1เสียง1สาย2เสียง3สายผ่านไปเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาพอหอมปากหอมคอคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีเข้ามาเบอร์เพิ่นรับตื้มอีกสายนึงนะอนุญาตบัตรคำมิดรายการผู้อยากฟังเพลงสบายดี
3: เจ้าสบายดี
0: โอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ว่ะไอพี่
3: เดี๋ยวใส่กัน
0: เออไอใส่ซนสายแท้บ่มีขี้หินแห่แก้มเอาเพลงอย่างไอ้มื้อนี
3: ่ฟังเพลงนํามานาแต่ซ้อนน้องเวียง
0: เฮ้อเออได้
3: เป็นคนดีแล้วบ่กินเหล้าเมายาแล้ว
0: แน่นอน
3: โอ้ยเว้าได้กันตลอด
0: เออเจ้า
3: เอาก็ฝากกันนิดนึงเด้อ
0: โดยฝากเลยไอ
3: ้ฝากให้สาวอรณาวันจริงควงแน่สาวนางบ่บางเด้อ
0: เจ้า
3: คนนี้แน่
0: เจ้า
3: แล้วก็ไปอีโน่ทุกเพียงทุกสายคุณสมพร้อมเด
0: ้อโดย
3: ไปเรียนพร้อมแม่
0: เจ้า
3: จ้าขอบใจสบายดี
0: สบายดีท่านถ่ายสนผ้าเพิ่นอยู่ทางหนองแตงเพิ่นทางแถวจันทร์สว่างเด้อไปหาเพิ่นเคยคิดฮอดคิดถึงเพิ่นก็ได้เพิ่นเลี้ยงไก่พันธุ์เด้มีรายการไก่พันธุ์ไข่เนาะโหยกินขอกกินไข่สบายเพิ่นนี่สบายลวกเป็ดหลายแนวนี่กินดอกเพิ่นเพิ่นน่ะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะอันนี้บัดคำแม่มณีลาแล้วจะรับสายเด้อไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงนี้แหละแม่นสาว

0: จับจอง
1: โอ้ยออดซอดเด็ดเลย
0: ถ้าพอลำเกีย
1: ร์ขีดหอดเมียเก่าได้เน
0: า
1: ะ
0: ตำหูกอาซีบอย่าง
1: มามวนกระดอกกระเดียบเพลงนี
0: ้ขอเชิญ
1: มวนกันพี่น้องเขาสุขสบายใจนะเอาเป็น

ังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอด

0: ือดบ่อแข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องนี้ตำหูหัวใจปันผูอยู่กี่ผ้าใหม่แน่โอ้เรียบร้อยมีรายการเฮาตามคำขอเด้อให้เมพี่น้องทางบ้านดงโพสีนะอันนี้ก็คิดทอดคิดถึงเพิ่นเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแหงที่ขอเพลงมาอีแม่วันสีบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นมันอยู่ทางแขวงหัวพันพอดีนะคนทางซำเหนือซำตื้อเนี่ยอันเลิกอันแจ๊บแล้วบ่เอ็มแจ๊บเอ็มเท่ากระแจ๊บเอ็มร้อยกระแจ๊บว้าขักปัญญาเพิ่นได้ลมกันละกันได้กระม่วนเลยนะซับซำยังแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นในกระบุคือกันนะอันเลิกอันแจ๊บบ่ทันคือขักเท่าไหร่นะขอบใจเด้อเพื่อนแฟนรายการเฮาติดตามรายการเนาะสนใจอยากได้อาหารเสริมอย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมมีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่เงินอยู่สารรู้สึกว่าบ่สบายมักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวบ่สวงบ่เซา3มื้อดี4มื้อไข้ห่างกายคือบ่มีภูมิต้านทานนี่นะเนาะฝนตกทั้งนั้นเป็นไข้ทางนี้หลายอันห่างกายรู้สึกว่ามักเจ็บท้องรู้สึกว่ามักเจ็บหัวผิวพันธุ์ก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นตอขึ้นมาในบางท่านก็ได้บางท่านก็เป็นวัดเป็นไอบ่เคยเป็นวัดเป็นไอก็เป็นบ่เคยเป็นไข้ดุก็เป็นดุยามที่ก็ได้เดี๋ยวอาการมีการเปลี่ยนแปลงห่างกายบ่คือเก่าคือขึ้นหลังแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพตัวเองเพราะว่าตอนนี้ห่างกายของท่านภูมิคุ้มกันตกต่ำนะภูมิคุ้มกันน้อยห่างกายบ่มีภูมิคุ้มกันนี่มักเจ็บมักป่วยเฮ็ดหยังก็บ่คือหมู่ดอกหมู่หันตากฝุ่นแล่นนำบ้านบ่เป็นไข้เบิ่งเจ้าของอยู่เฮือนได้กินอายฝุ่นก็ว่าไข้ทางนี้แน่ๆห่างกายคนเฮาแนะนำมาที่โมตินาผักขาวทองได้มั้ยกันดลละบ่ได้เว้าเรื่องของผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสรรพสุสรรพคุณเพิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเฮานี่หลายๆท่านก็ถือว่าสั่งซื้อราคาบ่ได้แพงเลยเนาะกินเป็นประจำเมื่อก่อนนี้มี30เม็ดใน1กับลูกค้าก็ว่าคือว่าน้อยแต่ว่าซั่นปรับขึ้นเป็น50เม็ดบัดนี้กินโดนเติบเนาะหาประทานเป็นโดนเติบดีต่อสุขภาพเด้อมีรายการผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นสมุนไพรพื้นบ้านเอาไว้ในกับเป็นแคปซูลเนาะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.มาตรฐานเริ่มมีรายการเฮาเด้อรับประกันเรื่องคุณภาพจัดจำหน่ายโดยลองเลือกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมตินาผักขาวทองสมุนไพรดีๆอาหารเสริมดีๆแนะนำให้มีรายการซื้อไปรับประทานโลดเอาไปป้าไว้หัวบ่นอนหั่นกินข้าวกินน้ำแล้วก่อนสินอนก็รับประทานใส่1หรือว่า2แคปซูลเข้าไปกินเป็นประจำฟังเบิ่งเดือน1 2เดือน3เดือนไปร่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านก็ถือว่าดีเนาะบ่เคยตุ้ยก็ตุ้ยบ่เคยเป็นไอเป็นหอบเป็นหืดเป็นหยังแต่เก่าก็คือว่ามักไอมักจามมักเป็นไข้ได้ไปกินแล้วก็ว่าคือบ่เห็นป่วยปานใดเพราะว่าเด้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันดีอาหารเสริมเด้อมีรายการเด้อแนะนำมาที่โมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮาแข็งแห้งต้านไวรัสต้านหลายๆอย่างเขาคันเขาห่างกายอ่อนเพลียพยาธิมันมักขนาดไหนมันมาจ้อเบิ่งเนี่ยตู้นี้มันสุขภาพอ่อนเพลียแล้วเข้าแล้วลดคันไปบ้านอื่นนี่ผู้อื่นแล้วเขาแข็งแห้งแล้วเข้าบ่ได้ย้อมเนี่ยเข้าตู้นี้แหละนี่เนี่ยบ่อนมันก็เข้าหุ้มเข้าไปหลายแนวมานี่ตุ้มลุ่มของพยาธิเต็มตู้บ่ได้นอกจากคาร์บอไฮเดรตอาหารเสริมแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนำไม่ได้มีรายการเราเด้อออกกำลังกายนำเป็นยาวิเศษ กับออกเล่นกีฬานี่เป็นยาวิเศษนะกีฬาประเภทใดก็ยาเล่นให้มันถูกตามสรีระร่างกายเล่นให้มันถูกตามเกษียณอายุตัวเองยืดแข้งยืดขาลุกมายางเอ็กซ์ไซส์เนาะหัดกายในยามเศร้าเออยามสวยดิบ่แนะนำดอกเอาเป็นแรงๆพุ่นก็ได้หรือว่าเศร้าๆได้อากาศสุดๆอากาศสดๆได้พอยแมวเด้อมันจังค่อยสิแข็งแฮงเลยเพราะว่ามันเป็นบริหารปอดน้ำเฮาออกกำลังกายเฮาหายใจแฮงเฮาเมื่อยแล้วเฮาใจแฮงบริหารปอดบริหารหมากหัวใจมีการสูบฉีดบรรดาเส้นเลือดต่างๆก็มีการไหลเวียนสะดวกไปง่ายลองง่ายเลือดก็แล่นจิ้วๆทั่วร่างกายเหือก็ออกมาพวกสารพิษต่างๆก็ออกมานำเหือเดี๋ยวมันดีออกกำลังกายเมื่อแรงมากินข้าวแล้วก็กินอาหารเสริมพักข้าวท้องใส่เนี่ยสุขภาพเป็นยังมาสิบกแข็งๆนะเอาแนะนำมาจะมีรายการกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการอันนั้นเป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยลองลิตแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นั่นก็ขอให้ทุกท่านปังๆล่ำๆรวยๆบรรทุกทุกคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ที่เข้ามาโฆษณากับรายการลองลิตพวกเรานะอันนั้นก็ต้องขอบใจเพื่อนหลายๆไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเมาไปหลายมันก็ยาวก็ยืดเปิดฝาหม้อพ่อแต่ขวบผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้แหละมันเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนตามคำขอทั้งทานสายสนสายแท้บุมิขีเฮียนแฮแก่มพร้อมทั้งเบาสอนพี่น้องทั้งวังเวียงขอมานะมึงมันก็เลยจับ

0: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ครับท้ายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook เด้อสบายดีพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายนะประเทศเพื่อนบ้านสบายดีทั้งทาอาเจ้าของ Facebook สบายใจมิวสิกนะสบายดีเด้อทั้งน้องสายกึ่มนะสบายดีทั้งน้องสายแอร์สุขีอันนี้ก็แม่นอยู่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็สบายดีIT พีรพัฒน์นะภาคส่วนทีมงานภาคสั้นผู้บริหารงานศูนย์โบลิ่งอยู่พักสั้นมาสบายดีเด้อเข้ามาอยู่ดีมีแรงให้ปังๆประตูคู่ทุกคนเนาะซื้อได้ค่ะมาเฮ็ดธุรกิจหยังก็ตามนะครับมีความมุ่งมั่นปรารถนามุ่งมั่นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันต้องผ่านมันต้องได้และมันต้องมีรายรับเข้ามาเด้อเอาเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็พักส่วนนึงมีกําลังใจให้ผู้ที่บ่สบายแดเนาะบ่สบายเรื่องของร่างกายก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ได้พ่อแม่เฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมแนวใดก็ว่ากันมาเนาะในเบรกนี้พวกเฮาจะยกอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาขึ้นมาว่ามาว่ากันเด้นะก็คือคอลลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่ก็คือคอลลินพาสมี30แคปซูลใน1กับมีรายการทางบ้านจะเห็นกล่องที่โคโซกจะยกขึ้นใส่หน้าจอใส่กล้องเลยตอนนี้นะทางกล้องแห่งซาดน้ำในหลักกระทางการไล่สดต่างๆให้เบิ่งมีรายการก็อยากเห็นกล้องอยากฮู้ว่ามันเป็นจะได้มากันจังได๋รายละเอียดมีรายการสามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งหลังไมค์ก็ได้เด้อคันอยากได้ไปหับประทานโอ้ยตาบ่ดีตาบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนน้ำตาไหลซึมย้อยอยู่นะอาการคันตาอาการเคืองตาแสบตา ขออภัยนั่งอยู่ซื่อก็แม่นตามืดตามัวเข้านะบางท่านก็แม่นไปตากแดดสู้ลมสู้แสงกันเป็นน้ำตาไหลซึมตลอดเวลามีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทคอลลินพาสเด้ออย่าลืมพัวพันและสั่งซื้อได้พวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรื่องปัญหาของดวงตาบ่มีจำหน่ายบ่มีขายตามท้องตลาดได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้มันดวงตาที่เกิดบนเฮาตั้งแต่ยูนิตเป็นก้อนเลือดพ่องแม่พ่องแม่มีการพัฒนาการมากลายเป็นดวงตาเบิ่งแจ้งมองไกลให้มันอยู่กับเฮาไปดุๆกับดวงตาคู่นี้ตลอดชีวิตของเฮาเด้อมีรายการเฮามาต้องมาบำรุงกระแดแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่ยังบ่ทันได้ไปเช็คไปกวดเนาะไปเช็คไปกวดให้มันฮู้ก่อนแล้วว่าเป็นหยังมาหยังแล้วจะค่อยมาเข้าสู่การดูแลสุขภาพนะกับอาหารเสริมภาคส่วนนึงก็อยากมีปัญหามาโดนแล้วนะกับตาต้อเนื้อต้อจกต้อกระจกต้อหินต้อลมต่างๆฮู้แล้วเป็นแล้วแต่ว่าบ่ได้การบ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาอย่าลืมเด้อยังบ่สวยเกินไปดอกที่จะเฮาจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในการดูแลสุขภาพดวงตากับอาหารเสริมคอลลินพาสจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้เบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันอีกที่020-9829-4228 9829-4228เด้อโทรมาได้นะกับอาหารเสริมคอลลินพาสบำรุงสายตานะออนไลน์นะไหมกันตอนมีรายการเฮาเอาใจผู้ที่อยากโทรเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาที่030-5787052เนาะสั่งซื้ออาหารเสริมในโคสกจัดสดๆในตอนนี้จะได้ราคาพิเศษให้เด้อกดเข้ามาที่030-5787052จ้ะมาแล้วสบายดี
2: สบายดีเจ้าสบายดี
1: เจ้าอันนี้มันผู้เบาสังเกตบ่โอ้ประตูแอมปี้บ่นี
2: ่
1: เจ้าสบายดีตู้แอมปี
2: ้ได้สบายดี
1: เอาเพียงหยัง
2: บอกใจให้ลืมเขา
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้า
2: แล้วก็เอา
1: จ้าเจ้า
2: ดาวเลื่อยสองเลื่อยเด้อ
1: เจ้าเออสาวบุญจันขอบใจเด้อพ่อเด
2: ้อ
1: จ้าสบายดีทั้งนาพอตูเอ็มปีพี่น้องทั้งบ้านหนองเข่งเมืองไซธานีเออบ้านเพิ่นในกติบ้านล่องงืมนะผู้ข้าก็เคยไปนะไปงานบุญช่วงเฮืออยู่นะบุญช่วงงานหนองเข่งเออหรือว่าบุญประจำปีต่างๆก็ถือว่าโอ้มหาชนล้นเหลือนะแต่ละวงไปเสียบเพิ่นก็ถือว่าหมั่นหมาดบ่ทุกผู้ทุกคนสบายดีทั้งอนาอีพ่อคำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองเจ้าสบายดีพ่อสบายดีนะอยากฟังเพลงล้ำสารวันเพิ่นนี่มักสไตล์หมอล้ำดอกอีพ่อคำเล็กเพิ่นจะได้จะได้รู้จักได้มั้ยพ่อเด้อเพลงหมอล้ำนะพ่อเนาะเจ้าสบายดีเจ้าโทรจากไสเน
2: า
1: ะโอ้คนว่าผู้ดื้อสุดอกตาย5แหละพ่อวอนเนาะเจ้าบ่ได้ไปจกท่าละวายามนี่น่ะว่าเจ้าเฮ็ดผู้ดื้อยวนซะนะโอ้จะไปเลี้ยงงัววะโอ้มีงัวหลายก็ดีละบ
2: ่
1: เอาเพลงผู้ดื้อเออสาวบ้านนาแพงมีเดี๋ยวจะให้ทั้งอาจารย์สมสะอาดเพิ่นซอกให้สาวบ้านนาแพงเนาะ
2: มอบไปเด้อ
1: เอามอบเลยเจ้า
2: เจ้ามาดิสาวบ้านนาแพง
1: แล้วเออเว้าเลยเจ้า
2: แต่กระตู้ MP เมื่อกี้เนี่ยเด้อ
1: เจ้า
2: เวสุขินทร์ลูกสายฟังโคตรรู้ไทยนี่แหละ
1: ขอบเจ
2: อได้สบายดี
1: สบายดีคือว่าแม่นผู้เดือบซั่นอีพ่อวอนบ้านนาตานมันมีพ่อวอนแม่วอนเนาะแม่เผยแม่ไผอันนั้นเด้อันพี่น้องทางนั้นก็ได้ก็ให้อยู่ดีมีแรงบ่ทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะเนาะอันเด้อก็ได้เจ้าสบายดี
2: สบายดีก็ซบบาผู้ตาย
1: โอ้อันนี้กับอาจารย์เล่ก็มาเนาะสบายดีลาสาวธงเนาะของอาจารย์สุบินเนาะได้เจ้า
2: ขอมอบเด้อขอมอบแผ่นแม่วันเมืองเฟืองคนงามๆเด้อ
1: เจ้า
2: คำเล็กเด้อแม่มณีลา
1: เจ้า
2: แม่วอนปอวอน
1: เจ้า
2: แม่ไพโปสิ่งบ้านหนองปัญญาเจ้าคำแพงแม่เพ็งวังเวียง
1: เจ้า
2: แล้วก็แม่คำนาเรียนแล้วก็ไปมอบแผ่นนั้นเด้อ
1: เจ้า
2: แม่นแม่ไพบ้านนาตาดน้ำแด
1: งเจ้าเจ้าโดยโดย
2: เบอร์โทรแน่จะมีคนโทรลิ้นน้ำเบอร์โทรก
1: เจ้า
2: 54995284
1: เจ้า
2: 54995284
1: เจ้า
2: วางโทรลิ้นน้ำได้ทักทายมาได้เด้อ
1: เจ้า
2: ขอต้อนหางเงินคำมันหมานด้วยโคตรงเด้อ
1: เจ้า
2: โดยสบายดี
1: เออสบายดีนะก็เอาตามอัธยาศัยนะรายการเฮาเป็นรายการมหาชนรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็เอิ้นว่าทุกเพศทุกวัยนะฟังได้มวนได้แต่ต้องมีขอบเขตนะในการเรียกการจัดการต่างๆขอบใจทั้งอนาสาวสุนันทาสบายดีอันนี้เป็นมิตรรายการอยู่พุ่นเด้นะอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสวัสดีสาวสุนันทาเด้อพี่น้องสาวลาวเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศทุกเขตทุกบอนทุกทีทั่วโลกนะยงใหญ่กันไปบางท่านก็ไปน้ำผัวบางท่านก็ไปน้ำลูกบางท่านก็ถือว่าไปตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่บนอื่นก็มีหลายๆอย่างนะคนลาวเฮาขอให้สุขภาพแข็งแรงเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเดี๋ยวจะเข้ามาอาหารเสริมกันต่อเพลงนี้แหละแม่นบอกใจให้ลืมเขาตามอีกหนึ่งเพลงเนี่ยมันสาวหน้าเพลงเลยนะมันวนกันจ้ะ

ได้กันต่ออีกหนึ่งบทเพลงในรายการเฮาสาวนาเพลงเนาะม่วนๆกันตามคำขอพี่น้องเฮาทั้งพอวอนบ้านตาลจัดมาตอบสนองให้เลยเจ้า

สาวบ้านนาเพ็งคิดทอดคิดถึงเด้อน่าสิเป็นสาวใหญ่สาวน้อยสาวซ้ำน้อยไอ้พ่อไอ้แม่ทุกท่านพี่น้องทางบ้านนาเพ็งให้อยู่ดีมีแห่งณเวลามาฮอดนี่ก็ถือว่าค่อยคลายท้ายรายการแล้วแล้วก็ฟังรอดกล้องไปนำนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปสักก่อนเนาะมีรายการขอบใจทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงทั้ง3ห้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสต์พวกเฮาเด้อมาฮอดนี่นะเวลาพวกเฮาก็ถือว่าเบิดแล้วนะขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะขอให้ความสุขทรงดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะอยู่ดีมีแห่งซื้อได้ขายมันแล้วก็พิเศษขอบใจพี่น้องทั้งเมืองไซแข่งอุดมไซนะกับไปอุปถัมภ์คำสู่ห้านนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาและไปซื้อโทรศัพท์ไปแปลงโทรศัพท์ห้านเท่าพันโมบายโฟนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเด้อติดกันห้านเพิ่นเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงมวนๆกันนะเพลงลาวลาสาวทงเด้อจัดไทยบทสุขุสุคนหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงรัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026โดยซีนำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงสวยแขวงเซนบุรีในการควบคุมการระบาดของพยาธิไอฮิวาหมูในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหานี้ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครเวียงจันทน์ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าให้สืบต่อกะเกียมเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียน 2026-2027 ถูกสั่นเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติสืบต่อติดตามสุกยู่กวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้มีผลและคุณงามความดีในภารกิจปฏิวัติชาติประชาธิปไตยท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบโตกะเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชีรวมทางหลายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบโตขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลโซกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุกยู่การนำใช้ระบบและระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมิคาทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศโครงการน้ำคันสูงและต้อนรับการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการนำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
2: ท่านกำลังติดตามฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าออกคอสื่อสารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้อนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังคือเก่าโมงเก่าเวลาเก่า 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและก็ผ่านทางเพจ Facebook ของลาว National Radio ที่พวกเราได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจของการ MOIC สื่อสารท่านผู้ฟังที่หักแพงพวกเฮาพบกันในมื้อนี้กงกับวันที่1เดือนกันยาหรือว่าวันที่1เดือน9ซึ่งก็เป็นมื้อไข่ซุกเฮียนใหม่ของน้องๆ นักเฮียนหลายๆโรงเฮียนในขอบเขตทั่วประเทศก็แม่นเป็นบรรยากาศที่เบิกบานมวนซืนฟดฟื้นถนนหนทางพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ต้องเต้นตื่นแต่เช้าไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนและการของพวกเฮามาพบกันมื้อนี้ก็มาพร้อมกับ1หัวข้อดีๆที่จะมาสนทนามาแลกเปลี่ยนมาเว้าสู่กันฟังภายใต้หัวข้อเวียกงานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า5ปีก็คือตั้งแต่ปีนี้2026หาปี2030ซึ่งติดพันกับการพันขยายการจะตั้งปฏิบัติพัฒนาครับเอิ้นว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะ5ปีข้างหน้ามื้อนี้เฮาได้รับเกียรติกับทางห้องหัวหน้ากรมนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมาลมสู่พวกเฮาฟังเนาะโดยแมนทานนางโคตมีจันทมาลินสวัสดี
1: สวัสดี
0: ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นเห็นเอ้ยเกียมโตมาแต่โดนโอ้มือนี้เอ้ยตื่นเต้นหลายเป็นครั้งทำอีทีสิได้มาออกสื่อโอ้ล้มกันผ่านทางหน้าไม้กันสั้นเข้ามาให้กำลังใจทางทานห้องหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเด้อด้วยการกดแบ่งปันกดแชร์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวียกงานนี่เป็นเวียกงานที่สำคัญหลายเนาะพอคือโฆษกได้แจ้งไปว่าติดพันกับการขยายการจะตั้งพันขยายเนาะการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีข้างหน้าก็คือนับตั้งแต่ปีนี้2026ไป5ปี2030ก่อนอื่นมดเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและก็เป็นการลดความตื่นเต้นจะให้ทางได้แนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งนึง
1: เจ้าก่อนอื่นขอสบายดีท่านผู้จัดรายการสบายดีมายังท่านผู้ฟังผ่านรายการที่อยู่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆท่านขออนุญาตแนะนำตัวเองทีนึงข้าพเจ้าสื่อโคตมีจันทมาลินห้องคณะกรมนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลวันนี้มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเนาะอย่างที่ได้รับมอบหมายจากคณะนำกลุ่มเนาะเพื่อมาทำรายการเพื่อเป้าหมายเราเป็นเพื่อมาแบ่งปันข้อมูลมาแบ่งปันทิศทางแผนพัฒนาของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าในระยะ5ปีต่อหน้า2026ถึง2030เจ้า
0: ก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การสนทนาในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวกับเนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะก็คือเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าใน5ปีต่อหน้านี่แหละอยากให้ทางท่านหงหนากรมได้เล่าสู่ฟังเกี่ยวกับภาระบทบาทของทางกลุ่มเฮานี่เนาะว่าทางกลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลนี้มีภาระบทบาทคือแนวใด
1: เจ้าปฏิบัติตามข้อตกลงการจัดตั้งเนาะว่าด้วยเลขการเคลื่อนไหวของกลุ่มเลขที่1994ทับอคลงวันที่9กันยา2026
0: เจ้า
1: สื่อเต็มๆพวกเฮาก็เป็นกลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลสื่อย่อก็เป็นกนป
0: ภเจ้า
1: ซึ่งว่าพวกเฮามีภาระบทบาทก็เป็นเสนาธิการให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะภาระบทบาทหลักของกลุ่มนโยบายของพวกเฮาละแม่นอันที่1ละแม่นพวกเฮาเฮ็ดหน้าที่ในการวางแผนนโยบาย
0: เจ้า
1: อันที่2ละแม่นพวกเฮาเป็นผู้กำหนดแผนพัฒนาและสำคัญอีกเวียกหนึ่งละแมนพวกเขาดำเนินการประเมินผลในเวียกงานของกระทรวงการของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าในของเขตรวมเนาะทั้งเป็นเวียกไฟฟ้าพลังงานเวียกบอเฮเวียกการค้าและเวียกต่างๆที่ติดพันในกระทรวงเจ้า
0: เจ้าอันนี้คือภาระบทบาทของทางกลุ่มเฮาเนาะก็คือกลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลขั้นสั้นอยากให้ทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มเว้าถึงความสำคัญเนาะและก็ภาพรวมของแผน5ปีก็คือ2026หา2030ของทางกลุ่มนี้เนาะก็คือสำหรับนี้ที่พวกเขาจะมาอุ้มล้มกันสนทนากันในมื้อนี้แหละว่ามีความหมายแล้วก็มีการสุ่มใส่ในด้านใดเดจะเป็นพิเศษเลย
1: เจ้า แน่นอนในปัจจุบันนี้พวกเขาก็เป็นอยู่ในระยะที่กำลังจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ที
0: ่
1: ว่าแผนพัฒนาของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็เขาเป็นอยู่ในระยะเป็นปีทำอิฐเนาะในความสำคัญในการสร้างแผนพัฒนา5ปีฮ2030นี้ก็ถือว่าเป็นแผนดังกล่าวนี้คือข้าพเจ้ายังคงเลยเป็นแผนที่ประกอบส่วนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10นี
0: ้
1: โดยเฉพาะแม้นเป็นแผนที่พวกเขาไปสุกยุ่งการจะตั้งปฏิบัติใน6เป้าหมายใหญ่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและสำคัญพร้อมกันนั้นแผนดังกล่าวพวกเฮานี้ก็เป็นแผนที่กำหนดจุดสุ่มพันขยายโดยเฉพาะเป็นมติสอจเนาะโดยเฉพาะเป็นเลขที่ส่วนซีของกมสพนี
0: ่
1: ซึ่งว่าแผนดังกล่าวนี้เป็นแผนที่บุกทะลุเนาะเป็นแผนที่พวกเฮานำไส้ทุกทายเฮงเพื่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเอกราชและเป็นเจ้าตนเองและสำคัญเลยเป็นการพื้นฟูเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและมหาภาคและความยืนยงติดพันความยืนยงนำจอ
0: เจ้า
1: สำหรับภาพรวมของแผนพัฒนา5ปีฉบับนี้เนาะพวกเขาได้ในคงประกอบรวมพวกเขาได้กำหนดอยู่3ภาคใหญ
0: ่
1: ในภาคที่1ละแม่นพวกเขามีการสรุปตีราคา
0: แ
1: ผน5ปีในระยะผ่านมาในระยะ2021-2025ในภาคที่2แม่นพวกเขากำหนดทิศทางแผนพัฒนา5ปีในต้นหน้าก็คือพวกกำหนดบรรดาจุดสุ่มบรรดาเป้าหมายคาดหมายฮอด2030และภาคที่3แม่นพวกเขาวางก็เอิ้นว่ากลไกการจัดตั้งปฏิบัติการประสานงานและขอบการติดตามประเมินผลเจ้า
0: อันนี้คือ3ภาคไงที่พวกเราจะได้ร่วมกันท่านท่านอยากให้ทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มได้เล่าสู่ฟังเกี่ยวกับสภาพการที่พ้นเด่นในระยะ5ปีที่ผ่านมาเนาะเป็นเพื่อนเอาใด
1: ในระยะ5ปีผ่านมาเนาะเอิ้นว่าระยะการจัดตั้งปฏิบัติแผนเก้าเนาะกันว่าเรื่องแผนรัฐบาลในขณะเองการอุตสาหกรรมค้าก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่มีการโฮมสองกระทรวงเนาะคือกระทรวงอุตสาหกรรมค้าและกระทรวงพลังงานและโบเฮฉะนั้นการจัดตั้งปฏิบัติแผน5ปีในระยะผ่านมาแล้วเป็นการโฮมเอาสองแผนเน
0: า
1: ะของสองกระทรวงเข้ามาเป็นแผนเดียวกันฉะนั้นพวกเขาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติและผันขยายออกมาเป็นจุดสุ่มเพื่อประกอบส่วนอยู่ในโครงประกอบเศรษฐกิจแห่งชาติและเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกมันพวกกำหนดอยู่7แผนเวียกใหญ่เนาะในระยะ5ปีผ่านมาเจ้าข้าพเจ้าจริงๆก็มีหลายผลงานแต่ว่าอยากขอลงเลิก
0: เนา
1: ะ
0: เ
1: จ้าพันเด่นสำหรับตัวเลขคาดหมายเนาะในระยะ5ปีผ่านมานี้อันที่สำคัญพวกเขาเห็นได้ว่าการเติบโตเศรษฐกิจเนาะของชาติพวกเขาขยายตัวระดับ 4.4% ในนั้นเนาะในนั้นละแมนขณะอุตสาหกรรมการค้าของพวกเขามีการขยายตัวอยู่ประมาณ 3.84% อันสำคัญละแมนพวกเขากลุ่มเอา 35.39% ของ GDPเราได้กันในเมนตัวเลขที่สำคัญวันนี้เรามาเบิ่งด้านอุตสาหกรรมเนาะในด้านอุตสาหกรรมนี้ก็สิประกอบมีแขนงพลังงาน
0: เจ้า
1: แขนงโบเฮและแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่ง
0: อ
1: ันสำคัญและเมนพวกเขาได้ประกอบส่วนใน GDP อยู่ 3.8% ในเบิ่งอุตสาหกรรมเจ้ามาเบิ่งเรื่องมูลค่าการจราจรสินค้าในการจราจรสินค้านี้พวกเขาปฏิบัติได้หลายกว่า 410,000 ตันกว่ากี
0: ่
1: พวกเขาบรรลุได้10.32%ของ GDP
0: เจ้า
1: และอันสำคัญและเป็นเวกงานการค้าต่างประเทศเจ้าตัวเลขเขาปฏิบัติได้หลายกว่า84,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นพวกเขาส่งออกเนาะประมาณอยู่46,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้า
1: แล้วก็มีการนำเข้าอยู่37,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวเลขคาดหมายใหญ่ๆเนาะที่พวกเขาประกอบส่วนในโครงประกอบเศรษฐกิจแห่งชาติ
0: เจ้า
1: วันนี้ข้าพเจ้าอยากยกแผนบริมสิทธิ์เนาะใน7เวียกที่เป็นผลงานใน
0: มามีอะไรแดง
1: เจ้าอันนี้7แผนงานที่สำคัญนี้ในแผนงานที่1ละแมนพวกเขาได้รู้เรื่องเวียกงานการเสื่อมโยงเสื่อมจอดเศรษฐกิจภาคพื้นกับสากลเจ้าในเวียกงานดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานที่สำคัญอันหนึ่งโดยเฉพาะละแมนผลงานละแมนพวกเขาได้ยกระดับสัญญาการค้าก็เอิ้นว่าการค้าเอซีอันเสรีอาเซียนเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งแล้วพวกเขาก็ได้มีการปรับปรุงบรรดาสัญญาการค้าลาวีอ่ะนึกซินอกจากนั้นแล้วพวกเขาอันที่สำคัญละแมนในการแข่งขันและแมนได้เป็นเจ้าภาพเนาะประธานเป็นประธานกองประชุมเขาเอิ้นว่าอันนั้นสองคำเศรษฐกิจของอาเซียนและยังเป็นประธานกองประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนและรัฐมนตรีเขาเอิ้นว่าโบแฮอาเซียนนั่นเอง
0: เอิ้นว่าเป็นผลสำเร็จในปี2014ที่ผ่านมา
1: และอีกอันหนึ่งในเวทีโลกและแมนพวกเขาได้มีการร่วมมือกับองค์การ WTO นั
0: ้
1: นและองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
0: เจ้า
1: อ๋
0: ออันนี้ก็เป็นเวียกงานที่ทั้งกลุ่มเพื่อนได้มาเพื่อในรายการเขา
1: เจ้าแมนเวียกเดียวเลยนะ
0: เป็นเวียกเดียว
1: เจ้าวันนี้เวียกที่สองวันนี้แผนงานที่สองพวกเขาได้ลงเลิกใส่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าติดพันกับตลาดสำหรับเวียกงานดังกล่าวนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะละแมนผลงานอันเด่นละแมน ก็มีหลายโรงงานขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเน
0: า
1: ะเป็นต้นเมนโรงงานผลิตหัวอาหารบ้องโรงงานซีเมนต์โรงงานปุ๋ยและก็มีการผลิตลักษณะที่เป็นเคมีต้องโซนําเนาะนี่ก็เป็นผลงานและอีกสําคัญอันนึงละแมนเอิ้นว่าพวกเฮาได้อนุมัติเนาะกับอุดบเนาะสินค้าอุดบหลายกว่า400กว่าหน่วยแล้วก็ในนั้นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์หลายกว่า 1,500 กว่าหน่วยผลิตภัณฑ
0: ์เจ้า
1: แล้วก็เขาเอิ้นว่าพร้อมกันนั้นก็มีการพักดันเนาะยี่ห้อสินค้าของประเทศลาวเฮาดิเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเนาะให้มีการแข่งขันกับธุรกิจต่างประเทศเป็นต้นแม่นมีพวกเขาเอิ้นว่ากาแฟซาผ้าไหมหรือว่าข้าวไข่น้อยเน
0: า
1: ะสินค้านี่เจ้า
0: อันนี้เป็นสินค้าที่เด่นๆของประเทศลาวเฮาที่เอกอ้างไปทั้งต่างประเทศ
1: เจ้าแม่นล่ะนอกจากนั้นแล้วเวียกงานของ SME เนาะก็ได้มีการส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําหลายกว่า1ตื้อกว่ากี่และนอกจากนั้นก็มีการร่วมงานวัฒนธรรมสินค้าอยู่นานาชาติเนาะเป็นต้นเป็นเอ็กซ์โปอยู่ประเทศญี่ปุ่นบอหรือว่าสปจีนหรือว่าอาเซียนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แสดงเจ้าและอีกอันนึงเนาะในแผนงานที่3ค่ะพระเจ้าก็อยากรายงานวัตถุแผนงานให้
0: แต่ว่าเอาอันเด่นๆอันนี้ย้ําว่าเด่นๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จริงแล้วเวียกของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็คือเวียกงานการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการค้านี่มันกว้างหลายแต่มื้อนี้ขอหยิบเอาประเด็นที่มันเด่นๆน
1: ะสําหรับแผนงานที่3นี้เราแม่นว่าเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญเนาะแม่นพวกเฮาเน้นใส่การอํานวยความสะดวกเอิ้นว่าการดําเนินธุรกิจ
0: เ
1: ป็นต้นแม่นพวกเฮาลดขั้นตอนเนาะการดําเนินธุรกิจจากคือผ่านมา9ขั้นตอนเหลือเพียงขั้นตอนเดียว
0: ที่เหลือจาก9เหลือ1อันนี้คือสร้างความสะดวกสบายแล้วก็เอื้ออํานวยให้กับภาคผู้ประกอบการ
1: นอกจากนั้นจะยังว่าเฮาลดเวลาเนาะจาก10วันให้เหลือเพียงแต่3วันอาทิตย์
0: เจ้า
1: แล้วนอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงกลไกเนาะต่างๆที่พันเรื่องราคาสินค้าบ่หรือว่าการคุ้มครองโดยเฉพาะแม่นพวกหันสู่ความทันสมัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
0: เจ้า
1: วันนี้สําหรับแผนเวียกที่4เนาะแม่นเรื่องการส่งเสริมโดยการพัฒนาการค้าเวียกนี้ก็สําคัญเนาะมันพิพันธ์ปัจจุบันนี้ก็แม่นหมายความพวกเฮาได้สุ่มใส่การสร้างนิติกรรมหรือว่าการคุ้มครองออกไปยั่งยืนแหล่งกําเนิดสินค้าแบบออนไลน์ปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็การปรับปรุงระเบียบการนําเข้าหรือว่าอันใดต่างๆที
0: ่
1: ช่วยกันหันสู่กลไกให้มันมีความทันสมัย
0: เจ้
1: าสําหรับแผนงานที่5เนาะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองการส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้า
1: อีกตัวนี้ก็สําคัญโดยเฉพาะแล้วแม่นพวกเฮาเน้นใส่การปรับปรุงบรรดานิติกรรมใหม่ๆคือวางผลงานที่สําคัญก็แม่นเฮาสําเร็จดํารัฐนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าการปรับปรุงบรรดากฎหมายวิสาหกิจ
0: เจ้า
1: และนอกจากนั้นแล้วก็มีการสร้างระเบียบสร้างกลไกโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมเอิ้นว่าการค้าทางด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ก็เอิ้นว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยเนาะ SME ต่างๆเจ้าแล้วเป็นต้นแล้วว่าการปรับปรุงตำรับกองทุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเรา
0: อัน
1: นี้ก็เป็นผลงานที่สําคัญเช่นกันสําหรับแผนงานที่6เนาะเป็นติดพันเรื่องการพัฒนาพลังงานทีนี้สําหรับเวียกดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานนี้ที่สําคัญอีกอันนึงซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นน่าภูมิใจเนาะโดยเฉพาะมันติดพันเขาเอิ้นว่าการปฏิบัตินโยบายการคือว่าการแก้ไขความทุกข์ยากของรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นในกระทรวงเองก็แม่นก็พยายามส่งเสริมให้ประชาชนหรือว่าครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าปัจจุบันนี้พวกเฮามีตัวเลขหมายความทั่วประเทศนี่ครัวเรือนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้หลายกว่า 96% เลยในปีนี้เนาะก็เป็นตัวเลขที
0: ่เพิ่มขึ้นถ้าเทียบเมื่อก่อนหมายว่าพ่อแม่ประชาชนนี่ได้สมใช้ไฟฟ้าเขตที่เมื่อก่อนบ่มีไฟฟ้าใช้เดี๋ยวนี้ก็คือระบบตารางไฟนี่มันไปฮอดไปถึงได้สมใช้ไฟแล้ว
1: อยู่เขตทางไกลซอกลีก
0: จัง
1: ซี่ก็แม่นรัฐบาลเฮาพยายาม
0: ดึงตะข่ายไฟให้ไปฮอดไปถึง
1: เจ้าเฉพาะแม่นติดพันให้ประชาชนมีก็เอิ้นว่ามีการผลิตเนาะนําใช้พลังงานที่มั่นคง
0: เ
1: ป็นสินค้าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สําคัญต่อสมใช้และอันสําคัญในเรื่องการพัฒนาพลังงานในระยะผ่านมาแม่นพวกเฮามีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันนี้คันพวกเฮานับแต่มึงเมกะวัตต์ขึ้นไปก็มีหลายกว่า110แห่งปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็มีสายส่งเนาะม
0: ี
1: แห่งดันกลางแห่งดันสูงแห่งดันต่ํารวมๆแล้วหลายกว่า 75,000 กว่ากิโลวัตต์โมงและนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็มีความพยายามในการเคลื่อนวัสดุไฟฟ้าภายในประเทศให้เพียงพอแล้วก็มีการส่งออกเนาะตอนนี้พวกเฮามีการส่งออกกระแสไฟฟ้าไปต่างประเทศหลายกว่า6ประเทศเนาะเป็นต้นแม่นพวกเฮาส่งออกไปประเทศจีนเวียดนามประเทศไทย
0: เจ้าก
1: ัมพูชาเมียนมาและกับประเทศสิงคโปร์เนาะเจ้าและนอกจากนั้นแล้วก็พวกเฮาก็พยายามเนาะโชว์ผลงานผ่านมาเป็นการปรับปรุงก่อนบริการการเคลื่อนว่าบริการ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศนี้ให้มีเสถียรภาพโดยเฉพาะเป็นการลดพรไฟตกไฟมอดเนาะประเด็นนี้ก็สำคัญ
0: เดี๋ยวนี้เห็นว่าหน่อยได้มีหน่อยแล้วที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟตกไฟบ่พอไส้เนาะจากเมื่อเทียบไส้เมื่อก่อนแต่ว่าก็ยังมีบางจุดอยู่แต่เสื่อว่าทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นก็สุ่มใส่ในการเฮ็ดเอาได้ให้ชีวิตการเป็นอยู่ประชาชนสมใส้ไฟฟ้าอย่างเพียงพออ
1: ันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นผลงานเนาะในเรื่องงานพลังงานสำหรับแผนงานที่7เป็นการพัฒนาทริสาลโบเฮสำหรับอีกงานดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานนึงที่ภาครัฐบาลก็ได้สุ่มใส่แล้วก็เห็นว่าเป็นเวียกงานที่สำคัญเช่นกันเน
0: า
1: ะในระยะผ่านมานี่ก็ถือว่าพวกเขาก็ได้สุ่มใส่โดยเฉพาะละแมนเฮ็ดแนวใดในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในขณะการโบเฮนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงสุดเนาะ
0: เกี่ย
1: วกับสร้างทุนฮอในแก่รายรับของงบประมาณแห่งรัฐของพวกเขาโดยเฉพาะแมนในกระดิ่งการก็แมนสุ่มใส่ในการก็เอิ้นว่าสร้างสำรวจสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์เน
0: า
1: ะในหลายๆมาตราส่วนเป็นต้นแมนมาตราส่วน1ส่วน 200,000 บ่มาตราส่วน1ส่วน 50,000 บ่ตัวนี้ก็แมนและปัจจุบันนี้กำลังดำเนินสุ่มใส่เช่นกันเนาะแล้วผลงานที่เห็นได้ก็แมนพวกเขาได้พบจุดปรากฏแห่ธาตุเนาะหลายกว่า800กว่าจุด
0: เจ้า
1: ในระยะผ่านมาอันที่สองที่สำคัญก็แมนการจัดแบ่งกลุ่มแห่ธาตุเนาะในยามปัจจุบันแมนเพื่อมีการคุ้มครองที่ชัดเจนเพื่อก็ได้มีการจัดแบ่งเป็นต้นแมนกลุ่มแห่ธาตุที่มีมูลค่าสูงบ่เน
0: า
1: ะกล
0: ุ
1: ่มแห่ธาตุตามยุทธศาสตร์แห่ธาตุหายากหรือว่าแห่อุตสาหกรรมหับใช้อุตสาหกรรมในการก่อสร้างเจ้าและนอกจากนั้นแล้วเนาะการประเมินที่ต่ำกว่ากาในคงเขตบ่แห่เนาะก็มีการที่ต่ำกว่ากาในเจ็ดหลักการสี่ม
0: ี
1: การประเมินหลักการให้ก็เอิ้นว่าตีราคาคุณภาพเนาะในการคุ้มครองประเภท A บ B C สิแต่พิธีกรก็จะได้ยินเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเคยได้ยินมาทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือกลุ่มเพิ่นเคยมาให้ข้อมูลเฮา
1: เจ้าและนอกพร้อมกันเดียวกันนั้นจากแผนงานต่างๆพวกเฮาก็ได้รับการสนับสนุนเนาะจากครูร่วมพัฒนาสากลเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะแมนครูร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานทางด้านวิศวกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าบ่ว่าจะเป็นในครอบ2ฝ่ายหลายฝ่ายหรือว่าองค์การจัดตั้งสากลเจ้าอันนี้ก็เป็นผลงานที่ลักษณะที่พ้นเด่นที่ขอรายงานเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ให้ท่านผู้ชมรับทราบในระยะผ่านมาจ้ะ
0: อันนี้ก็คือเวียกงานที่พ้นเด่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในระยะผ่านมาก็คือ2021-2025แต่ว่าในตอนหน้านี้เด้เฮาสิมีการวางแผนกันเท่าใดมื้อนี้แหละพวกเฮาจะได้ล้มกันเนาะอาจารย์อยากให้ทั้งท่านหงนากรมเว้าสู่ฟังเนาะว่าแผนงานใดๆแล้วก็เวียกงานใดๆที่เป็นแผนจุดสุ่มบุรีมสิทธิ์สำคัญในแผนพัฒนา5ปีต่อหน้าเนาะก็คือ2026-2030นี่
1: เจ้าถือว่าระยะนี้เนาะก็เป็นแผนพวกเราจะตั้งปฏิบัติแผน5ปีเฮา2030ก็เป็นแผนปีทําอิฐเน
0: า
1: ะในการจะตั้งปฏิบัติเพื่อประกอบส่วนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ที่ว่าพวกเรากําลังผันขยายออกแข่งขันจากปัจจุบันนี้ผันขยายไปให้เป็นจุดสุ่มและกําลังจะตั้งปฏิบัติใน6เดือนต้นปี6เดือนท้ายปีและพร้อมทางกาเกียมสร้างแผนจุดสุ่มปี2027
0: เจ้า
1: ฉะนั้นในการดําเนินการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าใน5ปีเฮา2030นี้พวกเราดำเนินภายใต้คำขวัญเนาะมีคำขวัญได้ว่าเป็นการเสริมท่าแห่งของการแข่งการอุตสาหกรรมในการค้าเนาะภายให้เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างหนักแน่นซึ่งแผนพัฒนาสำหรับนี้เนาะเป็นพวกเราประกอบเบี้ยดูสามอันสำคัญมันมีสามเสาค่ำและสี่วิกเป็นอ้อมเนาะ
0: สามเสาค่ำสี่วิกเป็นอ้อมมีอันใดแดงมื้อนี้เขาสิได้ล้มกัน
1: ว่าชิบ้าใหญ่ๆมันเจ็ดแผนงานเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ในเสาค่ำที่หนึ่งนี่ข้าพเจ้าอยากลงลึกไปก่อนละจึงสิลงรายละเอียดเนาะจึงให้ท่านโฆษกหรือว่าท่านผู้ฟังรับทราบว่าในเสาค่ำที่หนึ่งเนี่ยละแมนพวกเราลงลึกละแมนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเนาะในวิกอุตสาหกรรมนี้จะสุ่มใส่มีอยู่3เวียกงานใหญ่ละแมนหนึ่งอุตสาหกรรมพลังงาน
0: เจ้า
1: อุตสาหกรรมบ่อแห่และอุตสาหกรรมปุ๋งแต่งวันนี้เสาค่ำที่สองละแมนพวกเราว่าลงลึกเรื่องเพิ่มทวีการค้าและการเข้าถึงตลาดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ในเวียดังกล่าวนี้จะเป็นจุดสุ่มที่ลงเลือกใส่เรื่องเวียการปรับปรุงนโยบาย
0: นโยบาย
1: เจ้าการเจรจาการค้าการยกระดับการค้าหรือว่าการส่งเสริมการแข่งขันหรือว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
0: เจ้า
1: สำหรับสองข้ามที่สามพวกเขาจะลงเลือกใส่แมนการยกระดับเนาะการพัฒนาภาคเอกชนและวิสาหกิจ
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะละแมนเขาจะสุ่มใส่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจหรือว่าการส่งเสริมและมีการนายเวียการปฏิรูปบรรดาลวิสาหกิจเจ้าสำหรับ สีเวกเป็นอ้อมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แต่ที่ว่าหลายนะสีเวกเป็นอ้อมก็มีความสำคัญหลายโดยเฉพาะแมนอันที่หนึ่งเราแมนแผนเวียก็เอื้อว่าสร้างคิดความสามารถเนาะอันที่สองเราแมนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค่าตามทิศสีเขียวและยืนยง
0: เจ้า
1: เวียกที่สามเราแมนพวกเขาเล็งใส่การหันเป็นดิจิตอลหรือว่าเวียกหันเป็นทันสมัย
0: อันนี้มันสำคัญและปราศจากบ่ได้ในการดำเนินธุรกิจก็คือณปัจจุบันนี
1: ้
0: ต้องหันเป็นดิจิตอล
1: เจ้าและสุดท้ายเราแมนอันนี้ก็เป็นสำคัญหลายเลยแมนที่กระทรวงในคณะพัฒนานำเนาะที่ได้ให้ความสำคัญต่อแผนงานดังกล่าวแล้วแมนการส่งเสริมความเสมอภาพทางเพศการมีส่วนร่วมและสภาวะแมนในเวทงานดังกล่าวนี้ก็แมนติดพันเรื่องการส่งเสริมเนาะกันก็เรียกว่าการมีส่วนร่วมระหว่างเพศแล้วก็เรียกว่าติดพันกับแผนงานโดยเฉพาะแมนเวทงานส่งเสริมประกอบการสมาคมบอกเลยว่าที่พันธุ์งานพิการต่างๆเจ้า
0: โอ้หมายว่าให้สิทธิ์ความเสมอภาพทางยิงทางซ้ายทางผู้ที่อาจจะบกพองเนาะทางด้านทางกายแต่ว่ามีสติปัญญาที่จะสามารถช่วยกันประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจก็ว่าแมนเพื่อนมาให้โอกาสในจุดนี้
1: เจ้า
0: และ
1: พร้อมเดียวกับนั้นเนาะนอกจากแผนงานที่ข้าพเจ้ายกขึ้นแล้วพวกเขายังวางตัวเลขคาดหมายที่เป็นจุดสุ่มเนาะเพื่อประกอบส่วนอยู่ในตัวเลขของมหาภาคก็ค
0: ือ
1: ประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในคนในระยะ5ปีต่อหน้านี้ในภาคอุตสาหกรรมเนาะโดยเฉพาะแม่นอุตสาหกรรมพลังงานนี่พวกเขาวางคาดหมายการเติบโตอยู่ระดับ 5%
0: อือ
1: เจ้าในเบื้องของคะแนนอุตสาหกรรมบ่แฮนี่พวกเขาก็ได้กำหนดคาดหมายอยู่ระดับ 2.3%
0: เจ้า
1: และพร้อมเดียวกับนั้นคะแนนอุตสาหกรรมพุ่งแต่งเปอร์เซ็นต์กันเนาะพวกเขาวางการเติบโตหรือว่าคาดหมายอยู่ระดับ 13%
0: เจ้า
1: และนอกจากนั้นแล้วเนาะเขาเอื้อว่าการสร้างมูลค่าการค่าเนาะพวกเขาก็วางคาดหมายอยู่ระดับ 10% ขึ้นไป
0: เจ้า
1: แล้วนอกจากนั้นแล้วยังสุ่มใส่โดยเฉพาะมันวางคาดหมายเขาเอื้อว่าการขึ้นธุรกิจทะเบียนใหม่อีก
0: อ
1: ย่างหน่อยต้องได้ 5% ขึ้นไป
0: เจ้า
1: และอันนึงที่สำคัญเนาะที่ว่าเขาวางคาดหมายตัวที่6เนี่ยแม่นการมีส่วนร่วมของเพศหญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะให้ได้50% ขึ้นไป
0: อันนี้อนุรักษ์เองก็เป็นเพชรมิ้งคือกันกับทางเอื้อเพลินก็เอื้อว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการหญิงให้มีพลบุตรบาทก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าอย่างเพราะอิงใส่กับอนาธุรกิจหรือว่าประเทศลาวเฮาเนาะไม่หญิงเอ้ยน้องไม่หญิงนี่จะติดพันกับทางคะแนนการกสิกรรมหัตถกรรมคันสันทาวาได้มีส่วนร่วมของเพศหญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้ 50% นี่เชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่มีอัตราส่วนที่สูงขึ้นแน่นอนในอนาคต
1: เจ้าแล้วในรายละเอียดเนาะที่ติดพันแต่ละสองคำกับพระเจ้าก็จะยกขึ้นในเห็นในภาพรวมหน่อยนึงว่าก
0: ็เ
1: ราสิลงเลือกแล้วแมนว่าอยู่ในสองคำที่หนึ่งคือเราได้ยกขึ้นว่าแมนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนี่เนาะในอุตสาหกรรมพลังงานนอกจากเขาวางตัวเลขคาดหมายอย่างแล้วเนาะต่างๆที่กับประชาชนขึ้นละแมนพอเขาจะสุ่มใส่อันที่นึงละแมนเขาเอื้อว่าการส่งเสริมความหลากหลายของแรงพลังงาน
0: แนวไหนจุดนี
1: ้จะยังว่าปัจจุบันนี้พวกเขามีแรงพลังงานโดยเฉพาะละแมนพอเขามีพลังงานน้ำตกที่ความอัตราส่วนส่วนหลาย
0: เข
1: ามีพลังงานจากโซล่าเนาะจาก
0: แสงแดดแสงตะวัน
1: เขามีพลังงานจากล
0: ม
1: เนาะต่อไปพวกเขาก็จะพยายามนี่แหละว่าแรงพลังงานอื่นๆที่จะเข้ามาอันนี้ละแมนสิ่งนึงที่จะเป็นทางแห่งการขับเคลื่อนในโซฮอมเมนพวกเขาจะสร้างพื้นฐานของรางทางด้านพลังงานเพื่อประกอบส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
0: เจ้า
1: แล้วนอกจากนั้นแล้วพวกเขาจะยกระดับนาเบียกเมนก็เอิ้นว่าพื้นฐานของรางทางด้านการเสริมโยงเสริมจอดเป็นต้นเป็นบรรดาสายทรงบอจริงสิอันนี้ก็มีความสำคัญเน
0: า
1: ะมีเขื่อนมีพลังงานแล้วก็ต้องมีเขาเอิ้นว่าบอลลำเลียงไฟการซื้อการขายแม้กระทั่งการบริการจำหน่ายภายในก็ต้องได้อาศัยสายส่งต่างต่ำอย่างต่างๆเจ
0: ้า
1: และอันสุดท้ายละแมนในของเขตอุตสาหกรรมพลังงานแมนก็เป็นนาวีที่สำคัญที่ติดพันเรื่องการเคลื่อนว่าของสารราคาไฟบอลหรือว่าการซื้อขายพลังงานต่างๆ
0: เจ้า
1: อันนี้แมนลักษณะที่เป็นจุดสุ่มในนาวีอุตสาหกรรมพลังงาน
0: เจ้า
1: สำหรับอุตสาหกรรมโบเฮเนาะอุตสาหกรรมโบเฮก็มีหลายนาวีที่สำคัญเนาะที่จะสุ่มใส่ในหาปีตนานี้อันพื้นดินที่ข้าพเจ้ายกขึ้นละแมนอันที่พวกเขาจะสุ่มใส่แมนการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองการส่งเสริมความโปร่งใสเนาะก็การหันเป็นทันสมัยเจ้าอันที่สองละแมนก็เรียกว่าการส่งเสริมการปรุงแต่งปลายน้ำและการเพิ่มมูลค่าการปรุงแต่งที่สำคัญเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็เรียกว่าการคุ้นค้นแล้วเขาต้องมีการปรุงแต่งเนาะเพื่อให้เป็นสินค้าอันนี้ก็เป็นสำคัญหลายและอันที่สามละแมนก็เรียกว่าพอยังจะสุ่มใส่ในการสำรวจเนาะโดยเฉพาะแม่นบรรดาแผนที่ธรณีศาสตร์ในมาตรส่วนต่างๆเพื่อให้กำหนดก็เอิ้นว่าขุดค้นหรือว่าก็เอิ้นว่ารักษาว่าการสร้างแผนที่นี้ก็เพื่อให้กำหนดได้บรรดาก็เอิ้นว่าทายแห่งทางด้าน แห่ธาตุเนาะ
0: เจ้า
1: ต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน
0: เวียดนาม
1: ในเวียดนามทอนิซา
0: เจ้าในขอบเขตทั่วประเทศ
1: เจ้าสำหรับอุตสาหกรรมเนาะปรุงแต่งสำหรับเวียดนามอุตสาหกรรมปรุงแต่งค่ะในหาปีต่อหน้านี้ก็จะสุ่มไส้โดยเฉพาะแมนอันที่หนึ่งแล้วแมนการพัฒนาตองโซ่เนาะคุณค่าคือเอิ้นว่าตองโซ่สินค้าที่เป็นยุทธศาสตร์จากแห่ธาตุนี่แหละก็เกิดขึ้นมันมีการเสริมโยงกันในระหว่างการขุดค้นล่ะมีการผลิตเป็นสินค้าและอันที่สองแล้วแมนว่าเรื่องการเสริมโยงหรือว่าธุรกิจทางภายในและภาคพื้น
0: เจ้า
1: และอันที่สามแล้วแมนเขาเอิ้นว่าทั้งหมดทั้งมวลพวกเราจะต้องได้สุ่มไส้การหันเป็นสีเขียวและมีความยืนยงเจ้า
0: ควบคู่กัน
1: เ
0: พราะว่ายังการดำเนินธุรกิจการขุดค้นต้องเฮ็ดเอาได้ให้สภาพแวดล้อมยังอยู่คือเก่าหรือว่าให้มีความยืนยงบ่ให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือขั้นนี้ก็ให้มีหน่อยที่สุดที
1: ่เกิดขึ้น
0: จ้าพวกเรายังมีเรื่องแผนงานที่2เนาะเกี่ยวกับการค้าและการเข้าถึงตลาดอีกจังหน่อยพวกเราจึงสิมาลงรายละเอียดให้ทุกท่านก็คือทุกท่านผู้ฟังผู้ชมนี่แหละถ้าหากว่ามีความสนใจในสิ่งที่พวกเราล้มกันหรือว่าทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มนโยบายเพิ่นได้นำเสนอไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมีคำถามตื่มอีกตอนนี้แมนสามารถประกอบส่วนได้เพราะว่าเฮามีการออกอากาศสดหรือว่าถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวNational Radioและก็ผ่านเอิ้นว่ามีการกดแบ่งปันหรือว่าแชร์ไปทางเพจ MOIC สื่อสารหรือว่าทุกท่านที่เข้ามาตอนนี้เวลานี้หากคิดว่าการสนทนาของพวกเฮาเป็นประโยชน์เพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าในอนาคต5ปีนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีการกำหนดแผนงานหรือว่าแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจคือแนวใดติดพันเวียกงานใดๆเนาะที่เป็นแผนจุดสุ่มแท้ๆก็สามารถรับฟังและกับประกอบความเห็นกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ตอนนี้ขอมอบเป็นเสียงเพลงจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจักหนึ่งเสียงเพลงเนาะเอาเป็นเพลงไฟฟ้าบ่พอเห็นว่าเรื่องพลังงานหลายมีบ่เดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกเบิ่งให้หรือว่าจะเป็นเพลงอื่นๆตามแห้งใจคำคอก็ได้เพราะว่าหลายคนสิกะเกี่ยมอาหารเที่ยงอยู่ฟังแต่ข้อมูลข่าวสารแล้วสิรู้สึกว่าโอ้ยอยากฟังเพลง อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ เนื่องเสียงเพลงตามแห้งใจที่มีรายการคอกันเข้ามาหรือว่านายสร้างควบคุมเสียงเพิ่นเกี่ยมพร้อมแล้วมวนซึนเสียงเพลงแล้วอีกจักหน่อยเด้อทุกท่านกลับเข้ามาสู่การสนทนาต่อพวกเฮา

0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสาร
1: กลับเข้ามาสู่รายการ MOIC สื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเรายังอยู่กับการสนทนาภายใต้หัวข้อเวียกงานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า5ปีข้างหน้าก็คือ2026หา2030ยังอยู่กับทางท่านห้องหัวหน้ากรมนโยบายและแผนพัฒนาเนาะกรมนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลเนาะ3เวียกงานที่ร่วมกันอยู่กับทางทานนางโคตมีจันทมลินเฮามาล้มกันต่อเมื่อกี้นี้เฮาก็ได้เว้าไปเนาะเกี่ยวกับแผนงานที่1กันแล้วมานี่อยากให้ทั้งทานน้องหัวหน้ากลุ่มได้เว้าถึงเกี่ยวกับแผนงานที่2ก็คือการค้าการเข้าถึงตลาด
2: เจ้าในแผนงานที่2หรือว่าสอค่ำที่2นี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานนึงที่สําคัญหลายเนาะ
1: เจ้า
2: พันเกี่ยวกับการค้าการเข้าถึงตลาดนี้สำหรับเรื่องงานดังกล่าวนี้ก็ได้มีการเคลื่อนว่าหลายบริษัทเนาะที่ได้สุ่มจะสุ่มใส่ในหาปิตนานี
1: ้เจ้า
2: อันที่หนึ่งเลยแมนว่าเรื่องการปรับปรุงนโยบายการค้าเนาะ
1: ที่
2: ถ
1: ือ
2: ว่าเป็นเรื่องงานที่สำคัญโดยเฉพาะละแมนในการปรับปรุงเรื่องงานการอำนวยความสะดวกการค้านี่แมนจะว่าเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนโดยเฉพาะแมนว่าเรื่องขั้นตอนการแจ้งสินค้าบอหรือว่าการจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่เอื้ออำนวย
1: เจ้า
2: ก็ว่าอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการขนส่งพึงกระสิมียุทธศาสตร์ตัวนี้เฉพาะอีกได้นี่นะระยะ2025-2030
1: เจ้า
2: เจ้าก็จะเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญของกระทรวงเช่นกันและพร้อมกันนั้นเนาะก็จะเน้นใส่การส่งเสริมเขาเอิ้นว่าส่งเสริมการค้าภายใต้ก็เอิ้นว่าภายใต้ความแข็งแกร่งโดยเฉพาะการยกบทบาทเนาะคร
1: ับยกบทบาท
2: การยกบทบาทการเสื่อมสานการค้าระหว่างแขวงกับแขวงจริงๆเนาะหรือว่าเขาจะมีการปรับปรุงการเสื่อมโยงระหว่างการพักพื้นระหว่างพักพื้นแล้วกันรวมมีการเจรจาการจะตั้งปฏิบัติสัญญาเนาะที่เขาเคยมีเคยได้ยกขึ้นนะ
1: เขาม
2: ีหลายสัญญาชนิดสัญญาหรือว่าการเสื่อมโยงระหว่างการค้าระหว่างสองฝ่ายหรือว่าปัญหาพักพื้นดีสินเน้นเสริมเรื่องงานการเจรจาเนาะการเสื่อมโยงอย่างต่างๆจ
1: ้
2: ะแล้วอันที่ต่อมาเนาะอันที่3ในเรื่องงานการส่งเสริมนี่แม้ว่าเรื่องการปรับปรุงมาตรการที่บ่แม่นอัตราภาษีตัวนี้ก็สำคัญได้แล้วก็มีการร่วมมือระหว่างแขนงการนำการตัวนี้สำคัญการร่วมมือระหว่างแขนงการภาครัฐกับภาครัฐเฮาเนาะระหว่างอันนี้ก็เป็นทีนึงว่าเป็นเรื่องนึงที่จะสุ่มใส่ในตอนไหนนี
1: ้ในตอนหน้า
2: เจ้าสำหรับเรื่องงานที่2เนาะอยู่ในสาวค่ำที่2นี่แหละแม่นว่าเรื่องพื้นฐานโครงรางทางด้านคุณภาพแห่งชาติตัวนี้จะเน้นใส่การยกระดับคิดความสามารถในการกดกากันยั่งยืนหรือว่าเขาเอิ้นว่าให้เป็นที่ยอมรับของสากลเนาะมาตรฐานของสินค้าของนี่นะนอกจากนั้นแล้วแมนการปรับปรุงมาตรฐานแห่งชาติเนาะโดยเฉพาะแมนความสอดคล้องอันนี้สำคัญเนาะเขาว่าที่เขาเองกับเราได้เนาะโดยเฉพาะแมนมาตรฐานของอาเซียนบอหรือว่ามาตรฐานของสากลที่ติดไปเรื่อง ISO อย่างต่างๆ
1: เจ้า
2: เจ้านอกจากนั้นแล้วล่ะในพื้นฐานโครงรางด้านคุณภาพแห่งชาตินี่จะสุ่มใส่ก็เอื้อนว่าการตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยเฉพาะแมนการตั้งก็เน้นใส่พื้นฐานคุณภาพแห่งชาติ
1: อ
2: ันนี้ก็แมนที่เน้นในการกดกาการติดตามพื้นฐานทางด้านคุณภาพของแห่งชาตินี
1: ่เจ้า
2: สำหรับวิกที่3นี่ละแมนพวกเขาเน้นใส่แมนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะตัวนี้วิกนี้ก็สำคัญอันนึงโดยเฉพาะละแมนสุ่มใส่ที่1ละแมนว่าเรื่องการปรับปรุงนิติกรรมขั้นตอนการจดทะเบียน
1: เจ้า
2: ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
2: ันวิทยากรก็จะได้ยินเน
1: า
2: ะ
1: เวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นเวียกงานหนึ่งของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นกลุ่มหนึ่งที่เพิ่นได้มาสนทนาในรายการเฮาจึงก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นคือทั้งทานห้องนากรมมาเพราะว่าอย่างณปัจจุบันนี้การดำเนินธุรกิจยิ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งห้องนากรมเพิ่นก็ย้ำเลยว่ายิ่งเป็นธุรกิจขนาดน้อยหรือสตาร์ทอัพนี่แหละยิ่งควรจะต้องได้ฮู้ลึกซึ้งเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเฮา
2: ต้องละจ้านี่ก็ถือว่าสำคัญหลายแล้วนอกจากนั้นแล้วล่ะในเวียกงานอันการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานี่จะเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญและเป็นการส่งเสริมแรงกำเนิดคือว่า GIS เนาะ
1: เจ้า
2: ตัวนี้ละแมนในระยะต่อหน้าในแมนพวกเขาคือเอิ้นว่าการยั่งยืนแรงกำเนิดเป็นต้นแมนกาเฟ่เนาะ
1: กาเฟ่
2: ข้าวเหนียว
1: ข้าวไข่น้อย
2: เนาะกันแต่5ปีเรา
1: สิ้นแผ่นสิ้นไม้ม่อนสำเนาไม้ลาบที่แบบเป็นของเราที่เป็นทินกำเนิดอันนี้เขาต้องได้ยั่งยืนเป็นของเขา
2: เจ้าอาจจะได้เซิร์นเนาะทางกลุ่มเพ
1: ื่อนแน่นอนและการก็ว่าเขาต้องได้ให้เพื่อนมันเจาะลึกอีก
2: ว่าน
1: ี่คือเป็นเวียกสำคัญหนึ่งที่ติดพันกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า
2: เ
1: ลย
2: พ พราะนั้นก็จะเป็นยังสิสวมใส่ว่าเรื่องการยกระดับความรู้ของสังคมเนาะตัวนี้กันจําเป็นนะต้องได้ให้ความรู้แก่สังคมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รู้จักเตรียมโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งระปฏิบัติระเบียบบ่หรือว่าการเพิ่มทวีการรู้กับสากลเนาะเพราะมีการเชื่อมโยงปัจจุบันนี
1: ้
2: ในเวียดก็มาสับสินทางปัญญา
1: เจ้า
2: เจ้า
1: และนอกจากนั้นมีอย่างเพิ่มเติมนอกจากเวียกงานปรับปรุงนิติกรรมขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าส่งเสริม GIS แล้ว
2: จ้ะ
1: ยังมี
2: การยกระดับความรู้ให้สังคมรับทราบและที่สําคัญหลาย
1: ตัวนี้แล้วก็การจัดตั้งปฏิบัติ
2: เจ้าแล้วก็การเพิ่มทวีโดยเฉพาะเป็นข้อการเชื่อมโยงกับสากล
1: ขาดบ่ได
2: ้แม่
1: เฮาต้องได้ร่วมมือกับสากลเพื่อเฮ็ดแนวใดเฮาจะเคียงคู่กับสากลไปได้เอาบางเทื่อสินค้าเฮาเฮ็ดแนวใดสิส่งออกเฮาก็ต้องได้อิงเส้นนโยบายของเพิ่นในการรับสินค้าของเฮาต้องได้ปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน
2: จ้ะ
1: มานี้ต่อมาอยากให้ทั้งท่านห้องหัวหน้ากลุ่มนี้ได้เล่าสู่ฟังเนาะเล่าสู่ฟังสำหรับภาคเอกชนก็คือนี่แหละธุรกิจณปัจจุบันเมื่อก่อนเฮาจะได้ยินแต่ว่าธุรกิจ SME แต่ว่าปัจจุบันนี้ยังมีธุรกิจที่น้อยกว่าธุรกิจขนาดน้อยนั่นก็คือไมโครเนาะก็เลยเป็นMSME ณจุดนี้อยากให้ท่านได้เว้าให้ฟังตื่นมาทั้งธุรกิจที่เป็นภาคเอกชน MSME หรือว่า SME ก็ดีนี่เพิ่นจะได้รับการส่งเสริมแนวใดในแผนงานที่3
2: เจ้าสำหรับแผนงานที่3นี้ก็ถือว่าเวียกงานดังกล่าวนี่สำคัญหลายแน่นอน MSME คือทางกระทรวงได้ยกขึ้นล่ะและใน5ปีต่อหน้านี้เนาะในเวียกงานของก็เอิ้นว่าการส่งเสริมภาคเอกชนหรือว่าวิสาหกิจนี่อันที่1ละแม่นจะสุ่มใส่ละแม่นก็เอิ้นว่าสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ
1: สภาพแวดล้อมเจ้าม
2: ันที่ดีบ่ดีเนาะมูสิมา
1: ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี
2: เจ้าอันที่สุ่มใส่ละแมนเขาเอิ้นว่าการปรับปรุงขั้นตอนการสร้างตั้งธุรกิจเจ้าเป็นต้นแมนจะเขาเอิ้นว่าสุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมหรือว่าระเบียบการจดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์คือข้าพเจ้ายกขึ้นในเบื้องต้นเนาะให้มันมีความลักษณะที่สมบูรณ์ขึ้น
1: สมบูรณ์ขึ้น
2: เจ้าให้มันมีความคล่องแคล่วว่องไวส
1: ว่
2: างแน่นเต็ม
1: เจ้า
2: และนอกจากนั้นแล้วในก็เอิ้นว่าการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจนี้ก็เอิ้นว่าการปรับปรุงเข้าถึงแหล่งทุน
1: การเข้าถึงแหล่งทุนแท่งทุน
2: เจ้าการปรับปรุงเข้าการเข้าถึงแหล่งทุนเนาะโดยเฉพาะละแมนพันขบวนการการขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบริวารการค้ำประกันสินเชื่
1: อ
2: ก็คือว่าในเวียกงานของ SME เพิ่นกำลังดำเนินอยู่เน
1: า
2: ะแล้วก็เป็นผลงานก็ได้ยกขึ้นเนาะใน5ปีผ่านมานี้เนาะ
1: อ
2: ันนี้ก็ยังเป็นเวียกที่ยังสุ่มต่อ
1: สืบต
2: ่อใน5ปีต่อไป
1: เจ้า
2: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วกสิแมนยังเคยว่ายังเว้าเรื่องของตลาดแรงงานที่นี่ก็สำคัญในเนาะเวียกงานนี้ที่เคยว่ากันมีการมีส่วนร่วมกับประเด็นการที่เกี่ยวข้องเน
1: า
2: ะนี่ของเขตพลังอันนี้ของเขต
1: แรงงาน
2: เจ้าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่คือว่าจะสุ่มใส่ในเวียกงานกันเกิดมาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเจ้าในวิกที่สองเนาะในสองคำที่สามนี้โดยสปอนเซอร์แมนจะสุ่มใส่เกิดมาความอาสมะในการแข่งขันของจรกรนี่แหละ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นเวียกหนึ่งนี่เนาะที่จะสุ่มใส่ในหาดปีตานานี้โดยสปอนเซอร์แมนเขาจะเขาเอิ้นว่าเขาจะสร้างการแข่งขันแนวใดเราเพิ่นก็ได้กำหนดออกมาได้ว่าในหาดปีตานานี้มันพวกเขาจะอันที่หนึ่งเราเป็นสร้างเงื่อนไขให้จรกรนี่ก็เอิ้นว่ามีการจดทะเบียนและก็การขออนุญาตที่ถูกต้อง
1: เนาะมันจะเป็นการรวมศูนย์พอเมื่อก่อนนี้ธุรกิจอาจจะพอไผพอลาวจะบ่ได้มีการจดทะเบียนหรือว่าถูกขออนุญาตสร้างตั้งถูกต้องเพราะว่าอย่างผ่านๆมาโดยที่ทางเมื่อก่อนเนาะอนุรักษ์เองก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางเวียดงานของกองทุนส่งเสริม MSME เพิ่นก็บอกว่าในจุดนี้เป็นยังจึงเห็นความสำคัญจึงอยากให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้ให้เห็นถึงการจดทะเบียนหรือว่าขออนุญาตถูกต้องเพราะว่ามันจะเป็นผลดีในอนาคตเวลาเขาเข้าหาแหล่งทุนเขาถูกต้องตามระเบียบก็คือกฎหมายวิสาหกิจแล้วในจุดนี้มันจะเป็นหนึ่งเงื่อนไขเด
2: ้
1: อถ้าท่านถึงจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วท่านจะเข้าถึงแรงทุนได
2: ้เ
1: นาะอัน
2: น
1: ี้
2: ก
1: ็ถือว่า
2: เรียกบริษัทที่
1: กลับคืนมาว่าให้ทุกหัวหน่วยธุรกิจนี่ต้องได้จดทะเบียนอย่างคักแน
2: ่ตอบสำหรับเวียกงานของจนกรนี้นอกจากที่เขาว่าเรื่องเงินไขแล้วเน
1: า
2: ะอันที่สำคัญอีกนึงเลยแมนก็เอิ้นว่ามีการส่งเสริ
1: ม
2: การส่งเสริมแนวใดแมนการเข้าห่วมเนาะกันก็เอิ้นว่าส่งเสริมระหว่างภาครัฐนี่แหละหรือว่าเฮ็ดแนวใดให้มีการจัดจ้างของรัฐเฮาแล้วก็ให้มันเชื่อมโยงกับการส่งออกนี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่คิดว่ามีความสำคัญเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: และนอกจากนั้นแล้วละแมนก็เอิ้นว่านอกจากมีการสร้างเงื่อนไขการส่งเสริมแล้วแล้วเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงความเข้มแข็งนี่แหละให้เจ้าหน้ากอนี่เป็นต้นแมนก็เอิ้นว่าผ่านการบริการบ่การให้คำปรึกษาส่งเสริมทักษะหรือว่าเวียกงานการเงินหรือเวียกงานหันเป็นทันสมัยให้กับหัวหน่วยเนาะSME นี
1: ่
2: ถือว่าบางเทื่อในสังคมเฮาอาจจะ จะเคสเนาะจะยังว่าแต่ว่าการให้ข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงเวียกงานทางด้านข้อมูลนี่ก็อาจจะจำเป็นต้องได้มีการสร้างความแข็งในเวียกงานดังกล่าวนี
1: ้เพราะว่าในเมื่อก่อนนี้ยังมีข้อจำกัดอาจจะบ่เข้าถึงเรื่องของทักษะไม่ไหม
2: เ
1: ช่นว่าดิจิตอลนี่แหละเนาะปัญญาประดิษฐ์จังสิอันนี้ต้องได้มีการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจเนาะเจ้าและในส่วนของการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจได้เป็นคือเท่าไหร่ท่าน
2: โอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกบริเวณซิตี้สำคัญเนาะคือว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นกระสุนใส่การปรับปรุงเนาะหลายๆรัฐวิสาหกิจนึงในหั่นกะใน5ปีต่อหน้านี้ก็เป็นแผนเวียกนึงที่พวกเฮาได้เอาเข้ามาในแผน5ปีฉะนั
1: ้
2: นในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจก็ถือว่าเป็นบริเวณที่สําคัญ
1: โดยเ
2: ฉพาะเฮาสิหันแนวใดให้หน่วยรัฐวิสาหกิจเฮานี่เกินว่ามีผลกําไรเนาะการบริหารจัดการแนวใดที่ดี
1: อันนี้สําคัญดําเนินธุรกิจต้องมีกําไรเฮาสิช่วยเพิ่นแนวใดหรือว่าปรับปรุงคือแนวใดอันนี้ต้องได้มาวางแผนกันในตอนน่ะ
2: พร้อมกันนั้นก็สุ่มใส่ความโปร่งใสเนาะมันก็เอิ้นว่ามีความยืนยงเนาะมีการทดสอบกฎกะทั้งภายในภายนอกให้ได้
1: แล้วนอกจาก3แผนงานหลักที่พวกเราล้มกันมาแล้วได้ยินว่ายังมีแผนงานที่เป็นการสนับสนุนปิ่นอ้อมอีก4แผนงานในจุดนี้ท่านพอบอกได้บ่ว่ามีอย่างใด
2: เจ้าถือว่าใน4แผนงานปิ่นอ้อมก็ถือว่าเป็น4แผนงานใหญ่เช่นกันเนาะคือเข้าไปในเบื้องต้นแล้วว่าใน4เวียกแผนงานปิ่นอ้อมนี่อันที่1แผนงานที่1ละแม่นเป็นแผนงานก็เอิ้นว่าสร้างคิดความสามารถสร้างคิดความสามารถนี่สำคัญละแมนใน5ปีต่อหน้านี้จะได้ลงเลิกละแมนก็ได้วางจุดสุ่มเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: อันที่1ละแมนก็เอิ้นว่าเพิ่มความอาจสามารถในการวางแผนอันนี้ก็สำคัญด้วยเนาะในการวางแผนนี้อันที่2ละแมนเฮ็ดแนวใดในการเพิ่มทวีเทคนิควิชาการในภาครัฐเท่านี้แหละให้มีความเข้มแข็งเนาะคือเฮาฮู้ปัจจุบันนี้ว่าทางด้านเทคนิควิชาการหรือว่าเวียกงานขันเป็นทันสมัยนี่เนาะมันก็นับมือนับมีความก้าวกระโดด
1: ก้าวหน้าพัฒนา
2: เจ้าวิชาการเฮาสิหันแนวใดสิมีความเกินว่า
1: ทันสมัยต่อไปแนวใด
2: เจ้าอันนี้จําเป็นต้องได้
1: เจ้า
2: ภาครัฐเฮาเองก็จําเป็นต้องได้สุ่มใส่เนาะให้นับมือนับเกินว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
1: เจ้า
2: แล้วนอกจากนั้นแล้วก็แม่นพวกเฮาก็สิเน้นใส่เรื่องการถ่ายทอดความรู
1: ้
2: การวนไส้หรือว่าการคุ้มครอง
1: เนา
2: ะมีสําคัญหลายโดยเฉพาะมันคําว่าการเกินว่าการถ่ายทอดความรู้ก็คือกับเฮาสร้างพนักงานสืบทอดนี่แหละเนาะให้เป็นรุ่นไปอันน
1: ี้
2: เป็นความสําคัญที่พวกเฮาจะสุ่มใส่ในแผนงานปิ่นอ้อมนี
1: ้
2: เจ้าต่อมาเนาะนอกจากเวียกงานสร้างคิดความสามารถแล้วก็แมนแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเขาเอิ้นว่าตำทิศยืนยงนี่แหละ
1: เจ้า
2: ตัวนี้ในเวียกงานนี้ก็ถือว่าสำคัญหลายเลยเนาะมันก็เป็นแผนงานที่พวกเขาเสริมสานกับสากลเช่นกันโดยเฉพาะแมนอันเขาเอิ้นว่าการผลิตให้มีความยืนยงให้เป็นสีเขียวจังซีเนาะให้มีความยืนยงฉะนั้นในเวียกดังกล่าวนี้ก็แมนสุ่มใส่เขาเอิ้นว่ากำหนดหรือว่าการสุ่มใส่ให้ก็เอิ้นว่าให้ถึงมาตรฐานเนาะให้ไปตามมาตรฐานของสากลจองมาตรฐานของ ESG บ่จังซี่มาตรฐานเอิ้นว่าเศรษฐกิจสังคมเนาะหรือว่าการนําใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นต้นแมนเอิ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจังซี่เนาะหรือว่าการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโครงการที่พวกเฮาดําเนินเนาะการคุ้นจังซี่ให้มันคุ้มค่าแล้วว่าง่ายๆเนาะให้ไปตามมาตรฐานบ่จะเป็นมาตรฐานของสปลาวหรือมาตรฐานของสากลที่เฮาเสริมสานเห็นเวียก
1: จ
2: ะมีการเคลื่อนประสานสมทบกันแต่นี่ก็ถือว่าสำคัญหลายเนาะนอกจากนั้นแล้วเนาะพวกเขากาในแผนงานที่3นี่ละแมนเคลื่อนว่าแผนงานลิงก์กันหันเป็นดิจิตอล
1: เจ้าก็ไปกลับมาก็ยังบ่หลุดพ้นจากดิจิตอลมันมีความจำเป็นแท้ๆเนาะทุกท่านที่จะต้องหันให้เป็นดิจิตอลให้ได้
2: เจ้าโดยเฉพาะแผนงานดังกล่าวนี่ละแมนโอ้ข้าพเจ้าคิดว่าเกือบทุกเวียกงานของคณะอุตสาหกรรมค้า
1: เจ้าก
2: ำลังหันสู่การหันเป็นดิจิตอลเจ
1: ้
2: าถือว่าเป็นนอกจากพวกเขาหันภายในแล้วก็ต้องได้ไปเสริมสานกับแผนงานระดับ
1: สากล
2: นั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่ากำลังสุ่มใส่โดยเฉพาะละแมนคือเขาได้ยกขึ้นเนาะแผนงานไม่ว่าจะเป็นผลงานใน5ปีผ่านมาหรือว่าในหลายเสาข้ามเนาะที่หลายๆเวียกงานละแมนการหันคือว่าการเล็งหันเป็นดิจิตอลละแมนเขาเอิ้นว่าหันสุ่มใส่การออกอนุญาตต่างเนาะให้มันว่องไวในเป็นดิจิตอลหรือว่าการเก็บกำทางด้านข้อมูลสถิติอย่างสิก็ต้อง
1: ให้เป็นดิจิตอล
2: ให้มันว่องไวขึ้นเนาะหรือว่าก็เอิ้นสร้างฐานข้อมูลการสร้างฐานข้อมูลเป็นต้นแมนการนําเข้าบ่ส่งออกอย่างส
1: ิ
2: ก็ต้องเป็นดิจิตอลเนาะ
1: ให
2: ้มันว่องไวแล้วมีการเสริมสานกับภาคส่วนแขนงการ
1: ที่มันเกี่ยวข้อง
2: นอกจากนั้นแล้วก็เอิ้นว่าการยกประสิทธิภาพการผลิตบ่หรือว่าการดําเนินธุรกิจที่เป็นอีคอมเมิร์ซจังซี่เนาะก็เป็นแผนงานนึงที่นอนใน5ปีต่อหน้าที่คิดว่าเนาะที่ทางกระทรวงเฮา

0: เป็นแผนงานที่สำคัญเนาะในแผน
1: เจ้
0: ง
1: า
0: านที่3นี้สำหรับเรื่องงานปินอ้อมแผนงานที่4เนาะก็คือเขาได้ยกกันเบื้องต้นอีกละ
1: เจ้า
0: หมายความว่าในแผนงานส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศหรือว่าการมีส่วนร่ว
1: ม
0: โอ้ตัวนี้คือเขาได้ล้มกันเนาะทางพิธีกรก็ได้ล้มกันก็ว่าในแผนงานดังกล่าวนี้ก็ถือว่ากำลังเนาะปัจจุบันนี้กำลังสร้างยุทธศาสตร์เนาะแล้วก็มีก็เอิ้นหลายแผนงานที่โดยสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองเพศหญิง
1: เจ้า
0: การส่งเสริมเพศหญิงหรือว่าการมีส่วนร่วมจริงๆหรือว่าการสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองเพศหญิง
1: เจ้า
0: การได้มีส่วนร่วมอยู่ในแผนงานดังกล่าวนี้หรือว่าหนึ่งในท่านติดพันการดำเนินธุรกิจและแมนก็มีแผนงานก็เรียกว่าการส่งเสริมสมาคมธุรกิจหญิงเนาะก็มีอยู่ในแผนของคะแนนการเท่าไหร่ปีต่อหน้าพร้อมกันนั้นอันสำคัญคือเรายกขึ้นเบื้องต้นและแมนการส่งเสริมผู้ประกอบการพิการบอกเลยว่าที่ว่าก็เอิ้นว่าม
1: ีความ
0: ส
1: ู
0: งใส่เจ้าความปกป้องทางด้านทางกายนี่ก็สูงใส่ในเวทงานดังกล่าวนี้ปรากฏว่าเวทงานดังกล่าวนี้ก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวดีสมควรเนาะโดยเฉพาะเป็นในวิการส่งเสริมแล้วก็มีการเขาเอิ้นว่าซุปนิ้วเน
1: า
0: ะให้มีส่วนร่วมอยู่ในสังคมก็คือกับการดำเนินเวทงานของการแข่งขันกันค่ะสังคมในการค้าของพวกเขาเจ้า
1: เจ้าโอ้ฟังมาแล้วเกือบหนึ่งสมองของเขาก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ควบคุมทุกมิติอย่างแท้จริงหลายๆเวียกงานหลายๆเสาค่ำหลายๆแผนงานปิ่นอ้อมเนาะมานี่อยากให้ทางทานห้องหนากลมเนาะได้ย้ำคืนเติมอีกว่าเพื่อเฮ็ดให้แผนงานฉบับนี้แผนพัฒนาฉบับนี้บรรลุผลยังเป็นรูปธรรมขั้นตอนกลไกการจะตั้งปฏิบัติในภาคที่3นี้เพิ่นได้กำหนดไว้แนวใดเนี่ย
0: เจ้าที่ว่าสำคัญเลยเนาะในกลไกโดยเฉพาะละแมนในมาตรการกลไกการจะตั้งปฏิบัติในละแมนในเบื้องของคะแนนการเนาะในแผน5ปีต่อหน้านี้สำคัญละแมนนึงพอจะสุ่มใส่การสร้างความเข้าใจนี่แหละคือเขากำลังล้มกันนี่แมนและมีความเอกภาพเน
1: า
0: ะในแผน5ปีต่อหน้านี
1: ้
0: โดยเฉพาะแมนในภายในกระทรวงเองเนาะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาครัฐหรือภาคสังคมทั้งส่วนกลางในท้องถิ่นเน
1: า
0: ะต่อไปละแมนพวกเขาสร้างแผนดำเนินงานปฏิบัติคือข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันนี้พวกเขาสุ่มใส่จะสุ่มเนาะในปี2016และสร้างจะสุ่ม2017เนาะกลไกนึงหลังจากนั้นเราก็สิมีการแบ่งความไปซอบเนาะให้แต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นกลมกล่องนี่แหละ
1: บรรดาก
0: ลมบรรดากลม
1: บร
0: รดาสถาบันหรือว่ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้า
0: ต้องเอาแผนดังกล่าวไปผันขยายในการจัดตั้งปฏิบัติ
1: ให้เกิดผลเป็นจริง
0: ถูกต้องแล้วเจ้าเพราะนั้นก็จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านบุคลากรนี่แหละพนักงานพวกเขาแล้วก็มีการสำคัญอีกนึงเราเป็นการที่ตามกฎการายงานความคืบหน้าการประเมินผลติดตามทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะมีการถอนประเด็นปรับปรุงห้าหกอันที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมันจะต้องได้ปฏิบัติทั้งหมดนั่นเจ้าอันนี้ก็เป็นสุ่มใส่ในขอดการจะตั้งปฏิบัติหรือว่ากลไกการจะตั้งปฏิบัติแผน5ปีในฐานะนี
1: ้เจ้าอันนี้คือแผนที่พวกเราล้มกันหวังว่าโอกาสต่อไปเราจะได้มาเบิ่งว่าผลจากการจะตั้งปฏิบัติเป็น
0: เ
1: ท่าไหร่เน
0: า
1: ะสิได้เซิร์นไว้ล่วงหน้า
0: เจ้า
1: ให้ทางให้ทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลนี้มาอีกในสุดต่อไปก็อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้มาเบิ่งว่าใน2016นี้มีอันใดแน่ที่เป็นจุดสุ่มใน2016หา2017เนาะมื้อนี้เบิ่งจากเวลาแล้วก็พอดีเลยเนาะเหลือเวลาท้ายอีก 2-3 นาทีคันสั้นก่อนที่พวกเราจะจบการสนทนาท่านมีหยังเพิ่มเติมก่อนจบรายการบ่ฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
0: อีกท่านนึงเนาะในนามต่างหน้ากลมก็คือกับในนามที่ได้รับมอบหมายเนาะในการให้ข้อมูลก็ต่อกับแผนพัฒนา5ปีข้างหน้าของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี้กับเจ้าก็แสดงความใจยังสูงเนาะมันยังถูกภาคส่วนที่ได้ให้การประกอบส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาใหญ่แผน5ปีฉบับนี
1: ้
0: ก็บอกยังยิ่งว่าบรรดาท่านจะสืบต่อให้การสนับสนุนและประกอบส่วนทางด้านวิชาการค
1: ือ
0: ฮ้อนสำคัญเนาะและการประกอบส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เขาเอิ้นว่าการกำหนดคาดหมายจุดสูงทิศทางของการพัฒนาแผน5ปีข้างหน้า5ปีต่อหน้าของคะแนนการอุตสาหกรรมการค้านี่ได้รับผลผลเป็นแต่ละอย่าง
1: เจ้าโค้ชอิงก็ขอบใจหลายๆที่สละเวลามาให้ข้อมูลให้เราได้เห็นว่าในเวียกงานของการจะตั้งปฏิบัติก็คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าใน5ปีข้างหน้านี้เนาะให้ทุกท่านได้ติดตามไปนํากันในแต่ละระยะบ่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยเนาะ2026ไปจนฮอด2030อีกเดือนนึงขอบใจท่านนางโคตมีจันทมาลินห้องหัวหน้ากลุ่มนโยบายนโยบายเนาะแล้วก็มีอย่างตื่ม
0: แผ
1: นพัฒนานี่แหละเห็นหลายๆเรียกลงกัน
0: และ
1: ประเมินผลโฆษกพยายามสิเอา2อย่างมาตอนนี้แต่ที่จริงแล้วเพิ่นจะมี3เรียกหลักๆนี่คือกลุ่มนึงที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็แม่นให้ทุกท่านนี่สามารถติดตามผ่านรายการของพวกเราได้ก็เชื่อว่าในรายการก็จะพยายามเอาข้อมูลทั้งกลุ่มมาเว้าสู่กันฟังและคือดังที่เพิ่นได้แจ้งไปว่าแต่ละเรียกงานนี่จะขึ้นกับกลุ่มขึ้นกับสถาบันขึ้นกับรัฐวิสาหกิจที่เพิ่นจะมาอุ้มสนทนาในรายละเอียดหรือว่าลงลึกสู่พวกเราฟัง แล้วก็ให้ทุกท่านนี้ได้ติดตามรายการของพวกเราตลอดเนาะเพราะจะมีข้อมูลมาว่าอุลุมสุกันฟังกับรายการ MOI

0: ที่สื่อสารทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น. วันนี้ขอบใจและพวกเฮาก็สิได้ลากันพร้อมกับเวลาอาหารเที่ยงเนาะขอบใจอีกเทื่อนึงทานห้องหัวหน้ากลุ่มแผนพัฒนานโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลเนาะสิได้ลาไปพร้อมกับอาหารเที่ยงขอให้ทุกท่านนั้นกินข้าวแซ่บๆและก็มาติดตามรายการของพวกเฮาได้ใหม่ในมื้ออื่นเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยแขกรับเชิญทุกท่านลาไปก่อนสบายดีขอบใจหลายๆ
1: ขอบใจ
0: หลายๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะเดินทางถึงนครหลวงบิสเกตของเกียร์กิสถานเพื่อเข้าร่วมกองประชุมองค์การหัวมือเสียงไห้กับคู่ร่วมเจรจาประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางลงขึ้นไปเยี่ยมยามและช่วยเหลือประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาบรรยากาศการไขสุขเฮียนใหม่ในขอบเขตทั่วประเทศเวียดนามเยอรมันตั้งเป้าหมายการค่าส่งฝ่ายให้บรรลุ20ดอลลาร์การโซ่โกงและก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในสิงคโปร์หลุดลงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตอนเที่ยงเมื่อวานนี้พระราชทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางถึงนครหลวงบิสเกตสาธารณรัฐเกียร์กิสถานเพื่อขอร่วมกองประชุมองค์การหัวมือเสียงให้บวกคู่ร่วมเจรจาจัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมวันที่1กันยายนนี้พิธีต้อนรับจัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่สนามบินสากลมานัสพระธานทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยคณะได้ถูกต้อนรับโดยท่านอาร์เดเบกกาซึมารีเยฟประธานคณะรัฐมนตรีของเกียร์กิสถานหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศและห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเกียร์กิสถานพร้อมด้วยคณะรวมทั้งเอกอัครราชทูตลาวและเจ้าที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้แม่นตอบสนองตามการเสื้อเสื้อนของพนาธานซาดื้อซาปารบประธานาธิบดีเกียร์กิสถานโดยการเป็นประธานกองประชุมของเกียร์กิสถานจัดขึ้นภายใต้คำขวัญการเพิ่มทวีบทบาทขององค์การสหประชาชาติในความเป็นแกนกลางของระเบียบโลกที่ยุติธรรมการประกอบส่วนของบรรดาประเทศองค์การหัวมือเสียงให้บวกคู่ร่วมเจรจาต่อการสร้างโลกหลายขั้วโดยมีบรรดาประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกคู่เจรจาและประเทศสังเกตการองค์การหัวมือเสียงให้เข้าร่วมพิเศษการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ลาวได้เข้าร่วมในนามประเทศคู่เจรจาขององค์การหัวมือเสียงให้อย่างเป็นทางการพนันธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศยังมีแผนจะพบปะสองฝ่ายกับคู่ร่วมตำแหน่งในระยะเข้าร่วมกองประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางแผนการร่วมมือในตัวหน้าน
0: ายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในทั่วประเทศเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเฮียนการโซนในศกเฮียนใหม่2026-2027นี้ให้เปรียบดังปางบุญใหญ่ของศกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นและมีประสิทธิผลหับประกันคุณภาพการเฮียนการโซนแก้ไขปัญหาจุดของข้างในศกเฮียนผ่านมาเป็นต้นอัตราการปะละการเฮียนถึงว่ามิเทียงหลุดลงแต่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวปัญหาขาดเคินคู่โซนการเข้าเฮียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ได้รับการหั่นเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและอื่นๆท่านสนใจศรีพันโดนายกรัฐมนตรีมีคำเห็นเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศอย่างในโอกาสวันไข่สุขเฮียนใหม่2026-2027ว่าผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นจงเสริมสูและเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถาบันการศึกษามีการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักเน้นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามซุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างขบวนการกีฬากายกรรมศิลปะวรรณคดีและสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้ความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีเน้นนักเตือนว่าการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงบรรดาแขวงเมืองนครต้องสืบตัวเอาใจใส่จัดตั้งพันขยายผลสำเร็จก็คือมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม
1: แผนการ5ปี2026-2030 คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อยึดมั่นทัศนะของภาคเกี่ยวกับการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ด้านจินตนาการยกระดับคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีของภาคเพื่อเฮ็ดให้ทันแถวการนำขั้นสูงพนักงานลักแลงขั้นต่างๆมีทักษะในการวิเคราะห์ฮู้ใจแยกปัญหาใหม่ๆที่เร่งทวงให้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องในแต่ละระยะท่านังสีใสหรือเดชมุ่นสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสืบต่อเพิ่มทวีศึกษาอุปถัมภ์การเมืองแนวคิดอยู่ภายในฐานแถวสมาชิกพรรคพนักงานติดพันกับการดำเนินปัวแปงภายในพรรคอย่างต่อเนื่องปลุกระดมขบวนการฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและแบบอย่างน้ำหน้าของสมาชิกพรรคพนักงานสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้การจัดตั้งพรรคแต่ละขั้นมีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในทุกด้าน
3: เพิ่มจะมีการศึกษาวงการเมืองในผิดภายในทั้งแถวสมาชิกพรรคพนักงานยึดทันกับการดำเนินการปลุกแปงให้ในพรรคอย่างต่อเนื่องปลุกระดมขบวนการฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพรรคพนักงานแก้ไขสภาพการทุเบาต่อการพัฒนาทางด้านการเมืองและผิดในทั้งแถวสมาชิกพรรคพนักงานทางตำรวจสืบต่อสาขาความเข้มแข็งในการจัดการพรรคแต่ละขั้นให้ปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นในทุกด้านเปลี่ยนแปลงนั่นในระบบการเมืองยกสูงคุณภาพของสมาชิกพรรคด้วยยึดมั่นตามกฎระเบียบของพรรคก็คือหาหลักการ3จิตนำในการก่อสร้างพรรคเพิ่มทวีกันภาพแบบร่วมสูงเอกภาพของคุณการพรรคก็ควรเป็นเจ้าการประดิษฐานของคณะพรรคในแต่ละองค์เขตในแต่ละขั้นในการจัดตั้งทั้งขยายบรรดาหน้าที่ของพรรคเพิ่มทวีการติดตามกฎกาเล็กเดียวแก้ไขกฎการอย่างพออยู่ภายในพรรคปรับปรุงวงการหลักในการพัฒนาแต่เกี่ยวไรมีประสิทธิภาพสารการนั้นเพียงดังที่แห่งลูกเสือทุกข์ขอในเดียวทางพนักงานหักประกันไม่หักคุณชัดเจนสร้างให้ได้ทั้งแถวพนักงานนักภาคองค์กรและพนักงานวิชาการที่ดีที่เก่งมีความรู้ความสมาร์ทความสำนักงานมีคุณค่าการเมืองและแนวมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมหักประกันลักษณะสืบทอดเป็นแทนแห่งตัวเมืองประกอบด้วยสังคมมีเพศนิ่งและเข้าส่วนอย่างเหมาะสม
1: ท่านังสีใสหรือเดียดมุนสอนในห้องตึมวา5ปีต่อหน้าจะสืบตัวประปรุงโครงการจัดตั้งในระบบการเมืองไปตามทิศกระทัดหัดสมเหตุสมผลโปร่งใสเข้มแข็งและเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพกำหนดพระบทบาทการเป็นขันคุ้มครองให้จ่าแจ้งหัดกลุ่มบ่ซ้ำซ้อนหันการบริหารรัฐให้มีความโปร่งใสว่องไวทันสมัยและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
0: เมื่อวานนี้พลเอกคำเลียงอุทไกรโสนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงเคลื่อนไหวติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมและให้ทิศซีนำการแก้ไขภัยพิบัติอยู่แขวงหลวงน้ำทาโดยการต้อนรับของพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะอยู่ที่สนามบินกองบัญชาการทหารแขวงในโอกาสนี้พลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์รายงานสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบซึ่งทานได้ตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเหตุเวียกของพลเอกคำเลียงอุทไกรโซนพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของขันเทิงก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของทานเองต่อการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาระหว่างวันที่28หาวันที่30สิงหาผ่านมาได้มีฝนตกหนักอยู่แขวงหลวงน้ำทาเห็นให้เกิดมีสภาพน้ำไหลสู่น้ำท่วมหนักอยู่หลายบ้านภายในแขวงเขตเศรษฐกิจพิเศษโบเต็นแดนงามโรงเรียนมอสอสนเผาโรงเรียนมอสอนาเตยเส้นทางหลายสายถูกตัดขาดเขตการผลิตเฮือนซานทรัพย์สินของประชาชนมี2เมืองที่ถูกผลกระทบคือเมืองหลวงน้ำทาจำนวน33บ้าน 2,463 หลังคาเรือนและเมืองนาเล11บ้านได้รับผลเสียหายเป็นจำนวนหลงหลายยังบ่สามารถประเมินมูลค่าได้ปัจจุบันระดับน้ำแม่นหลุดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ต้องได้สืบต่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดย้อนว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นการน้ำแขวงได้ซีน้ำให้บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องบรรดาเมืองปลุกระดมทุกภาคส่วนในสังคมเข้าช่วยเหลือประชาชนและยกย้ายออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปอยู่ศูนย์รับต้นผู้ประสบภัยที่แขวงจัดสรรไว้มีจำนวน6จุดพร้อมทางโฆษณาให้ประชาชนและสังคมยกสูงสติระวังตัวกะเกียมหับมือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้า ภายหลังที่ได้ประกาศให้แขวงหลวงน้ำทาเป็นเขตประสบภัยพิบัติแล้วแขวงได้นำไส้ส่งกำลังทหารและกำลังตำรวจยกย้ายประชาชนทรัพย์สินไปไว้บนปลอดภัยได้ช่วยน้ำดื่มน้ำไส้อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้บรรดาบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและได้ระดมกำลังสาวหนุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยประชาชนทำความสะอาดเฮือนซานจะเร่งการเก็บกำข้อมูลผลเสียหายจากน้ำท่วมให้ไวเท่าที่จะไวได้ปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาต้องการข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ประจำวันที่จำเป็นเครื่องนุ่งห่มจากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้เรียกร้องให้การน้ำแขวงจงพร้อมกันเอาใจใส่ฟื้นฟูสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดาเผ่ารวมทั้งถนนหนทางเฮือนซานบ้านทรงให้นาหัวสวนของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
1: เมื่อวานนี้พลตรีกงทองสุขวงศ์กรรมการคณะภาคกระทรวงรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะได้สมทบกับทานบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงอุดมไซพร้อมด้วยการนำของแขวงลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามติดตามสุกยู่และโซเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองน้ำหมอมีทานไก่เพชรอินภูเวียงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองน้ำหมอพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมติดตามการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพื่อแก้ไขและเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองสิ่งที่จำเป็นให้กับประชาชนโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มรวมทั้งวัตถุอุปกรณ์และเครื่องมือนำไส้เข้าในการทำความสะอาดเฮือนซานและสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้การลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก่อนอื่นคณะได้รับฟังการรายงานสภาพโดยรวมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่18หา30สิงหาแล้วนี้โดยเฉพาะข้อมูลจำนวนบ้านขอบเขตและครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนั้นท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงได้เน้นนักบางปัญหาหีบด่วนเป็นต้นการฟื้นฟูบรรดาพื้นฐานคงลางให้คืนสู่ปกติโดยไวไฟฟ้าน้ำประปาโรงเรียนห้องหมอสัญญาณโทรศัพท์และสถานที่บริการอื่นๆที่ติดพันกับการเก็บกำข้อมูลสถิติความเสียหายเพื่อกำหนดการช่วยเหลือให้ทันกับสภาพการ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อนี้แม่นวันที่1กันยาวันไข่สุขเฮียนใหม่2026-2027อย่างเป็นทางการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับบรรยากาศโดยรวมแม่นดำเนินไปอย่างฝุดฟืนครูอาจารย์อยู่แต่ละโรงเรียนได้ต้อนรับนักเรียนของตนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเว้าเฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันประเทศได้ไขสกเฮียนใหม่ด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นเช่นเดียวกันนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
4: พิธีไขสกเฮียนใหม่2026-2027ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์นครหลวงจันทน์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเข้าหลบถุงซาดมีนักเรียนผู้อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียนเป็นจำนวนหลายเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นอาจารย์แซวทองคำสมภูอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์ให้สัมภาษณ์ว่าบรรยากาศในมื้อไข่สุกเรียนใหม่นี้แม่นมีความคึกคืนพอสมควรและปีนี้เห็นว่าได้มีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนหลายถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาสำหรับปีผ่านมาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์แมนโรงเรียนที่มีคุณภาพตัวแบบด้านการเรียนการสอนโรงเรียนเกี่ยวสะอาดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีและเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด
5: มื้อนี้ถือว่าคึกคืนหลายเนาะบรรยากาศก็เป็นใจเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะบังเอิญมื้อนี้หันทางโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเพิ่นก็เลยมาเปิดพิธีไข่สกเฮียนใหม่อยู่โรงเรียนของเฮาเนาะถือว่าเฮ็ดร่วมกันทั้งศึกษาเมืองกับโรงเรียนมศเจ้าอนุวงศ์เนาะถือว่ามาเบิ่งแล้วนักเรียนเนาะสำหรับปีนี้ค่อนข้างว่าหลายกะประมาณ800ปลายคือปีผ่านๆมาเนาะเว้าถึงนักเรียนนี่คือตัวอย่างชั้นม5นี่ถือว่าหลายห้องนึง60ปลายคนเนาะสำหรับสกเฮียนนี่ส่วนห้องอื่นๆหั่นกะ40กว่าคนฉะนั้นแหละมาเบิ่งสถิติถ้าเทียบกับสกเฮียนผ่านมาถือว่าสกเฮียนนี่จะหลายเป็นพิเศษเนาะแล้วนักเรียนปะละกะบ่ค่อย ยมีเพราะว่าส่วนหลายเป็นกับเจ้ายุ่งง่ายกับแม่นยุ่งง่ายน้ำผู้ปกครองอิงใส่ผู้ปกครองว่าไปยุ่งง่ายบอลประจำการบอลหรือว่ายุ่งง่ายบ้านยายเฮือนเนาะตัวนี้นี่แต่ว่านักเรียนป้าหลานเออว่าบ่ค่อยมีปีผ่านมาโรงเรียนเฮามีเรียนพ้นเด่นคือโรงเรียนได้โรงเรียนเฮาได้เป็นโรงเรียนคุณภาพตัวแบบด้านการเรียนการสอนเนาะปีนี้นี่เฮาก็สู้ซนปัญหา1ละแม่นเฮาจะพยายามสร้างนักเรียนเฮาให้ได้เป็นนักเรียนเก่งเนาะสามารถยัดได้ใบประกาศแดงนําโรงเรียนอื่นๆหั่นถือว่าปีนี้เฮาจะเร่งใส่การปฏิบัติการเรียนการสอนหั่นให้มันมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าให้หลายเนาะอีกอันนึงเฮาก็จะพยายามรักษามุนเสื้อที่ว่าผลงานเฮาย่านมาได้บ่ว่าจะเป็นโรงเรียนคุณภาพตัวแบบบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนเขียวสะอาดสิ่งแวดล้อมดีหรือว่าเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดเนาะตัวนี้นี่แม่นเฮาจะรักษามุนเสื้อตัวนี้ไว้ในนามผู้บริหารเนาะอยากฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านบ่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่โรงเรียนใดก็ตามอยากให้ผู้ปกครองหันให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการศึกษาอบรมลูกหลานเพราะว่านักเรียนมาโรงเรียนก็แม่นหน้าที่ของครูอาจารย์เป็นผู้ศึกษาอบรมส่วนกลับไปบ้านเนาะก็แม่นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือว่าทางอำนาจการปกครองเนาะฉะนั้นถ้าว่าพ่อแม่ผู้ปกครองกับโรงเรียนสังคมสมทบกันนักเรียนที่เกิดมีปัญหาอยู่ในสังคมมันอาจจะลดพรเนาะ
4: โอกาสนี้น้องนักเรียนจํานวนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกของตนในมือไข่สุกยันใหม่ครั้งนี้ว่า
6: น้องมีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจหลายที่ได้เจอครูใหม่และพ่อกับแม่ก็ได้ซื้อเครื่องใหม่ให้สุดการเรียนใหม่ให้น้องน้องอยากเรียนให้เก่งเสียงให้ขึ้นจนได้ไปแบบต่างประเทศหลายๆประเทศปีนี้เรียนห้องม.3อยากฝากถึงว่าเราต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้ตนเองได้ก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆ
7: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายที่ได้พบหมู่ใหม่แล้วก็หมู่เก่าตนเองจะตั้งใจเรียนฝึกฝนล่อหลอมตัวเองแล้วก็ฝึกค้นคว้าบทเรียนล่านึกเป็นนักบินตั้งใจเรียนภาษาแล้วก็เรียนวิชาอื่นๆในสงเรียนนี้น้องอยากฝากหมู่เพื่อนให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเอง
4: สำหรับสงเรียน2006-2007นี้โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์จะได้เอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกให้ได้ตามคาดหมายสืบต่อสร้างนักเรียนเก่งให้ได้ใบประกาศแดงสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนตัวแบบคุณภาพอื่นๆจัดการแข่งขันกีฬาศิลปะแข่งขันเรียนดีเรียนเก่งของนักเรียนและเอาใจใส่สร้างแผนพัฒนาโรงเรียนตามการกำหนดของขันเทิงวางออกให้เป็นขบวนการฝดฟื้นบลังท้องเกียงคำสนีรายงานข่าวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์นครหลวงจันทน
0: ์ส่วนอยู่บริคำไซเป็นอีกแขวงหนึ่งที่ได้ไข่สุกเห็นใหม่พร้อมกันกับแขวงอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
8: ในพิธีทานหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ขึ้นรายงานย่อในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผ่านมาในสุขเรียนปี2025-2026มีผลสำเร็จแต่ละด้านคือใน10คาดหมายที่สภาพพองผ่านการประเมินสามารถบรรลุได้7คาดหมายและยังบ่บรรลุ3คาดหมายคือ1อัตราเข้าเรียนของเด็ก5ปีหลุดจากสุขเรียนผ่านมา 83.3% มาเป็น 81.9%คาดหมายให้บรรลุสูงกว่า 83.8% 2อัตราปาราของนักเรียนชั้นประถมเพิ่มจากสุขเรียนผ่านมา 2.8% มาเป็น 3.5% คาดหมายให้ลดลงต่ำกว่า 2.6% 3อัตราเข้าเรียนรวมชั้นมัธยมต้น 74.1% คาดหมายให้บรรลุ 75.1%ในสุขเรียนผ่านมาสามารถประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพของแขวงใด1แห่งคือโรงเรียนม.ต้นโพธิ์ศรีและประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพขั้นเมืองใด1แห่งคือปฐมพลไซเนื้อเมืองปักสันแผนเวียกจุดสุ่มสุขเรียน2026-2027แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะสืบต่อเอาใจใส่สู้ซนให้3คาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุในสุขเรียนผ่านมาเป็นต้นแม่นการสร้างและขยายโรงเรียนคุณภาพให้ได้หลายเติมและไปสู่เมืองที่ยังบ่ทันมีโรงเรียนคุณภาพก็เกี่ยมความพร้อมทางด้านครูและโรงเรียนในการรับรองระบบการศึกษาจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 ให้ได้ปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนนโยบายของขั้นเทิงวางออกจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: ส่วนอยู่แขวงเซญบุรีได้ดำเนินการไขสุกเฮียนใหม่2026-2027อย่างเป็นทางการในมื้อนี้เช่นเดียวกันนักข่าวแขวงเซญบุรีรายงาน
9: ในพิธีท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นปราศัยต่อพิธีไขสุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026-2027ทั่วแขวงไสยบุรีว่าวันที่1กันยาคมทุกๆปีเป็นมื้อไขสุกเฮียนใหม่เอกภาพทั่วประเทศเบารวมบ่เฉพาะก็คือแขวงไสยบุรีจุดประสงค์ก็เพื่อประกาศให้ทั่วสังคมได้รับรู้ว่าโรงเรียนทุกแห่งได้เปิดประตูต้อนรับน้องนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บริหารการศึกษากีฬาครูอาจารย์และทุกภาคส่วนในสังคมเริ่มเฮ็ดหน้าที่ของตนขบวนการสร้างขังปัญญาขังสมองที่เป็นอนาคตอันสว่างสวัยและเป็นเจ้ากลางของการพัฒนาประเทศชาติได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
10: รัฐบาลกับการปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นของเพิ่มทวีกับที่ดำเนินการเบื้องต้นเพื่อสุขลูกคณะพัฒนาการศึกษาขั้นตาแสงขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเพื่อสร้างเงินไขเพื่อการพัฒนาการศึกษาและกีฬาในระยะใหม่ของถึงสุขเพียงปี2026-2027เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามระดับขั้นมาที่ว่าไว้
9: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงยังได้กล่าวเติมว่าสิ่งที่น่าสรรเสริญและสมเสยแม่นการสอบเส้นจบชั้นมัธยมตอนปลายในศุกร์เหียน2025-2026ที่ผ่านมาสำหรับแขวงไสยบุรีมีนักเหียนซ่องน้องสมาร์ทญาติได้เบิกประกาศสนียบัตรแดงเพิ่มขึ้น1น้องซึ่งหับบุรีมสิทธิ์พิเศษเลือกเหียนทึกบรรจุสับสนไปเหียนต่างประเทศ1น้องและภายใน1น้องส่วนท่านแท้ครูอาจารย์แม่นมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงเสมันต่อกันำผาของพรรคลัดมีความจุบจาวห้าวหั่นมีน้ำใจฮักอาชีพแผงเด็กจันสมัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงไสยบุรี
1: แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันเอาใจใส่แก้ไขปัญหาแรงงานอยู่ภายในแขวงเพื่อสร้างสิ่งมือแรงงานให้มีคุณภาพตอบสนองแรงงานภายในและต่างประเทศอย่างเพียงพอท่านคำเพชรศรีดาวีหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้เวียกงานแรงงานอยู่ภายในแขวงได้รับการแก้ไขแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้ร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจัดกลุ่มประชุมปรึกษาหารือหลายปัญหาในสายสร้างสีมือแรงงานให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองให้ตลาดแรงงานอยู่ภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการจัดหาเวียกเขตงานทำให้แรงงานอยู่ภายในแขวงสร้างโอกาสให้เขาเจ้าได้พัฒนาสีมือมีเวียกเขตงานทำมีหลายหับรวมทั้งคุ้มครองแรงงานต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสารวันให้เข้าสู่ระบบ
11: เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้เห็นว่ามันมีความจะเป็นที่พวกเขาจะต้องมีกองประชุมพบปะกันทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของและก็บรรดาภาคส่วนหัวหน่วยธุรกิจการประชุมกันมื้อนี้นี้ก็อันที่1ก็เป็นเพื่อเป็นการพันขยายในการจัดตั้งปฏิบัติมติ4ของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคว่าโดยการสั่งเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองคันสันแลอยู่ในโครงเขตแห่งงานพวกเฮานี่ก็เป็นโครงเขตหนึ่งสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะแม่นเว้าเรื่องการพัฒนาสีมือแห่งงานนอในการตอบสนองให้แก่แห่งงานอยู่ภายในในต่างประเทศอันที่2มานี่มันเว้าเรื่องการจัดหาเวียกเขตงานทําให้แก่แห่งงานอยู่แขวงสารวันเพื่อให้เขาเจ้าได้สร้างโอกาสในการพัฒนาสีมือแห่งงานและก็ก้าวเข้าไปสู่ในการไปออกงานอยู่ต่างประเทศโดยผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายของการจัดหางานคือการคุ้มครองแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสารวันพวกเฮา
1: ท่านคำเพชรศรีดาวีให้ฮู้ตื่นว่าผ่านมาแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับจุดจัดหางานอยู่ภายในแขวงมีผู้อยู่ในเกณฑ์อายุแรงงานแต่15ปีขึ้นไปประมาณ 388,000 กว่าคนและนี่แรงงานที่เคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงแม่น 160,000 กว่าคนอัตราการมีวิกฤตงานทำสูงถึง 97% อัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำประมาณ 3,800 กว่าคน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
12: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนได้พาดผ่านอยู่เขตภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่กับทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนัก พอมีลมพัดแรงยุคแห่งภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมยิงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา32องศาสำหรับแขวงเชษฐสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า75จนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัน26หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70จนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัน16หา23องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อวันศุกร์นี้ยุสำนักงานรัฐบาลทานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้โอลมทางโทรศัพท์กับทานวิลิสเมอร์นายกรัฐมนตรีเยอรมันในโอกาสโอลมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังยืนว่าเวียดนามถือความสัมพันธ์การเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์เวียดนามเยอรมันพร้อมทั้งเสนอให้สองฝ่ายสืบต่อเปิดกว้างการหัวมืออย่างรอบด้านและหันความตัดสินการกระทำเป็นอันละเอียดเพิ่มทวีการเลขเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงและในทุกสองทางเสริมขยายประสิทธิผลบรรดากลไกการหัวมือที่มีอยู่แล้วผ่านการสร้างพื้นฐานความสะดวกเพื่อเปิดกว้างการหัวมือในบรรดาของเขตที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้สองฝ่ายสร้างบาดเก้าบุคลุใหม่สมกับความสามารถบ่มซ่อนและระดับสายพัวพันก้าวไปหาการนำเอาวงเงินการค้าสองฝ่ายบรรลุมูลค่าสาวตื้อดอลลาร์โดยไวสุกยุ่งให้วิสาหกิจเยอรมันเปิดกว้างการลงทุนเข้าในบรรดาคงเขตที่เวียดนามมีทายแฮงคือกลจักอุตสาหกรรมรถยนต์สาธารณสุขและการหันเปลี่ยนพลังงานเพิ่มทวีการเชื่อมโยงตลาดการเงินและตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสองประเทศส่วนนายกรัฐมนตรีเยอรมันยังยืนว่าสายพัวพันเวียดนามเยอรมันกำลังพัฒนาไปอย่างดีและมีพื้นฐานที่มั่นคงมีความสามารถเพียงพอเพื่อได้รับการยกสูงขึ้นสู่ระดับใหม
0: ่สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อโมโมมานี่ว่ากำลังตำรวจสิงคโปร์แจ้งให้ฮู้ว่าจำนวนคดีโซ่โกงและก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในสิงคโปร์ลดลงหลายกว่า17ส่วนห้อยมีเพียง 18,391 คดีในระหว่างเดือนมังกรหาเดือนมิถุนาปีนี้เมื่อเทียบกับ 22,397 คดีในระยะเดียวกันของปีก่ายแสดงให้เห็นถึงทายเอียงปรากฏการที่โยโทเริ่มลดลงนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมา โดยในขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายจากคดีโซ่โกงลดลงหลายกว่า17ส่วนร้อยตำรวจสิงคโปร์ให้ฮู้ตื่มว่าการต้านการซ่อนรัดบังลวงยังคงเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญของชาติถึงว่าสถานการณ์โดยรวมได้ดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นสาเหตุที่น่าเป็นห่วงทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
13: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
14: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
13: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
14: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
13: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
15: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
16: บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
17: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
16: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหู้อย่างหลายซ้ำนะ
17: ตามเชื่อหู้แม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
16: เอาแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี
17: ้รายละเอียดทั้งหมดโตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lao หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
16: ปาโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
17: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
16: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
18: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
19: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
20: เงินกีบเงิน
21: อยู่เมืองลาวใส้แต่เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้ออกอากาศในทานที่หับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้มื้อนี้ทั้งรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานพบพอกันในมื้อนี้สำหรับท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากรับฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจของทั้งเพจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามิตรรายการท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าติดตามได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lac.gov.la และเข้าสู่ในไหนจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะพาบรรดาทานไปหับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานลักทรัพย์นอกจากนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217770และพัวพัน รียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนเป็นเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการทานใดที่มีความสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้เบอร์โทรแมน1602เด้อมีรายการสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการพวกเขาก็มีข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังและนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการก็มีสารณหู้นำมาฝากซึ่งจะเป็นสารณหู้หัวข้อใดนั้นท่านสามารถรับฟังได้ในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
2: ไอ้ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
3: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
2: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
3: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
2: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
3: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
2: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
3: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทร์
22: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านใดที่มีความสนใจเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์สายด่วนกมล1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้และอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเมื่อนี้นำเสนอในมาตรา1และมาตรา2ในมาตรา1นี้ก็เว้าถึงจุดประสงค์สำหรับข้อตกลงฉบับนี้ก็ได้กำหนดที่ตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ของประกอบการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามและกวดการเรียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิผลแน่ใสพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนอกจากนั้นมาตรา2ก็ได้เว้าถึงที่ตั้งภาระบทบาทซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่าสคคสมีสื่อเป็นภาษาอังกฤษแมน Lao Security Commission Office เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่า LSCO แมนกงจากรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นทั้งองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะแม่นอยู่ภายใต้การซี้นำน้ำพาโดยกงของคณะกรรมการคุ้มของลักทรัพย์ส่วนการเคลื่อนไหวเวียกงานการจัดตั้งด้านการเมืองแนวคิดและงบประมาณแม่นอยู่ภายใต้การนำพาของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะกรรมการคุ้มของลักทรัพย์ในการคุ้มของติดตามกวดกาเวียกงานลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของภาคกฎหมายกฎระเบียบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่าตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศในมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่3ได้เว้าเกี่ยวกับหน้าที่ซึ่งหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์นี้ท่านผู้ฟังมีคือ 1. คุณคั่วเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมติคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เกี่ยวกับเวียกงานที่พัวพันถึงภาระบทบาทก็คือความรับผิดชอบของตนเพื่อหันเป็นแผนงานโครงการและแผนการละเอียด 2. คนคว้าเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันเทิงพิจารณา 3. คนคว้าประสานงานวิธีการและรูปการในการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์ให้แก่มวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. คนคั่วขึ้นแผนงบประมาณประจำปีและแผนความต้องการด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันถึงพิจารณาหับห้อง 5. คนคั่วการเสนอขออนุญาตจดสัวขาวหรือว่ายกเลิกการออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณา 6. คนคั่วการเสนอขอสั่งตั้งจดสัวขาวและยกเลิกกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวกองทุนเพื่อการลงทุนดังกล่าว 7.คนคั่วเสนอขออนุญาตดำเนินธุรกิจจดสัวขาวหรือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์สาขาและหน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าว 8. คนคั่วการเสนอขอรับรองการเคลื่อนไหวธุรกิจโจสัวขาวหรือถอนใบหับห้องการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินธนาคารดูแลทรัพย์สินบริษัทกวดสอบบริษัทจะลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นำเสนอในมาตราที่3เว้าถึงนาทีอิงใส่ในหมวดที่2ท่านผู้ฟังนาทีและขอบเขตสิทธิ์มีรายการทานใดทีได้หับฟังผ่านไปแล้วถ้าว่ามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทร021-260-283ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่น

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: กีบทวทังซ่าทักษาคาบทบาทเงินกีบลาวขณะนี้ท่านผมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่ามกลางเวลาพักเที่ยงเนาะหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วหรือว่าบางคนนี่ก็กำลังเดินทางขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังไปมาได้ใดมีความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะที่3เนาะเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเขาก็มีสารานาฮู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อคิดสิ่งที่เตือนตัวเองเนาะในการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังซึ่งมื้อนี้พวกเขาอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเป็นขอคิดดีๆสิ่งที่เตือนตัวเองบ่ว่าจะเป็นความเมตตาหรือว่าความแบ่งปันท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นการกระจายความฮักการเป็นการทรงยิ้มให้กันและกันการที่เรามีความคิดในด้านบวกก็คือพลังบวกแน่นอนเนาะก็จะเห็นให้เรานี่รู้สึกดีและหยุดเปรียบเทียบตนเองท่านผู้ฟังบางคนนี่มักจะเปรียบเทียบตนเองใส่กับคนอื่นแล้วก็จะเกิดเหตุให้มีความคิดอาจจะเหตุให้บางข้างขาวรู้สึกบ่สบายใจและน้อยใจให้กับตัวเองฉะนั้นลองเปลี่ยนความคิดคืนท่านผู้ฟังลองให้กำลังใจตัวเองคิดในด้านบวกเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามื้อนี้เฮาพบพ้อสิ่งที่บ่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติท่านผู้ฟังแน่นอนแหละเนาะมื้อต่อไปเฮาต้องพบแต่สิ่งดีๆและนอกจากนั้นจงเป็นที่รักของทุกคนบ่ว่าจะเป็นเรื่องเวียกงานบ่ว่าจะเป็นอยู่ในครอบครัวก็ต้องคิดดีทำดีพบพ้อแต่สิ่งดีๆและเป็นที่รักของทุกคนและพร้อมเดียวกันนี้ก็คือการที่เฮาเสื่อมหมั่นในตัวเองว่าเฮาต้องเฮ็ดได้ทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮามีความมุ่งมั่นมีความคิดถ้าเฮาคิดแล้วลงมือเฮ็ดลงมือปฏิบัติก็จะพบพ้อแต่สิ่งดีๆและประสบผลสำเร็จโดยไวนี่คือขอคิดดีๆท่านผู้ฟังสิ่งที่เตือนตัวเองอยู่เสมอเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีความคิดบางครั้งคราวอาจจะมีความน้อยใจให้กับตัวเองแต่ก็ขอให้ปล่อยผ่านเด้อมิตรรายการแน่นอนเนาะว่ามื้อนี้เฮาเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่ก็จะพบพ่อแต่สิ่งดีๆและนี่ก็คือสารานาฮู้จากทางรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากบรรดาทานบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขากับเสียงเพลงนี้ส่งยิ้มเนาะหอยยิ้มที่มีเสน่ห์ยิ้มแล้วได้รู้สึกดีท่านผู้ฟังเพราะว่าการยิ้มก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆเนาะที่เฮาสามารถส่งยิ้มให้กันและกันได้ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สุ่มไซไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล่มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล่มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สุ่มไซไฟฟ้าให้กักเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี่ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าและอื่นๆที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล่มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125330สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

0: that someday
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz
0: To carry more than just
1: มื้อนี้อีกมื้อนึงน้องมาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.ตอนสวย
0: We are still kids but we're so in love
1: มาพบกันมื้อนี
0: ้
1: เป็นมื้อเปิดเทอมเรียนใหม่ของบรรดาน้องๆ นักเรียนเนาะก็คือวันอังคารที่1เดือนกันยาปีคศ2020คศ2569เป็นยังไงไปห้องห้ำเฮียนมื้อนี้หลายๆคนคงจะดีใจกันเนาะเพราะว่าได้กลับคืนไปเจอหมู่เพื่อนเก่าๆที่บ่ได้เจอกันมาเป็นเวลาหลายมื้อแม่นบ่หรือว่าบรรดาผู้ปกครองต่างๆไปส่งลูกๆหลานๆเนาะนำมุงเฮียนประถมบ่อนุบาลบ่งสิกับวันเปิดเทอมเฮียนใหม่กับรายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz สำหรับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052เราก็ยังอยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาเริ่มกันที่เพลงของ Bruno Mars กับเพลงนี้เลยเนาะ God Worth Showing Up

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
2: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ลาวทุลคมแจกโชคใหญ
1: ่
0: มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบเนาะเนื่องในโอกาสลาวทุลคมครบรอบ30ปีนั่นเองสำหรับลูกค้าลาวทุลคมที่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปหรือว่าสมัครอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกันทุกๆเดือนซึ่งว่าท้ายปีจะมีแจกคำมูลค่าสูงถึง 1.4 ตื้อกีบคือว่าเป็นการคืนกำไรแห่แก่ลูกค้านั่นเองส่วนว่าแจกทุกๆเดือนมูลค่าของรางวัลสูงถึง100ล้านกีบเนาะ I will not give you up ลาวทุลคมครบรอบ30ปีและอย่าลืมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะแมน Family Package มี2แพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจ 100,000 กีบและแพ็กเกจ 150,000 กีบสมัครแพ็กเกจเดียวใส่น้ำกันภายในครอบครัวบ่ว่าจะเป็นครอบครัว4คน5คนเนาะสามารถแบ่งปันกันใส่ได้สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุลคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว PerfectMonight. มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของบรรดาน้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมอนุบาลเนาะไปจนฮอดขั้นมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเริ่มเปิดโซกเรียนใหม่ปี2006หาปี2007หลายๆคนโดยเฉพาะแม่นชั้นมาอุดมประถมหลายคนนะบ่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นป้าเป็นอาวเป็นลุงบ่งสิไปส่งลูกส่งหลานตัวเองไปห้ามไปเฮียนเนาะเปิดเทอมใหม่เลยเด้ของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้การศึกษาโลกถือว่าผ่านไปมีการพัฒนาไว้หลายท่านผู้ฟังจากตะกี้มีเรียนหนังสือยิบอันน่ะเขียนตามพื้นห้องวายก็เอาโซขาวเนาะเขียนใส่กระดานดำมาฮอดทุกมื้อนี่โรงเรียนบางเอกชนบางบ่อนก็บ่ได้ใส่กระดานเนาะใส่แต่ iPad iPhone หรือว่าแท็บเล็ตต่างๆเนาะเข้ามาในการเรียนการสอนหรือว่าใส่เทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอลระบบไฮเทคเพิ่นว่าเข้าในการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นจงตั้งใจในการเรียนการสอนเนาะซึ่งว่าเข้าสู่ยุคประมาณนี้ก็ยุค AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนาะการพัฒนาไปไวหลายสำหรับน้องๆ นักเรียนเนี่ยคงจะได้ความรู้การพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆเนาะซึ่งทางรัฐบาลลาวเฮาก็ได้ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่างๆให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยบ่อันต่างจากตะกี้เนาะตะกี้เสื้อสิได้ปึ้มแบบเฮียนมาเฮียนเล่มหนึ่งนี่บ่แม่นของง่ายเดี๋ยวนี้เข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะมัน Facebook บ่ YouTube หรือว่า TikTok เฮาก็ได้ความรู้หลายอย่างที่เก็บไว้อยู่ในหั่นเพิ่นฮ้องว่าเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์เดี๋ยวนี้อยากรู้หยังก็คลิกเข้าไปเบิ่งไปฟังได้เนาะไปซอกหาความรู้ได้ง่ายๆบ่ว่าจะเป็นทั้งสายการเมืองวิทยาศาสตร์สังคมภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์มีความรู้เต็มอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะแม่น YouTube ไปซอกหาเรียนรู้กันได้และทางกระทรวงศึกษาและกีฬาเพิ่นก็ได้เฮ็ดแพลตฟอร์มออกมาเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้ดาวน์โหลดเอาบรรดาหลักสูตรต่างๆไปศึกษากันได้เนาะ ที่เว้าผ่านมานั่นก็เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษายุคสมัยใหม่ในยุคของดิจิตอลหรือว่ายุคโลกออนไลน์นั่นเองเนาะShe came up to เพิ่นฮ้องว่าการเรียนรู้เป็นการเรียนตลอดชีวิตเนาะบ่มีจุดสิ้นสุดทุกๆปีทุกๆมื้อก็มีความรู้ใหม่ๆขึ้นมาตลอดโดยเฉพาะแม่นแขนงการ IT เนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีความสามารถเก่งทางด้าน IT นี่คันว่าเรื่องการเรียกเฮ็ดงานทำนี่ก็ค่อนข้างง่ายและก็เงินเดือนสูงเนาะ I don't believe in God but I believe เพราะฉะนั้นผู้ใดจะไปเรียนต่อโดยเฉพาะในสาขาอนาสั้นมหาวิทยาลัยอย่าลืมศึกษาการตลาดแห่งงานกันให้ดีๆเนาะท่านผู้ฟัง Sleep so I can see you cuz I hate to wait so long นี่ก็อยากจะมาเว้าสู่กันฟังเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHzอยู่กับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวฟังเสียงโคซกว่าลายอยากจะเฝ้ามูลขึ้นหนีได้เนาะมาหาฟังอีกหนึ่งเพลงกันเลยเพลงเก่าๆที่อยากจะให้ฟังกันเนาะ Nothing on you

าต่อกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงกันไปเลยกับรายการ Colorful Music ของ Harmony ในวันน้องๆที่เปิดสุขเขียนใหม่สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า When Heaven Sends You หรือว่าเมื่อสวรรค์ส่งเจ้ามากับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: 0800 ผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคมFTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาวทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้เป็นของ Kelly Clarkson กับเพลงที่มีชื่อว่า I Would Be Lean

และที่ผ่านไปนั้นเป็นเพลงของ Kelly Clarkson I Would Be Ruin หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz ในวันที่1กันยาปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569เข้าสู่เดือนเริ่มต้นของศกเฮียนใหม่ปี2026 2027เนาะ

และเฮายังอยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอย่าลืมแพ็คเกจดีๆเป็นอินเทอร์เน็ตแพ็คเกจ 5G กับลาวทุรคมเนาะสามารถสมัครใช้น้ำกันได้มีแพ็กเกจ 100,000 กีบได้ data 30กีกแพ็กเกจ 150,000 กีบได้ data 70กีกแพ็กเกจ 250,000 กีบได้ data 125กีกและแพ็กเกจ 500,000 กีบได้ data 250เมกอย่าลืมสมัครนำใช้กันได้เนาะสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G จากลาวโทรคมสามารถสมัครได้ทั้งเบอร์เติมเงินและเบอร์รายเดือนสมัครแพ็กเกจต่างๆฟรีโซเชียลมีเดียบ่ว่าจะเป็น YouTube Facebook WhatsApp Instagram TikTok และ WeChatอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมนอกจากนั้นผู้ใดที่ว่าสมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวโทรคมแจกโชคใหญ่จัดหนักจัดเต็มมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบแจกกันทุกๆเดือนละ100ล้านกีบโดยเฉพาะแม้นท้ายปีจะมีการแจกคำมูลค่าสูงถึง 1.4 ตื้อกีบเนาะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าจากลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตื้มเงินเสียเบื่อละค่ะเฮ็ดเนาะใด
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบื่อละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้โตไปโหลด FM Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ฟังบริการจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีก1เพลงซาซาซึ้งๆกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Only You

ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

และก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้ออย่าลืมนอรุ่นโซกับลาวทุกคมครบรอบ30ปีแจกใหญ่จัดเต็มมูลค่า2ตึกี้แจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปี2026นี้

ามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามที่ Contact Center 101สำหรับวันนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สมใช้ไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าให้กะเกียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี้ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าและอื่นๆที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125330สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมาวงไสอ่าน
2: แม่นกองน้ำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องตายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่ามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านหรือตลาดตะลีรวมทั้งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บางท่านนี่ก็กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้กำลังคิดหัวเฮ็ดสวนเพิ่มพูนการผลิตอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ไปนำแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพลงยามบ่ายเวลายามบ่ายแบบนี้ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าสิยามแล้งยามฮ้อนยามฝนก็แล้วแต่เพราะว่าตะวินมันคอยมันก็เลยมีความเข้มข้นของแสงแล้วก็ความฮ้อนอบเอาตะวินยังบ่ทันบ่ายลงไปทางยามแล้งเทื่อผู้ละคายแล้งผู้ละจังค่อยสิห่มแดดห่มลมตกแต่ว่ายามจังซี่ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่ก็บ่เป็นหยังขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพากันเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบของตัวเองนั่นแหละท่านผู้ฟังมาพอๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้การเส้นเคยต้นกล้วยนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังแต่ว่ามาพอๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์เลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: แม่มันกูปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ตา
1: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวาบานขันว่าใจขี้คานกลางบานกวาดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี่มานำเสนอมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้แน่นอนและในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินคำหายากสมือนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้วบ่แล้วต้องได้ระมัดระวังกุมมิจฉาชีพพร้อมปัญหาการตัวยั่วหลอกลวงนี่ยังมีให้เห็นอยู่เสมอนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้นี่ก็บ่ได้หมายความว่าสิเอาตัวรอดได้ใดที่เห็นเป็นข่าวที่คึกโครมกันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าหยังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหันส่วนหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้มีความรู้เป็นปัญญาชนวางบ่เดินมานี่ก็แม่นระดับผู้ละศาสตราจารย์จบปริญญาเอกผู้นั้นก็ยังตกเป็นเหยื่อให้กลุ่มมิจฉาชีพถูกท่วงเวลาถูกตัวให้วิดีโอคอลแล้วก็ดึงเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินหรือว่าเงินคำที่อยู่ในบัญชีธนาคารไปจนถึงขั้นว่าเบิดตนเบิดตู่ก็มีมันแสดงให้เห็นอย่างตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่าบ่ว่าจะเป็นผู้ลากมากดีหรือว่าเป็นคนทุกคนยากหรือว่าผู้มีการศึกษาสูงก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีหรือว่ากลุ่มคนมิจฉาชีพต่างๆมาหลายรูปแบบพวกเราต้องได้เอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันถึงขนาดว่ามันตัวยั่วบังคับให้เปิดกล้องโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ข่มขู่ให้มีการโอนเงินให้มีการเอิ้นว่าเอิ้นเอาค่าไทยมัดข้อมือข้อตีนบังคับให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ไปให้แล้วก็มีการดึงโจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีธนาคารอันนี้ถือว่าเป็นภัยอีกอันนึงที่ว่ายังบ่สามารถที่จะกำจัดได้เบิดเทื่อแต่ว่าก็สังเกตเห็นว่าในระยะว่างบ่พอเท่าใดมันนี่ก็เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นก็ปราบปรามไปหลายสมควรกวดล้างก็เห็นว่ามีหลายสันซาดโดยเฉพาะก็แม่นในแถบอาเซียนพวกเฮานี่แหละหลายคนถูกใส่กับมือแล้วก็กวดตอนขึ้นรถพากันเอาไปดำเนินคดีก็สมเสยทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เพิ่นสามารถปราบปรามจำนวนหนึ่งได้แต่ว่าก็เชื่อว่าอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ก็ขอให้เพิ่นสืบต่อในการปราบปรามต่อไปก็แล้วกันเอามีรายการท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่ามีเบาะแสใดๆก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นตื่มตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปยืนอยู่หนทางคุณว่าด่าเหื
1: ้อโอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะที่ขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันถามเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกโมเมนมันยืนหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
1: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ได้พดม้งจำเบงเลียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกีบเพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

างเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั้นก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับผูกฟังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดให้เห็ดนาเห็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็สังเกตเห็นว่ายังมีบางท่านนั้นยังบ่ทันสามารถที่จะปรับตัวได้เทื่อหรือว่าบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อเกี่ยวกับทิศทางที่ถือว่าเพิ่นกำหนดใหม่ทิศทางการสัญจรใหม่ก็ยังมีผู้ที่หลงเลี้ยวผิดทางหรือว่าย้อนสอนก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่เพิ่นกำหนดออกมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่ว่าบางครั้งก็ยังเห็นผู้ที่ละเมิดบ่โฮว่าด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็บ่แน่ใจคือกันท่านผู้ฟังจากนั้นแล้วก็พวกเราทุกคนต้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่นกำหนดโดยเฉพาะแม่นท่านที่บ่สู้ได้ผ่านเส้นทางที่เพิ่นมีการกำหนดทิศทางใหม่นี่นะต้องได้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางวางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่าเห็นบางท่านนี่เลี้ยวผิดทางเลี้ยวบ่ถึงลูกศรแล้วก็มีการบันทึกเอาคลิปวิดีโอของผู้ที่เลี้ยวผิดทิศผิดทางเอาไปโพสต์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการต้องติตำหนิกันที่จริงก็ควรบอกควรเตือนกันนั่นแหละท่านผู้ฟังเพิ่นก็ให้ระยะเวลาจักเดือนก็ประมาณ3บ่3เดือนเนาะเท่าที่จื้อได้พอหลังๆว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำการตามแต่ละจุดถ้าว่าผู้ใดเลี้ยวผิดทิศทางเพิ่นก็มีการแนะนำตักเตือนบ่มีการปรับใหม่ใส่โทษแต่ว่าถ้าพ้นระยะเวลาการตักเตือนนั้นไปแล้วเพิ่นจึงจะปฏิบัติข้อกฎระเบียบตามข้อกฎหมายอันนี้ก็พวกเขาก็ควรเป็นหูเป็นตาควรแนะนำช่วยกันนั่นล่ะอีกปัญหาหนึ่งที่ยังแก้บ่ตกก็แม่นปัญหาการจอดรถสะสายโดยเฉพาะก็แม่นหัวโค้งหรือว่าทิศทางเลี้ยวท่านผู้ฟังอันนี้แม่นบ่ควรที่จะจอดรถเด็ดขาดเวลารถคันใหญ่บ่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารใดๆเพิ่นจะเลี้ยวทางโค้งมันจะเป็นอุปสรรคเฮ็ดให้การจราจรนั้นแออัดตึมจากนั้นแล้วพวกเราทุกคนเอาใจใส่ตึมโดยเฉพาะแม่นเขตชุมชนได้ห้านค้าห้านขายอันนี้ก็สำคัญผู้เป็นเจ้าของห้านค้าห้านอาหารแถบนั้นก็ควรที่จะแนะนำลูกค้าของตนเองบ่ควรจอดรถสะสายคือเห็นนี่แหละท่านผู้ฟังแถวทางโค้งใกล้ๆกับช้อปปิ้งมอลล์ตลาดเซาอันนี้ก็มีบางจุดยังเห็นอยู่ว่าจอดรถอยู่หัวโค้ง

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: อีลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เอ้าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ให้อดสาสู้เพียนไปให้ถึกปองคุณอาจารย์ยกไซเกาขนึ่งไวยสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่ขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางต่างๆการดูแลแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปน้ำหรือว่าพักผ่อนไปน้ำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปน้ำได้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอาหารอากาศออกกำลังกายและก็อารมณ์เกี่ยวอย่างบัดนี้ต้นกล้วยเอาอย่างมาเว้าอาหารก็คืออาหารที่เฮาบริโภคแต่ละมื้อต้องเอาใจใส่ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายส่วนอากาศก็แม่นเฮาต้องได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปส่วนออกกำลังกายก็แน่นอนร่างกายของคนเฮาขาดบ่ได้คือการออกกำลังกายสิมีแต่กินและนอนนอนและกินหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปนำและก็อารมณ์หมายถึงอารมณ์จิตใจของคนเฮาความรู้สึกนึกคิดสภาพจิตใจต้องเบิกบานต้องบ่โศกบ่เศร้าต้องบ่เคร่งเครียดหลายเกินไปเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอถ้าว่าเฮาออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์มั่นออกกำลังกายมีอารมณ์ที่เบิกบานม่วนซื่นจิตใจเบิกบานแน่นอนว่าสุขภาพร่างกายสิสมบูรณ์แข็งแรงและก็มีอายุที่ยืนยาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาห้องนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเลี้ยวไปเบิ่งเวลานี่ก็ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดท้ายรายการนี้ก็จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเขานั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกๆท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สมใช้ไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าให้กักเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี่ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าและอื่นๆที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125305030สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 นหา 15:30 นมื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรรับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่1กันยาปี2026กงกับปีมาเมียแฮม4คำเดือน9พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนกันยาปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสร้างชาติซึ่งระยะที่1จะให้บรรดาทานได้รับฟังคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักจัดปาฐกถาเผยแผ่เสื่อมซึมมูลเสื้อวันสักตังแนวลาวสร้างชาติครบรอบ76ปีศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาพื้นเมืองสิงขันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์อย่างฟดฟื้นและระยะที่2จะให้บรรดาทานได้รับฟังมูลเสื้ออันสง่างามและการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวลาวสร้างชาติท่านหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าพบปะประธานแนวลาวสร้างชาติแข่งสารวันจะมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านจงมีสติระมัดระวังต่อพายุฤดูร้อนต่อสภาพฝนตกฟ้าร้องที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้มีหลายพยาธิที่มาในฤดูฝนก็ขอให้รักษาสุขภาพกันเด้อๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเนื้อในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกัน
1: คณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคจัดปาฐกถาเผยแผ่เสื่อมซึมมุนเสื้อวันสั่งตั้งแนวลาวสังสาสครบรอบ76ปีในวันที่25สิงหาคม2026ที่สำนักงานคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้จัดปาฐกถาเผยแผ่เสื่อมซึมมุนเสื้อวันสั่งตั้งแนวลาวสังสาสครบรอบ76ปี13สิงหาคม1950 13สิงหาคม2026โดยให้เกียรติปาฐกถาของสหายลาวประสงค์ณวงไสกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาสมีสหายปริญญาเอกวาลาสัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคสำหรับศูนย์กลางแนวลาวสังสาสมีสหายนางแพงพันธุ์บุพภาพรกรรมการคณะภาคหัวหน้ากลุ่มโฆษณาพร้อมด้วยบรรดาสหายกรรมการคณะภาคคณะกลุ่มคณะแผนกและพนักงานภายในคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีสหายลาวประสงค์ณวงไสได้ยกให้เห็นถึงการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวลาวสังสาสซึ่งแม่นองค์การที่สืบทอดมุนเสื้ออันสง่างามของแนวลาวอิสระและแนวลาวฮักชาติในเมื่อก่อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของแนวลาวอิสระได้ไขขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ได้รับฮ้องปัญหาสำคัญต่างๆของชาติสั่งตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านรับฮ้องโครงการการเมือง12ข้อสื่อของประเทศเพลงชาติและกาหมายชาติสั่งตั้งหนังสือพิมพ์ลาวอิสระและปฏิบัติหน้าที่นำพาปลุกระดมขบวนการต่อสู้ต้านพวกลาวเมืองขึ้นอย่างดุเดือดและสามารถญาติได้ไสสนะในปี1954ด้วยการบังคับให้จักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่าย้อมศีลสัญญาเซอร์แนลหลังจากนั้นปี1956กองประชุมใหญ่แนวลาวอิสระครั้งที่2ได้ไขขึ้นแต่ได้เปลี่ยนชื่อแนวลาวอิสระมาเป็นแนวลาวฮักชาติเพื่อสืบต่อเป็นคันทุงเต้าหูมสามัคคีประชาชนลาวบรรดาเผ่าร่วมสัมพันธ์กับบรรดากำลังการเมืองที่มีทายอย่างฮักชาติและขยายสายสัมพันธ์กับกองทัพและประชาชนสามชาติอิดูจีนไอนองต่อสู้ต้านจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ซึ่งได้รับไสยสนะแต่น้อยหาใหญ่เป็นก้าวๆมาสามารถปลดปล่อยประเทศชาติในวันที่2ธันวาคม1975ปี1979กองประชุมใหญ่แนวลาวฮักชาติครั้งที่4ได้ไขขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อจากแนวลาวฮักชาติมาเปลี่ยนแนวลาวสังชาติเพื่อแน่ใจสืบต่อเต้าหูมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกชั้นคนศาสนาและเพศวัยนับทางคนเสื้อชาติลาวดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศใต้ห่มธงปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นแนวลาวสังสาสยังได้ยึดมั่นพันธภาพกับกรรมกรชาวกสิกรนักเรียนผู้ปัญญาชนและชั้นคนที่ก้าวหน้าเด็ดเดียวเหนียวแน่นศึกษาอบรมประชาชนด้วยการหมุนไส้หลักการอันถูกต้องของพรรคเห็นให้ขบวนการปฏิวัติรับมือเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งนอกนี้แนวลาวสังสาสยังมีมุนเสื้อเป็นที่ปรึกษาแนะนำและเป็นบ่อนให้ประชาชนได้พึ่งพาแนวโฮมเฮ็ดบทบาทเป็นขั้วต่อที่ดีระหว่างพรรครัฐกับประชาชนเป็นพื้นฐานการเมืองของอำนาจประชาธิปไตยประชาชนมาฮอดปัจจุบันได้สำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาสทั่วประเทศ12ครั้งแล้วพิธีปาฐกถามุนเสื้อวันสั่งตั้งแนวลาวสังสาสในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสื่อมซึมศึกษาอุปโภคให้แก่พนักงานภายในคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักหับฮู้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์สำคัญของชาติพร้อมการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษตั้งหน้าฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จทุกหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมาย
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟัง
1: ศูนย์กลางในลาวสังสาดเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาพื้นเมืองสิงขันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์อย่างฝืดฝืนในอาทิตย์ผ่านมานี้ศูนย์กลางในลาวสังสาดนำโดยทานสุริปัญญาราชาสมบัติรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยคณะสมาชิกสาวหนุ่มและแม่หญิงได้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาพื้นเมืองสิงขันทานประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่ห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นขบวนฟุดฟืนงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างในลาวสังสาดสหพันธภาพเก่าและองค์การจัดตั้งมหาศูนย์นครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยทานปริญญาเอกภูคำไสยศรรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีทานพงษ์สวรรค์ศิริพานประธานในลาวสังสาดนครหลวงเวียงจันทน์แขกถึกเชิญจาก99ภาคส่วนและนักกีฬา47ทีมเข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลอง5วันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติและของพรรคในเดือนกรกฎและเดือนสิงหาคือครบรอบ117ปีวันคล้ายวันเกิดประธานสุภานุวงศ์13กรกฎ1993กรกฎ2026ครบรอบ76ปีวันสั่งตั้งในลาวสังสาด13สิงหา1950หา13สิงหา2026ครบรอบ71ปีวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวสาวกรกฎ1955หาสาวกรกฎ2026ครบรอบ35ปีวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติ15สิงหา1991หา15สิงหา2026และครบรอบ51ปีวันยึดอำนาจของชาวนครหลวงเวียงจันทน์23สิงหาคม1945หา23สิงหา2026กิจกรรมกีฬาและงานปิ่นโอ้อมประกอบมีการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง4ประเภทคือเตะบานเข้ากูน้อยดึงเสื้อสาธิตการลิ้นมักแร่และแล่นไถนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกับองค์การกาแดงนครหลวงเวียงจันทน์และงานวางแสดงจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องกสิกรรมและหัตถกรรมจากฝีมือของสมาชิกภาคพนักงานซึ่งรับผิดชอบจัดงานโดยสหพันธ์แม่หญิงนครหลวงเวียงจันทน์
0: ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม่นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณากันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ยาเสพติดมีผลร้ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใช้ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยาลาวสังสารคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับชาติ
1: ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟัง
0: มุนเสื้ออันสง่างามและการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวลาวสังสารท่านวันดีจันสมบัติคณะภาคคณะประจำหัวหน้าโครงการศูนย์กลางแนวลาวสังสารได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมงานนักข่าวในวันที่24สิงหาคม2026โดยได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาผลงานและทิศทางในต่อหน้าของแนวลาวสังสารว่าแนวลาวสังสารสร้างตั้งขึ้นในวันที่13สิงหาคม2550ได้ผ่าน3ระยะสำคัญคือปี1950หาปี1956เอิ้นว่าแนวลาวอิสระปี1956หาปี1979เอิ้นว่าแนวลาวฮักซาดและปี1979หาปัจจุบันเอิ้นว่าแนวลาวสังซาดตลอดระยะการเคลื่อนไหวแนวลาวสังซาดมีบทบาทสำคัญในขบวนการต่อสู้กู้ชาติในเมื่อก่อนการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศในปัจจุบันพร้อมทั้งเป็นส่วนสำคัญในระบบการเมืองด้านเวียกงานชนเผ่าและศาสนามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีของ50ชนเผ่าให้มีความเท่าเทียมกันด้านการทูตประชาชนแนวลาวสังสารเป็นขั้วตอสำคัญในการหัดแน่นสายความพันธมิตรภาพกับประชาชนบรรดาประเทศเพื่อนมิตรโดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนกัมพูชาไทยเมียนมาสหพันธ์รัสเซียบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลรวมทั้งการเต้าห่มพี่น้องซะซาดลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมทั้งได้ติดตามกฎกามีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเป็นบอนซองแสงมานาจิตของประชาชนถึงภาครัฐตามกฎหมายตลอด76ปีในแล้วสังสารได้สร้างมุนเสื้ออันล้ำค่าโดยยึดถือความสามัคคีปองดองเป็นพื้นฐานเฮ็ดหน้าที่เป็นคันธงเต้าห่มความสามัคคีทั่วปวงชนบรรดาเผ่าสั้นคุณศาสนาเพศไวและคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศพร้อมกันนั้นยังสืบต่อสืบทอดมุนเสื้ออันดีงามของแนวลาวอิสระแนวลาวฮักซาดเพื่อรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนเสริมสร้างมิตรภาพสากลสำหรับทิศทางในต่อหน้าแนวลาวสังสารจะสืบต่อเสริมสร้างมหาสามัคคีทั่วปวงชนเต้าห่มกำลังแห่งทั่วสังคมรักษาสายพัวพันธุ์อันแน่นแฟ้นกับประชาชนและต่อยอดมุนเสื้ออันดีงามให้สืบต่อคงอยู่เป้าหมายสำคัญแม่นการรวมพลังปวงชนเสริมสร้างความสามัคคีเพื่อประกอบส่วนสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยืนยง
1: และระยะสุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟัง
0: หัวหน้าศูนย์คนคว้าและฝึกหมศูนย์กลางแนวลาวสังสารเข้าพบปะประธานแนวลาวสังสารแขวงสารวันเพื่อจะตั้งผันขยายเนื้อในจิตใจของบทบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์คนคว้าและฝึกหมศูนย์กลางแนวลาวสังสารกับบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งวันที่5กันยา2025ที่นครหลวงเวียงจันทน์และทั้งเป็นการจัดตั้งผันขยายแผนพัฒนาองค์การแนวลาวสังสาร5ปี2026-2030ในแผนงานที่6โครงการที่15ให้เป็นรูปธรรมในวันที่24สิงหาคม2026นี้ท่านขนงฤทธิ์ศรีสมบูรณ์หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและฝึกหมศูนย์การแนวลาวสังสารพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและเข้าพบปะท่านท้องดีจันทวงศ์ประธานแนวลาวสังสารแขวงสารวันมีบรรดาท่านรองประธานแนวลาวสังสารแขวงบรรดาท่านต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งมหาชนของแขวงเข้าร่วมที่ห้องประชุมแนวลาวสังสารแขวงสารวันท่านประธานแนวลาวสังสารแขวงได้แสดงความยินดีต้อนรับและแจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวหุ้มของแขวงโดยย่อให้คณะได้รับทราบ ในนี้ท่านหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและฝึกหัดได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อท่านท้องดีจันทวงศ์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รายงานจุดประสงค์ในการลงเคลื่อนไหวอยู่แขวงในครั้งนี้ให้ท่านประธานในแล้วสั่งซัดแขวงได้รับทราบโอกาสดังกล่าวท่านผู้ต่างหน้าจากบริษัท CGN ได้ยกให้เห็นประวัติย่อในการเคลื่อนไหวของบริษัท CGN ยกให้เห็นความหมายความสำคัญและผลได้รับจากโครงการไฟฟ้าสะอาดเช่นพลังงานแสงตะเวนพลังงานลมพลังงานทดแทนอื่นๆให้แก่ประชาชนและสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสุบยูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวและยืนยงการนำใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดพรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาและได้เห็นให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งต่อเวียกงานดังกล่าว
1: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาดที่ทางรายการของพวกเฮานำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังกันในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านใดยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข02055004501แฟกซ์20121866ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิที่สมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวร้าวสังสาด www.lfnd.co.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFNDสำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าลาก่อน

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเนาะมีนัดกันเป็นประจำทั้งขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศนับแต่เวลา 3:30 น 4:00 น ตอนแรงในทุกๆมื้อนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเนาะ 8:00 น หา 9:00 น สำหรับท่านไหนที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็สามารถไปรับฟังรายการประกันสังคมทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ในมือพักผ่อนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางไลฟ์สดเพิ่นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุนครหลวงเมืองจันทน์เด้อสามารถกลับไปเบิ่งคืนย้อนหลังได้บางท่านเพิ่นพักผ่อนเด้ยามเช้าเนาะตื่นมาเอาสวยหรือว่าเฮ็ดเวียกกิจกรรมอย่างต่างๆอยากไปเบิ่งคืนย้อนหลังรายการประกันสังคมว่าสันติภาพคำเก่งเอาหัวข้อใดมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็สามารถไปติดตามเนาะทางถ่ายทอดสดย้อนหลังนั่นแหละเนาะเป็นการบันทึกเนาะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพการนำเอาอีก1หัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยเฉพาะแม่นสำหรับผู้ที่นะเอิ้นว่าเป็นพนักงานนะเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรก็คือพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจในสิทธิผลประโยชน์นะการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนเสียกำนะ นั่นก็คืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานเนาะซึ่งเป็นอุดหนุนที่เบิ่งแยงสมาชิกพิเศษเนาะสำหรับอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานนะเพราะว่าอุบัติเหตุแห่งงานเนาะก็เป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้โดยที่เฮาบ่ตั้งใจโดยที่เฮาบ่เจตนาก็เป็นไปได้เนาะบ่มีใครต้องการเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดจากความผิดพลาดบ่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดเหตุจากความบังเอิญก็มีบางเทื่อก็ตั้งใจเนาะไปซ่อมแปลงบ่เครื่องจักรซ่อมแปลงไฟฟ้าเกิดไฟช็อตไฟดูดในโมงการเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุแห่งงานหรือแม้แต่เนาะทุกอันนั่นแหละเนาะที่เกิดขึ้นในโมงการเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้กับทางนายจ้างหรือว่าผู้ใช้แรงงานนะคันว่าเบื้องรัฐก็แม่นรัฐบาลนั่นแหละนะผู้ใช้แรงงานคันว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่นเจ้าของธุรกิจเนาะเฮาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่นนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านก็ใช้เครื่องจักรเป็นว่าในการผลิตอยู่โรงจักรโรงงานนี่เด้เนาะเพิ่นก็มีการนำใส่เครื่องจักรเกิดเอิ้นว่าอุบัติเหตุเนาะเฮ็ดให้เกิดการเจ็บการเป็นเฮ็ดให้เกิดอันน่ะบางคนก็เสียมือเสียแขนเสียขาเนาะแขนขาหักก็ว่ากันไปเนาะย้อนว่าอันน่ะมีการอันน่ะนำใส่เครื่องกลจักรด้วยความผิดพลาดเนาะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการยกยอสิ่งของหนักต่างๆนะหรือว่าตกจากที่สูงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ล้วนแต่แม่นอุบัติเหตุเวียกงานเส้นตัวอย่างพนักงานไฟฟ้าแม่นอยู่ออกเวียกนอกอันน่ะแต่ว่าไปซ่อมแปลงไฟฟ้าให้กับประชาชนเนาะไฟฟ้าขาดไฟฟ้าดับนะเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตไฟดูดก็เป็นอุบัติเหตุในหน้าที่ทั้งหมดเนาะรวมไปถึงที่เพิ่นแยกออกมาเฉพาะพิเศษนั่นก็คือระยะการเดินทางจากเฮือนไปบ่อนเฮ็ดเวียกและจากบ่อนเฮ็ดเวียกกลับเมืองเฮือนแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่บ่ได้หมายความว่าเดินทางจากเฮือนไปแวะตลาด
ซื้อของอยู่ของกินนะบางคนก็ไปสังสรรค์กับหมู่กับครูเมื่อไปเกิดอุบัติเหตุอันนั้นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งบทจะบทได้คุ้มครองแหละบอกง่ายๆเนาะหมายความว่าไปนอกเส้นทางไปแวะดื่มนะกับหมู่หรือก็แวะไปเฮ็ดภารกิจส่วนตัวเนาะส่วนสี่เดินทางเมื่อเฮือนนะคำเมื่อจิตตาไปเกิดอุบัติเหตุตัวนี้จะบทถือว่าเป็นอุบัติเหตุในหน้าที่เวในหน้าที่ในการเดินทางนั่นก็คือเดินทางจากเฮือนไปบ่อนเฮ็ดเวียกเดินมาออกเฮือน7โมงฮอดเฮือนฮอดห้องการ7โมงครึ่งก็ว่าไปก็แล้วแต่เนาะบ่อนไกลบ่อนไกลนะหมายความว่าบ่ได้ไปแวนั่นแวนี่เฮ็ดภารกิจส่วนตัวอย่างต่างอันนั้นแม่นเพิ่นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในงานหรือก็แน่นอนเนาะสำหรับบางคนที่เดินทางไปประสุมสินี่ไปเกิดอุบัติเหตุรถต่ำนั่นอย่างก็ถือว่าเป็นในหน้าที่บัดเนาะเดินทางไปตั้งแขวงเกิดอุบัติเหตุไปปฏิบัติหน้าที่เด้เนาะอาจจะเป็นเดินทางจากวันเสาร์ไปเพราะว่าหรือว่าเดินทางวันอาทิตย์วันจันทร์เริ่มเฮ็ดเวียกประสุมฝึกอบรมก็ว่าไปเกิดอุบัติเหตุอะไรในขณะที่มีการเดินทางเนาะมีการยั่งยืนนั่นแหละจากทางนายจ้างจากทางกรมกองว่าผู้เกี่ยวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวรงานวันนี้เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขก็คือแมนถือว่าเป็นบุริเมียนซิตพิเศษสำหรับอุบัติเหตุเวรงานก็คือแมนมีการทอกเงินเข้าประกันสังคม1เดือนสามารถเดือนที่2ไหมถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุเวรงานสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอได้เลยอยู่หมอที่เลือกปกติแล้วการเจ็บเป็นทั่วไปนี้แมนหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เฮือนอยู่ศาลตัวนี้แมนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคม3เดือนเนาะอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปเดือนที่4จึงสามารถใส่บัตรอยู่หมอได้แต่เฉพาะอุบัติเหตุเวรงานนี้มีเงินสมทบ1เดือนเดือนที่2เกิดอุบัติเหตุย้อนนาทีแมนสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวได้เลยอยู่ของหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แมนรัฐบาลเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้แน่นอนคุ้มครองพิเศษเอาใดอันที่1ก็แมนไปใส่บัตรไปปิ้นปัวอยู่ของหมอเนาะอันที่1นะอันที่2ถ้าเจ็บป่วยในครั้งนั้นเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์ผู้เกี่ยวยังจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเติมอีกถึงว่าหากก็จ่ายเงินมาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามอันนี้แมนสำหรับผู้ประกันตนในหัวหน่วยวิสาหกิจนะส่วนพนักงานรัฐนี่คำว่าจะเป็นระยะสั้นเพิ่นจะบ่ได้หยุดจ่ายเงินเดือนเนาะหมายความว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติเนาะสำหรับภาครัฐแมนจะไม่ได้รับนโยบายตัวนี้อุดหนุนป่วยการเนาะเพราะว่าอุดหนุนป่วยการหมายถึงอุดหนุนทดแทนการขาดรายได้แต่ว่ารัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ยังคงได้รับเงินเดือนปกติก็จะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการดังกล่าวนะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจแมนถ้าว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกก็คือแมนจะบ่ได้แหละเงินเดือนก็คือจะมาเอาเงินป่วยการนำประกันสังคมนี้แทนอันนั้นแมนอธิบายให้ทางพนักงานรัฐกรเนาะเข้าใจน้ำกันนะพนักงานรัฐกรเข้าใจน้ำกันแบบนั้นอันที่หนึ่งแมนปิ้นปัวสุขภาพสามารถไปใช้ได้เลยอันที่สองมาคำว่ามีใบสั่งพักของแพทย์ก็จะได้รับเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมคุ้มครองสูงสุด1ปีคำว่ายังบ่ดีบ่เศร้าเนาะเอาโอลมกันสักนิดก่อนจะไหนจึงมาโอลมกันต่อเพราะว่าอุดหนุนอุบัติเหตุเวรงานนี่เพิ่นคุ้มครองหลายเนาะถึงว่าจะมีการจ่ายเงินมาเพียงแต่1เดือนเท่านั้นแต่เพิ่นคุ้มครองนโยบายค่อนข้างสูงเนาะอันนี้หากกับฮู้กันไป2ข้อเท่านั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับย้อนอุบัติเหตุเวรงานจะหน่อยจึงมาฮู้กันตื่นตอนนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการ

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออบส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซื้อนำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเวียกย้อนป่วยการการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนทอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: หนึ่งผลงานเพลงหวังว่าจะเป็นความปลุกปั่นมันซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ปัจจุบันนี้อยู่กับสันติภาพจื่อน้ำกันก็ใช้เวลากับบ่โดนหลายเนาะ30นาทีแต่ว่าออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยสำหรับรายการประกันสังคมบ่มีมือพักมือผ่อน ก็บ่เป็นอย่างเนาะก็เพื่อนะให้กับบรรดาท่านผู้ฟังจะเป็นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่จะเป็นท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือบ่ก็ดีรับฟังเป็นความรู้ท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะเป็นรัฐกรเป็นพนักงานบริษัทก็หรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจก็ยิ่งควรจะรับฟังเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ติดพันกับท่านอีหลีนะถ้าว่าเฮาบ่ฟังเฮาก็บ่ฮู้ได้ว่าผลประโยชน์เฮามีหยังแน่บางคนเกิดลูกนะบ่ฮู้ว่าสามารถมาขอเงินเกิดลูกได้ก็เอาเงินบําเหน็จเงินออกลูกเนาะบางคนก็บ่ฮู้ฮู้แต่ว่าไปฮู้หมอใส่บัตรไปเป็นผัวซื่ออันนั้นก็เฮ็ดให้สิทธิ์แล้วน่ะเสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะมันยื่นเอกสารซะก็บ่ทันเนาะก็บ่ได้ครับก็บางคนก็น้อยอกน้อยใจไปว่าเป็นหยังค่อยจ่ายเงินทุกเดือนแต่ว่าเกิดลูกคือบ่ได้รับเงินเกิดลูกก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เพิ่นวางออกเนาะระเบียบตัวนี้มันก็อยู่ในกฎหมายกฎหมายก็คือการค้นคว้าของผู้นะเอิ้นว่าเสี่ยวซานทางด้านกฎหมายนั่นแหละเนาะรับรองโดยสภาแห่งชาติเด้ก็ทุกอันก็ล้วนแต่เป็นการนะค้นคว้าละเอียดมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายก็คือมีไว้สำหรับเฮาเพื่อในการปฏิบัติให้มันถูกต้องเนาะตามกฎหมายนะกฎหมายระบุแบบนั้นแนวนึงเฮาปฏิบัติแบบนึงเห็นบ่มันก็บ่สอดคล้องกันก็เฮ็ดให้เสียสิทธิ์ผลประโยชน์ไปเนาะความจริงแล้วการฮ้องขออุดหนุนน้ำประกันสังคมนี่ระยะเวลานี่เพิ่นให้หลายได้แต่ก่อนอุดหนุนระยะสั้นพวกเกิดลูกพวกอันนั้นเงินบําเหน็จเงินป่วยการนี่ๆเพิ่นให้ห้องขอระยะ2เดือนเท่านั้นเลยเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3เดือนให้โอกาสท่านได้มายื่นเอกสารให้มันท่วงทันส่วนบํานาญนี่ๆนะผู้หนุนระยะยาวพวกเสียกําลังแรงงานตะกี้มันมีแต่3เดือนเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่มให้ก็ย้อนว่าเห็นว่าสมาชิกนี่เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะมายื่นเอกสารซะเพิ่นก็เลยเพิ่มให้จาก3เดือนเป็น6เดือนนะให้โอกาสผู้ที่นะมีสิทธิ์นะเนาะห้องขอเงินอุดหนุนนะแต่ว่าความจริงเฮาบ่ต้องไปรอท่าฮอด5เดือน6เดือนปานนั้นเนาะฮู้ว่าเพิ่นมีนโยบายตัวใดให้ฮีบฮอดมายื่นเนาะ ไอ้หิมฮอนมาแลนครับอุโนนมาแลนไว้ก็ได้ไว้อุโนนระยะสั้นก็เสลี่ยประมาณ2อาทิตย์บางทีก็ได้ไวกว่านั้นเนาะสูงสุดก็บ่เกิน1เดือนอุโนนระยะสั้นอุโนนระยะยาวพวกประมาณที่นี่ก็เนาะบ่เกิน3เดือนเพราะว่าตัวนี้แม่นอันน่ะต้องได้ไปเซ็นเนาะเอกสารถึงฮอดคันเทิงเนาะถึงฮอดทันฮอดรัฐมนตรีเห็นบ่จึงจะได้รับอย่างต่างแต่ว่าเพิ่นจะไล่คืนย้อนหลังเนาะบ่ได้หมายความว่าจะไล่ไปหน้าเลยเนาะเพิ่นก็จะไล่ให้คืนย้อนหลังจนครบหมดแล้วคณะมายืนเอกสารคณะมายืนในเดือนที่6ก็คือแม่นไล่5 4 3 2 1ให้พร้อมเนาะแต่คณะมาไล่ก็มายืนเดือนที่7นี่เพิ่นจะฮู้แล้วนับแต่เดือนที่7คิดไล่ให้เดือนที่7ไปหน้าเนาะเพิ่นจะบ่ไล่คืนย้อนหลังย้อนว่ากายมันยืนซ่า6เดือนเนาะไปอยู่ใส่มาเนาะเห็นบ่เพราะฉะนั้นแล้วเนาะระเบียบการกฎหมายเฮาก็จะต้องได้ปฏิบัติเนาะปฏิบัติอามาเกี่ยวเข้าสู่อุดหนุนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วว่าเงินไขเนาะมาทวนนิดนึงก็คือแม่นถอนเงินสมทบ1เดือนแม่นก็จะได้รับการคุ้มครองในเดือนที่2ก็กรณีเกิดอุบัติเหตุเวียกงานจะเป็นในหน้าที่ในเดือนที่2ก็สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวยงหมอได้เลยเนาะสามารถทำเงินป่วยการได้อันต่อมาก็คือครับถ้าถึงขั้นว่าต้องได้สูญเสียอวัยวะตัวนี้เพิ่นจะพิจารณาให้ไปครับเงินเสียกำลังแห่งงานถาวรเนาะแต่ว่าบางคนก็เสียนิ้วมือข้อนึงสินี่ก็บ่ถึงขั้นนั้นเนาะเพิ่นอาจจะให้เป็นเสียกำลังแห่งงานเท่าเดียวเนาะเป็นบำเหน็จเท่าเดียวแต่ว่ายังสามารถกลับไปเฮ็ดเวียกได้อยู่แต่ว่าเบื้องต้นก็แน่นอนเนาะคณะบูแมนการสูญเสียอวัยวะเพิ่นก็จะให้รับป่วยการไปติดตามให้พร้อมสูงสุดแม่นเพิ่นให้1ปีคันว่าเฮายังบ่ดีบ่เซาจนกว่าครบ1ปีแล้วก็ไปประเมินรับเงินเสียกำไรแห่งงานหรือว่าเงินเสียของค่าคำว่าเสียของค่าเลยสินี่ก็ถือว่าสามารถประเมินได้เลยเนาะรับเสียของค่าเลยอันนี้แม่นผลประโยชน์เนาะที่จะได้ครับหากถึงว่าจะหากกดจ่ายเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเท่านั้นได้คือบางคนเงินเดือน2ล้านหากกระจายมาเดือนเดียวเดือนที่2ไปเกิดอุบัติเหตุเสียของค่าไปตลอดชีวิตอยู่ในประเภท1สมมุติได้อยู่80ส่วนห้อยเงินเดือนแล้ว2ล้านกับ80ส่วนห้อยกับ826ก็ได้ล้าน 600,000 กีบไปตลอดชีวิตเนาะเลี้ยงดูผู้เสียของค่าเนี่ยเพิ่นเบิ่งแยงพิเศษกรณีอุบัติเหตุเวียกงานบัดนี้บางคนเงินเดือนผัดสูงนะมันบ่คือกันเนาะแล้วแต่เวียกแล้วแต่อันน่ะความฮู้บางคนเงินเดือน4ล้านน่ะหากกระจายแม่นอยู่หากกระเดือนทําบิด4ล้าน5ไปคูณใน 5.5% ตกอยู่ 200,000 ปลายบัดนี้สมมุติว่าเสียของค่าเราได้ประเภท1สมมุติเนาะเกิดอุบัติเหตุเราช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ล่ะได้80ส่วนห้อย80ส่วนห้อยของ4ล้าน5ตกอยู่3ล้านปลายเกือบ4ล้านเนาะ80ส่วนห้อยของ4ล้าน5นี่เราจะได้รับไปตลอดชีวิตถึงแม้นว่าเราหากกดจ่ายมาเงินเดือนเดียวเท่านั้นเนาะ 200,000 ปลายนะแต่ว่าอุบัติเหตุเวียกงานเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้คันว่าโศกให้กว่านั้นเกิดมีการเสียชีวิตบางคนไฟช็อตไฟดูดเนาะอยู่ห้องล่าห้องการหรือว่าใส่เครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุล้มทับเนาะเสียชีวิตอย่างก็ตามเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดเนาะเรื่องอุบัติเหตุแบบนี้แต่คันว่ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียชีวิตเลยในเดือนที่2ถ้าว่าเสียชีวิตในหน้าที่เนาะอย่างต่ำก็มัน15เดือนคันว่าเราหาก็เป็นพนักงานใหม่เอา15เดือนไปคูณให้เงินเดือนเรา2ล้านก็ได้อยู่30ล้านแต่คันว่าเงินเดือนเรา4ล้าน5เสียชีวิตก็เอา15เดือนอันนี้มันสูตรเนาะเอา15เดือนไปคูณให้อันน่ะ4ล้าน5เราก็สิได้อยู่ประมาณ60ปลายล้านกีบเนาะถึงว่าเราสิเป็นพนักงานใหม่ก็ตามก็จะได้รับการคุ้มครองสูงเนื่องจากว่าเราถอกเงินสมทบมาสูงนั่นเอง เนาะอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เด้อบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจเองก็ดีเนาะส่วนสมัครใจแม่นจะบ่ได้มีการคุ้มครองคนตัวนี้เนาะอุบัติเหตุ

0: ันเนาะหรือว่าแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านคันว่าลูกบ้านมีความสนใจก็สามารถติดต่อหาทางพวกเขา1508เพื่อพวกเขาจะได้ลงไปอธิบายให้เพื่อนมีความเข้าใจต่อกับหัวข้อต่างๆโดยสปอร์แมนนโยบายประกันสังคมที่ให้การคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง3ภาคว่าซั่นซะเนาะกับพบกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพล้ำในการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวที่จะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเหตุการณ์ต่างๆข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐตอนต้นรายการติดตามฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนท่านผู้ฟังมาที่ปัญหายาเสพติดกันแน่มีการกักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติด4คนพร้อมของกลาง 37,189 เม็ดเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการปกส.นครไก่สอนภูมิหารแขวงสะบันเขตได้มีการกักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพ

ติดจำนวน4คนหญิง1คนพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้าจำนวน18หมัดเท่ากับ6ถุงเท่ากับ 37,189 เม็ดพันโทผู้โขงศรีประเสริฐหัวหน้ากองบัญชาการปกสนครไก่สอนพวิหารได้ให้ฮู้ว่าในเวลาประมาณ 10:00 น.ของวันที่21สิงหาคม2016เจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสนครไก่สอนพวิหารได้กักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าซื้อเท่าพุทธหักษาหรือตูบีอายุ45ปีอาชีพกรรมกรบ้านโนนสวัสดนครไก่สอนพวิหารแขวงสวรรณเขตอยู่เฮือนของภูเกียวผ่านการสอบสวนเท่าพุทธหักษาได้ให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดที่นำมาขายแมนซื้อมาจากเท่าวรรณสิทธิ์หรือตูอายุ35ปีอาชีพกรรมกรและนางตุลอายุ46ปีอาชีพแม่เฮือนซึ่งเป็นผัวเมียกันและเท่าไซอนันต์หรือนันอายุ35ปีอาชีพกรรมกรซึ่งเป็นอ้ายของเท่าวรรณสิทธิ์หรือตูพวกเกี่ยวทั้ง3คนแมนอยู่บ้านโนนสวัสดนครไก่สอนภูมิหารแขวงสวรรณเขตฮอดเวลา 11:00 นของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่วีซ่าสะเพาะจึงได้เข้ากักตัวเท่าวรรณสิทธิ์และนางตุลและเท่าไซอนันต์อยู่ที่เฮือนบ้านโนนสวัสดแล้วประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกวดค้นห้องเซาที่พวกเกี่ยวเซาไว้อยู่เขตบ้านโนนสวัสดพบเห็นของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน6ถุงเท่ากับ 1,189 เม็ดและปืนสั้น1กระบอกพร้อมลูกปืน4ลูกจากนั้นจึงได้นำตัวเท่าวรรณสิทธิ์และนางตุลไปอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ขอบเขตบ้านราชวงศ์ไซนครไก่สอนภูมิหารที่พวกเกี่ยวเซาไว้แล้วทำการกวดค้นห้องเซาแมนพบเห็นของกลางยาเสพติดยาบ้าจำนวน18หมัดเท่ากับ 36,000 เม็ดอยู่ในห้องเซาดังกล่าวจากนั้นจึงนำตัวพวกเกี่ยวทั้งหมดพร้อมของกลางคดีเข้ามากองบัญชาการปกสนครไก่สอนภูมิหารเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพื่อมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายท่านผู้ฟังที่หักแพงว่าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท่อการค้าขายยาเสพติดอยู่ในบ้านเฮาสังคมเฮายังมีหลายดังนั้นพวกเฮาต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ทางเจ้าหน้าที่ถ้าพบเห็นปรากฏการณ์ใดบุคคลใดขบวนการใดที่เฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองฮีบฮ้อนแจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ลงแก้ไขอย่างฮีบด่วนเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมอีกมาทีปัญหาสแกมเมอร์ปรากฏการสแกมเมอร์ที่ระบาดหลายในสังคมบ้านเฮามีการมั่งแกล้งสแกมเมอร์อยู่2จุดในนครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวได้139คนในไทยอาทิตย์ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่หน่วยสปอคิดกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้ามาคุมแก้งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเว็บพนันออนไลน์อยู่2จุดคือโฮงแฮมแมงโกฟและอพาร์ตเมนต์กอลลี่ที่ตั้งอยู่บ้านฝายเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด139คนหญิง54คนรวมมี4สัญชาติเฉพาะโฮงแฮมแมงโกฟท่านผู้ฟังสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้จำนวน114คนหญิง50คนมี4สัญชาติคือสัญชาติไทยมี105คนหญิง48คนสัญชาติจีน7คนหญิง1คนสัญชาติจีนไต้หวัน1คนสัญชาติกัมพูชา1คนและยึดของกลางที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดซึ่งมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก17หน่วยโทรศัพท์มือถือ311หน่วย iPad 11หน่วยแท็บเล็ต10หน่วยจอแซ่คอมพิวเตอร์2หน่วยหัวน้ำยายาสูบไฟฟ้า24อันยาสูบไฟฟ้า5อันน้ำยาผสมน้ำกระท่อม4แก้วและใบกระท่อมที่บรรจุไว้ในอีก1ถุงและจุดที่2แมนอพาร์ตเมนต์กอลลี่สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้แมน25คนหญิง4คนรวมมี3สัญชาติคือสัญชาติไทยมี12คนหญิง4คนสัญชาติจีนมี7คนสัญชาติจีนไต้หวัน6คนและยึดของกลางก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ8หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก9หน่วยโทรศัพท์มือถือ119หน่วย iPad 3หน่วยเม็ดข่าวค่ายคือสารเสพติดจำนวน2ถุงน้อยและกับไฟจำนวน39แก๊สปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อจะขยายผลซอกหาหัวโปโตการและกลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายท่านผู้ฟังที่หักแพงปัญหาสแกมเมอร์ที่ระบาดอยู่ในลาวมีหลายบ่เฉพาะแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือหลายๆเขตแขวงดังนั้นพวกเขาต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาโดยเฉพาะกระแมนเจ้าของเฮือนเซาห้องพักโรงแรมต่างๆต้องได้ช่วยทางเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าเห็นกลุ่มแก๊งใดที่มาเซาและผิดต่อระเบียบกฎหมายหรือว่าบ่คักบ่แน่อย่างซี่นะก็ต้องได้รีบแจ้งให้หน่วยงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้รับรู้รับทราบได้ลงแก้ไขให้มันทันการตอนนี้ให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศตื่มฟังเพลงจากทางรายการแล้วระยะต่อไปจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหับทุกท่านกับคืนเข่าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข่ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นท่านผู้ฟังขอมาแจ้งการเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินเวียงจันทน์หลวงน้ำท้าเวียงจันทน์เนื่องจากว่าสนามบินหลวงน้ำท้าถูกน้ำท่วมเฮ็ดให้สายการบินลาวจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเวียงจันทน์หลวงน้ำท้าเวียงจันทน์เป็นการชั่วคราวจนกว่าสภาพการจะกลับคืนสู่สภาพปกติสำหรับผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันการเดินทางโดยบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมหรือถอนเงินคืนได้โดยบ่ได้หักค่าธรรมเนียมและสามารถติดต่อไปหาสายด่วน1626ได้หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทานอันนี้ก็เป็นสายการบินลาวที่เพิ่นแจ้งการยกเลิกเที่ยวบินเวียงจันทน์หลวงน้ำท้าเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังและยังมีอีกหนึ่งแจ้งการเกี่ยวกับการปิดเส้นทางเลขที่8เขตผู้ผ่าม่านเมืองคูนคำแขวงคำมวนเพื่อส่งแปลงแก้ไขซุกเสริญเริ่มแต่วันที่3หาวันที่5กันยา2026แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบริคำไซออกแจ้งการปิดเปิดการสัญจรผ่านเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่8ส่วนกิโลเมตร31หากิโลเมตร36เขตผู้ผ่าม่านบ้านคูนเงินหาบ้านคูนแก้วเมืองคูนคำแขวงคำมวนซึ่งปัจจุบันเส้นทางในระยะดังกล่าวแม้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างห้ายแห้งและกำลังสุ่มใส่เวียกซ่อมแปลงแก้ไขซุกเสริญเพื่อสามารถดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวและเพื่อรับประกันด้านความปลอดภัยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรผ่านเขตดังกล่าวแผนกโยธาธิการและขนส่งจึงได้ออกแจ้งการกำหนดเวลาการปิดเปิดการสัญจรผ่านเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข8ส่วนที่กำลังซ่อมแปลงแก้ไขซุกเสริญก็คือเวลาการเปิดปิดการสัญจรเพื่อเฮ็ดเวียกแม่นเริ่มแต่วันที่3กันยาตอนเช้าเวลา 9:30 หาวันที่4ตอนเช้าเวลา 9:30 และจนฮอดวันที่5กันยา2026เวลา 6:00 นแม่นจะเปิดให้นำใช้เส้นทางเป็นปกติสำหรับผู้ที่มีแผนการใช้เส้นทางในระยะดังกล่าวให้หลีกเลี่ยงไปนำใช้เส้นทางอื่นแทนก่อนจนกว่าจะสำเร็จการซ่อมแปลงตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้เนาะอันนี้เพิ่นก็แจ้งการออกมาดังนั้นในระยะวันที่3หาวันที่5ให้หลีกเลี่ยงบ่ให้ไปใช้เส้นทางภูผาม่านท่านผู้ฟังนอกจากจะมีการแจ้งการปิดการนำใช้เส้นทางภูผาม่านแล้วก็ยังมีแจ้งการออกมาเติมอีกสำหรับการปิดการนำใช้เส้นทาง 13N ขอบเขตแขวงหลวงน้ำท้าส่วงแต่ซ้ายแดนแขวงอุดมไซหาบ่อเต่นซ้ายแดนจีนเป็นการชั่วคราวแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท้าจึงได้ออกแจ้งการให้บรรณาธิการได้รับทราบเกี่ยวกับการปิดการนำใช้เส้นทาง 13N ขอบเขตแขวงหลวงน้ำท้าส่วงแต่ซ้ายแดนแขวงอุดมไซหาบ่อเต็นซ้ายแดนจีนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าในวันที่29สิงหาคม2026ผ่านมาได้มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงเฮ็ดให้ปริมาณน้ำทุ่งและแม่น้ำสายอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างวองไวไหลเข้าท่วมเส้นทางหลวงแห่งชาติ 13N ส่วนทางดังกล่าวพร้อมทั้งมีดินเจือนต้นไม้ดินต่มจำนวนหลายไหลมาทับถมบริเวณหัวเส้นทางเฮ็ดให้ขัวและเส้นทางถูกผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้การสัญจรถูกตัดขาดและยังมีแนวโน้มจะสืบต่อฝนตกในระดับปานกลางหานักในอีก 2-3 วันข้างหน้าซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อปิดการสัญจรแม้นอาจจะใช้เวลาในระยะหนึ่งและถึงอย่างไรก็ตามทางแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท้าได้เอาใจใส่สุกยูซี่น้ำบริษัทผู้รับเหมาเร่งแก้ไขเพื่อให้สามารถนำไส้ได้โดยไว้ดังนั้นจึงแจ้งบรรดาทานให้หลีกเลี่ยงการนำไส้ส่วนเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้เส้นทางดังกล่าวได้รับการแก้ไขได้ไว้อำนวยความสะดวกบ่มีสิ่งกีดขวางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของทีมงานจึงขอเฮียข้องมายังบรรดาผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าและรถประเภทอื่นๆให้อำนวยความสะดวกจอดรถล้อท่าจุดที่มีเดินกว้างเป็นระเบียบบอเป็นการกีดขวางต่อการสัญจรระหว่างเส้นทางนาเตยหาอุดมไซและแขวงหลวงน้ำท้าหานาเตยและห้ามแสงอย่างเด็ดขาดดังนั้นจึงแจ้งมายังทุกท่านเพื่อรับทราบและพร้อมใจกันปฏิบัติตามแจ้งการที่เพิ่นได้แจ้งออกมานี่ท่านผู้ฟังที่หักแพงก็มีหลายเส้นทางหลายบอนหลายที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พวกเราก็ต้องได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเนาะเพื่อให้หน่วยงานหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้แก้ไขเพื่อให้เส้นทางดังกล่าวได้กลับมานำไส้เป็นปกติ
ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านการบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองออกอากาศให้ท่านได้ฟังเป็นประจำวันจันทร์จนฮอดวันเสาร์เวลา 16:30 ถึงเวลา 17:00 นผ่านขึ้นระบบวิทยุเนาะระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และก็ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านฟังเป็นประจำนอกนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและก็ทาง Facebook พร้อมเนาะ Facebook Page Lao National Radio รับฟังวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เด้อ16:30จนฮอดเวลา17:00ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการของเฮาแม่นได้นำเสนอข่าวๆที่เกิดขึ้นประจำวันแต่ละเหตุการณ์ในขอบเขตทั่วประเทศและก็เป็นเหตุการณ์ตัวจริงให้ท่านได้รับฟังหลายท่านก็สิฮู้กันดีว่าท้ายเดือนสิงหามาฮอดเดือนกันยานี้หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่บ่ดีว่าซั่นซะโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็คืออุทกภัยน้ำท่วมอยู่2แขวงภาคเหนือทั้งแขวงอุดมไซและก็แขวงลนน้ำท่าแดที่ว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดนักกว่าหมู่ทุกแขวงทั่วประเทศนี้แม้น2แขวงนี้นักกว่าหมู่หลายจุดหลายบอนไปมาบ่ได้เลยโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดบางสถานที่ก็แม่นไปบ่ถึงรถรางพาหนะไปบ่ได้นะได้ใช้ไปทางยนต์ก็มีโดยเฉพาะทางรายการของเฮามื้อนี้สินำพาท่านไปฮู้อยู่จุดด่านสากลบ่อเต็นบ่อเต็นทางแขวงหลวงน้ำท้าจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะด่านเข้าออกระหว่าง2ประเทศลาวจีนเนาะการท่วมน้ำท่วมในตอนนี้มีความเสียหายน้อยหลายปานใดเฮาจะมาฮู้จักตอนนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์กับท่านสิงห์ธราทองเนาะสายญาทองห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลบ่อเต็นจะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฮู้รายละเอียดเกี่ยวกับผลเสียหายอยู่ที่จุดนี้เนาะโดยเฉพาะด่านบ่อเต็นนี้มีความเสียหายน้อยหลายปานใดน้ำท่วมเลือกปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการแล้วสบายดีท่าน
4: ก่อนอื่นอยากให้ท่านนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในว่าสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ทั้งด้านสากลบ่อเต็นเฮาในปัจจุบันนี้นักหน่วงเป็นปานใดสถานการณ์เป็นแนวใดแล้วเจ้าตอนนี้เจ้า
5: ขออนุญาตแนะนำชื่อนะครับเจ้าชื่อสิงห์ธราทองสายทองรองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลบ่อเต็นแขวงน้ำท่าขอรายงานสภาพภัยน้ำท่วมอยู่ด้านสากลบ่อเต็นเป็นอย่างนี้เน
4: า
5: ะ
4: เจ้า
5: เกี่ยวกับภัยน้ำท่วมธรรมชาติหรือเฉพาะประจำอยู่ด้านสากลบ่อเต็นอยู่แขวงน้ำท่า
4: เจ้าน
5: ับแต่วันที่28สิงหาคม2026เวลา 9:30 เนาะได้เกิดฝนตกแทงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นหลายชั่วโมง
4: เจ้าม
5: าฮอดวันที่29สิงหาคม2028เวลา 18:00 น
4: เจ้าม
5: ีน้ำตาได้สุเนาะบวกกับปริมาณน้ำฝนที่มีจำนวนหลวงหลายเกิดเป็นมวลน้ำมหาศาลได้สุลงมาเฮ็ดให้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง
4: เจ้า
5: ต้นแม่นเขตแม่น้ำทุ่งนอก
4: เจ้า
5: แล้วก็คือบ้านบ่เต็นบ่เปียกในบ้านอื่นๆนอกนั้นด้านสากลบ่เต็นของพวกเฮาก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
4: เจ้า
5: ที่วัดครั้งนี้แม่นได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงและส่งผลกระทบทางกงให้แก่คณะอยู่ด้านสากลจะเต็นของพวกเฮาเป็นต้นแต่ความเสียหายดังกล่าวนี้ ระบบเสียมทางที่ว่าถึงตัดขาดไฟฟ้ากระดับน้ำประปาและโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ระบบอินเทอร์เน็ตที่ว่ามันขาดบริษัทนำใช้ได
4: ้เจ้า
5: และสภาพกันไปมาโดยเฉพาะของคนละเมืองที่จะเข้าไปกินระหว่างสองประเทศของเรานี่ก็ถือว่าตัดขาดเลย
4: โอ้โห
5: ครับเจ้า
4: เจ้า
5: แต่ถึงแม้ใดก็ตามเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่ชี้นำของคันเทิงทางคณะคุ้มครองด่านของพวกเขาก็ได้เอาใจใส่จัดการปฏิวัติตามที่ชี้นำอย่างแต่สิทธิเทศเกิดมหดวันที่30
4: เจ้าน
5: ำจริงลึกแห่งตรงพวกเขาก็แล้วนั้นอันเครื่องที่ประตูหับไส้ที่ประจำอยู่ร้านนั้นแม้นถือว่ามันหับไส้บ่ได
4: ้โอ้
5: เพราะมีอุปกรณ์หับไส้ประจำอยู่ร้าน
4: เจ้า
5: ทั้งภาษีและคะแนนตม.คะแนนบริการด้านและคะแนนวิชากับด้านคะแนนกับกันพืชประจำอยู่ร้านถือว่ามันบ่หับไส้ได้อุปกรณ์หับไส้นั้น
4: เจ้า
5: อันนี้มันสังผลกระทบอย่างนักน่วงต่อกับด้านสากลบ่เป็นของพวกเขา
4: เจ้า
5: แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็บรรดาทานรับทราบเนาะเพราะว่าเส้นทางตามสัดส่วนที่เป็นทางได้รับทราบเพื่อเขาก็เพิ่มทวีความรับทราบเพราะหน้าที่การนำม
4: ือ
5: เฉพาะมือการนำขันแย้งก็เลยว่าขอตกลงเลขที่870ครับพอปวดคอลงที่30สิงหาคมนี
4: ้เจ้า
5: โดยการแจ้งตั้งคณะรับทราบช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมยูเคสพิเศษเดือดเป็นในแต่เคสเดือดบ้านบ่เปียกบ้านบ่ตีนเมืองอยู่นําทาเสือนําทาง
4: เจ้า
5: คณะดังกล่าวเป็นเอาใจใส่เนาะปฏิบัติตามคิดที่นําของสันเทิงนั้นก็ได้ลงสุขุมให้คณะรับผิดชอบเป็นต้นก็เจ้าหน้าที่ประจําด่านก็พร้อมเพียงเฮียงหน้ากัน
4: เจ้า
5: อนามัยทําความสะอาดอยู่ด่านนี้ก็ได้นําบกแห้งนอกจากนั้นทางคณะพวกเขาก็ยังได้เอาใจใส่ประสานงานหาทางด้านสุนัขตินต้นด้านบ่อหิน
4: เจ้า
5: ด้านบ่อหานเนาะ
4: เจ้า
5: ด้านบ่อหานท่านจะก็ลงมาช่วยเหลือทางด้านวัตถุแล้วก็ทางด้านจํานวนคนมาช่วยปัดกวาดช่วยเพื่อให้เฒ่าด้านพวกเขาสามารถเปิดบริการคนเข้าออกเมืองสินค้าเข้าออกเมืองได
4: ้อ
5: ือก็คือว่าดอกประการมาฮอดวันที่30กันแดงเวลา4โมงพวกเขาก็เริ่มเปิดการเป็นการชั่วคราวเป็นการทดลองนั้นก็สามารถเปิดเป็นเข้าออกเมืองได
4: ้แต่
5: สำหรับรถบรรทุกรถเบาเงินบ่สามารถเข้าออกภายในด่านได
4: ้เจ้าเจ้า
5: วันที่1
4: เจ้า
5: วันที่1คือมื้อนี้เนาะ
4: เจ้า
5: เห็นพวกเขานี่สามารถสำเนินรถบรรทุกยังเพื่อแก้วันรถประเภทติดเบาก็สามารถเข้าออกปกติได้เกิดถึงอย่างไรก็ตามการเข้าออกนี้ก็ยังเหตุผลประถมประธานเพื่อแก้ไขปัญหาให้คนเข้าออกไปมากเพื่อความสะดวกสะกอนนะ
4: เจ
5: ้
4: าเจ้า
5: เ
4: จ้าเจ้าเจ้า
5: ประธานรับทราบ
4: เจ้าขออนุญาตถามทานคืนเนี่ยนาตั้งเริ่มแต่มืดทำอิดเนาะขอเป็นข้อมูลละเอียดเติมเริ่มแต่วันที่นาเริ่มท่วมนะมันน้ำมาแห้งเลยมันบ่ทันในแต่คืนนั้นเลยท่วมแท้ๆนี่เลิกปันไดอยู่บนด่านเฮาหั่นน่ะ
5: ด่านพวกเฮานี่ครับมันท่วมอยู่แท้ก็ประมาณแม็ก50นี่แหละ
4: โอ้เลิกปันนั้นก็รถไปบ่ได้แท้แน่นอนเนาะ
5: เออถือว่ารถไปรถมานี่ถือว่าบ่ได้เลยนะ
4: โอ้อุปกรณ์ที
5: ่ไปบ่ได้มากบ่ได้หั่นเนาะ
4: อุปกรณ์ที่นําใช้หั่นเด้อันน่ะกวดเวลาคนเข้ารถออกเครื่องสแกนหยังต่างๆมันบ่เสียหายมันใช้บ่ได้เลยบ่ทันหรือว่า
5: ปัจจุบันนี้ก็คือว่าใช้การบ่ได้หมด
4: โ
5: อ้เครื่องวัตถุจํานวนนึงที่พวกเฮาทันเอาเคลื่อนย้ายเอาขึ้นมาชั้น2บ่ได้มีซะแต่จํานวนใดที่พวกเฮาบ่ทันก็ยังถือว่ามันเสียหาย
4: เจ้า
5: บ่สามารถนําใช้ได้เป็นต้นก็คือเครื่องของคะแนนการตม.ของวีซ่าของภาษี
4: เจ้า
5: อันนี้มันคือสถานการณ์ก็ได้ทําเป็นเรื่องนําเอาเครื่องใหม่มาติดตั้งจํานวนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาสกล
4: ถือว่าเริ่มตั้งเครื่องใหม่แต่ละแม่นบ่ทัน
5: แม่นติดตั้งเครื่องใหม่ส่วนมีแต่จํานวนคือว่าตม.ก็1เครื่อง ภาษีของเขาเช่นเดียวกัน
4: โอ้
5: เขาเพื่อแก้ไขคนเขาออกมันเพื่อแก้ไขเขาไปมาออกมาได
4: ้สุขเสริญก่อนเนาะ
5: สุขเสริญแก้ไข
4: เจ้าความเสียหายอยู่จุดนั้นในทางด้านเส้นทางอยู่บนดานไทยเฮาที่ว่าข้าพเจ้าก็เคยไปจุดนั้นเนาะระหว่างเส้นทางในฝากเฮากับฝากข้าเจ้านี่นะเสียหายหลายบ่ทันไปเงี้ยไปง่ายอยู่บ่หรือว่าเส้นทางเพเบิดตอนนี
5: ้สําหรับเส้นทางเนาะนับแต่อยู่ด่านสกลไปหาทางฝ่ายจีนนี่คือว่าบ่มีผลเสียหายบ่มีผลกระทบเนื่องจากมวลน้ํามาซื่อ
4: โอ้
5: แต่ว่าผลเสียหายแท้ๆมันอยู่ทั้งหน้าด่านลุมพอพวกเฮาก็จะปัจจุบันนี้มี2ด่านเนาะด่านลุมมันด่านภาษีด่านเครื่องด่านตมตมแล้วก็ประจําคนเข้าออกครับ
4: เจ้า
5: ด่านภาษีนั้นด่านบรรทุกเครื่องรถการบรรทุกสินค้าเครื่องน้ําเข้าส่งออกคือว่านี่มันรับผลกระทบอยู่แล้วเส้นทางไปมาบ่ได้คือว่าตัดขาด
4: เจ้า
5: สามารถนํารถบรรทุกออกได้ทอดมื้อนี้เนาะ
4: แ
5: ต่มันนําเข้าก็บ่ได้ส่งออกก็บ่ได้
4: บัดนี้จากด่าน
5: เป็นผลเสียหายอันนึงและเฮ็ดให้การจัดเก็บและรับส่งคะแนนการภาษีของพวกเฮาบ่สามารถดําเนินการได้
4: เจ้าเจ้าเจ้าแม่นแล้วคันเสียหายป่านนี้ก็ต้องได้ใช้เวลาได้เนาะท่านเนาะนะหลังจากแต่จากด่านเฮาเข้ามาในเมืองพี่เด้มีปัญหาอยู่จุดใดบ่เส้นทางท่านพอกรรมใดบ่จุดนี้เจ้า
5: โอ้สภาพเส้นทางนี่เนาะปัจจุบันนี้ก็คือว่าไปมาได้แต่ว่ารถบรรทุกมันบ่สามารถไปมาได้เนื่องจากว่าอยู่ขัวตินตก
4: เจ้า
5: ตินตกครับขัวนี่มันถึกไม้ไดทะลุ
4: เจ้า
5: ขวาน
4: เจ้า
5: แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ไปเคลียร์พื้นที่ออกไปแล้วแต่ว่าเรื่องมันหาขวานนําสดเจือน
4: เจ้า
5: ทางส่วนขวานแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเจ้าหน้าที่ทางนายุทธาเพิ่นก็ไม่ข่าวว่าสามารถเลิกบรรทุกสามารถผ่านได้บ
4: ่
5: ก็ยังกําลังตรวจการนี้เนาะ
4: เจ้าเจ้าเจ้าก็ถือว่าหลายภาคส่วนกําลังคุ้นเคี่ยวเลยแม่นบ่ในการกอบกู้ก็ว่าได้เนาะในการช่วยเหลือสร้างความสะดวกให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่ขนส่งสินค้าเฉพาะจุดด่านเฮาเด้การอนามัยขี้ต้มกันอย่างอันการอนามัยนี่ฮอดใส่แล้วตอนนี้กวดแป้นเบิดแล้วบ่ขี้ต้ม
5: โอ้การการอนามัยเนาะคือกับข้าพเจ้าเว้าเบื้องต้นนั่นแหละ
4: เจ้า
5: จะว่าอุปกรณ์ของถ้าเฮาบ่มีนี่ก็ได้ไปทั้งเสนอมาทั้งด่านซุมหน้าโดยเฉพาะด่านบ่หานสปทนั้นได้หารถหมดนั่นเขาเจ้าเนาะมาชีพช่วย
4: เจ้าเจ้า
5: ปัจจุบันนี้ก็คือว่าพ่อเกี่ยวใครสภาพการเกี่ยวใครได้งานสุขาสุขวันเกี่ยว
4: กัน
5: มาเที่ยวมันสะอาด
4: เจ้า
5: ก็ได้งานที่การมาแบบนั้นเพื่อ
4: เจ้าเจ้าการถ้าว่าบ่มีพายุฝนมาอีกเนาะท่านเนาะคาดว่าดนบ่เฮาจะฟื้นฟูให้เป็นปกติเฉพาะด้านของพวกเฮาในปัจจุบันนี
5: ้ก็คือว่ายังสิได้ใช้เวลายาวนาน
4: อย่
5: างเช่นว่าอุปกรณ์หัดใช้มันสิ่งที่จําเป็นเรื่องการแต่ละแขนงการนั้นมันละสุดโทรมหมดละเพื่อเหนื่อยหมดนะ
4: สิได้ใหม่เบิดเนาะเจ้าจังได๋ก็ขอบใจท่านหลายๆที่ให้ข้อมูลท่านมีหยังอยากฝากถึงท่านผู้ชมหรือว่าผู้ที่จะเดินทางไปเขตนั้นต้องมีความระมัดระวังนะใดท่านมีหยังอยากจะฝากเตือนเชิญเลยท่าน
5: สําหรับบรรดาทานที่จะเข้ามาที่ด่านสกลบ่เต็มนี่ก็ถือว่าบ่มีปัญหาหยังแต่ขอให้มาก็แนวว่าทางด้านการรับใช้การบริการภายในด่านจะอาจจะมีท่วงทันเนื่องจากว่าอุปกรณ์รับใช้ที่ประจําอยู่ด่านสกลบ่เต็มนี้แม่นมีผลกระทบมีจํานวนนึงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนั้นถึงว่าอย่างไรก็ตามการรับสนองกันไปกันมาบ่เที่ยงบ่ทันก็ขออภัยและขอให้เข้าใจนํากันเนาะ
4: เจ้า
5: ก็มีความเห็นเพียงซั่นแล้ว
4: เจ้าขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาเข้าร่วมทางรายการของพวกเฮาและก็ใครให้ข้อมูลละเอียดกับท่านผู้ฟังโอกาสหน้ามีหยังคืบหน้าเติมจะได้ติดต่อสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเติมอีกเด้อท่านเด้อขอบใจหลายๆท่าน
5: เจ้าครับ
4: โชคดี
6: อย่ามดได้ไปซื้ออยู่เนาะอย่ามดได้ไปซื้ออยู่เนาะ
7: อย่าลืมอย่าลืมสมาชิกประกันสังคมเวลาไปปิ่นปั่วอยู่ห้องหมอถ้าพบกรณียาอยู่ห้องหมอบ่มีหรือยาหมดต้องได้ไปซื้ออยู่นอกหยุดก่อนทุกครั้งก่อนจะไปซื้อยาต้องกลับไปแจ้งอยู่ปองประกันสังคมเสียก่อนเพื่อรับประกันว่าท่านจะสามารถถอนเงินคืนได้กรณีมีปัญหาในการใช้บัตรปิ่นปั่ว สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติ1509 1509หรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านได้ตลอด24ชั่วโมง
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: สลองเหลาทะลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เราจะไปฮู้จักเกี่ยวกับอาการเปิดสุขเฮียนใหม่อยู่ที่แขวงสารวันมื้อนี้วันที่1เดือน9เนาะท่านผู้ฟังเป็นมือเปิดสุขเฮียนใหม่ทั่วประเทศเราจะไปฮู้อยู่ทางแขวงสารวันตอนนี้ท่านอาจารย์คำเฟืองอินทศรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันอยู่ในรายการของพวกเราแล้วเฮามาฮู้นํากันสบายดีท่าน
5: ครับสบายดี
4: เจ้าก่อนอื่นขอขอบใจทางที่สละเวลาเข้าร่วมทางรายการของพวกเขาให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อเปิดสุขเฮียนใหญ่สุขเฮียนใหม่เนาะท่านผู้ฟังและก็อยากให้ท่านเว้าถึงบรรยากาศการเปิดสุขเฮียนใหม่อยู่ทางแขวงสารวันเป็นแนวใดได้ท่าน
5: เจ้าขอสวัสดีท่านสำหรับบรรยากาศการเปิดสุขเฮียนใน2267ที่แขวงสารวันของเราในช่วงนี้ก็โดยรวมก็ถือว่ามีบรรยากาศหมู่บ้านมองคืน
4: เจ้า
5: แล้วก็เอื้อมเต็มไปด้วยอันนั้นทั้งสายฝนและก็ทั้งความยากหลายอันแต่ว่าย้อนความตั้งใจของท่านนำก็คือคะแนนการศึกษาและกีฬาของเราโดยจัดการใช้โซเชียลโดยเป็นทางการอยู่ในหันสำหรับแขวงสารวันของเราได้จัดเป็นเพิ่งมาและออนไลน์เนาะ
4: เจ้า
5: อยากอยู่ในขันแข้งนี่ก็ถือว่าได้เจ้าอยู่ที่สโมสรในของแข้งเกี่ยวกับบรรดาเมืองก็ถือว่าเขาความทั้งออนไลน์ทั้งหมดในแถบเมืองของแข้งหึ
4: โ
5: อ้อยู่ในขันแข้งนี้ก็ถือว่าเป็นประธานของท่านพระเดชพรชนทนีประธานคณะกรรมการปกครองแข้งแล้วก็มีท่านห้องประธานคณะกรรมการปกครองแข้งปู่ศรีนั่นแล้วก็มีท่านหัวหน้าคณะที่ชาติการกีฬาแข้งมีผู้บริหารการศึกษาสันแจ้งสันเมืองมีครูอาจารย์มีคณะพัฒนาการศึกษาสันบ้าน
4: เจ้า
5: แล้วก็เป็นเนื้อก้านอ่อนขางแจ้งเขาวง
4: เจ้า
5: ทั้งมวลทั้งหมด500กว่าคน
4: เจ้าเจ้าปีนี้เนาะในศึกษาปีนี้เนี่ยนะทั่วแขวงสารวันเฮานี่มีนักเรียนน้อยหลายปานใดเจ้า
5: สำหรับอยู่ตัวแข้งห้องในตามตัวเลขที่สมัครติดกันได้มี70ปลายตัวคนเนาะตัวน้องที่จะได้เข้าเรียนอยู่ในโซกโซกเจ็ดนี้รวมทั้งอนุบาลประถมมัธยม
4: 700ปลายหรือ70ปลายก็ทั้ง
5: 74,000 ปลายกว่าคน
4: โอ้ 74,000 ปลายกว่าคนเนาะตัวแข้งเลยมันบอก
5: ก็มีทั้งอนุบาลประถมและมัธยมก็
4: โอ้เจ้าทั่วสารวันนี่มีโรงเรียนประถมจักแห่งมัธยมจักแห่งท่าน
5: เจ้าโรงเรียนประถมนี่อยู่587แห่งก็มีทั้งภาคส่วนเอกชนแลและอนุบาลมี90หอแห่งมีเอกชนนั่นสำหรับมัธยมนี่มีอยู่103แห่งอยู่ทางนี้มัธยมต้นต่อ68แห่ง
4: เจ้าม
5: ัธยมขึ้นบนมี41แห่งเจ้า
4: เจ้าถือว่ากระทวนนักเรียนหลายอยู่ได้เนาะปีผ่านมาเด้อัตราการปะละการเรียนของนักเรียนนี่มีน้อยหลายไปในทั้งแขวงสารวันเฮา
9: สําหรับอยู่ในโซก95โซก6นั้นอัตราประหลาดของเฮาคันเราได้ร่วมกระทวนยังค่อนข้างสูงอยู่เกินมาเทียบไปโซก94โซก5ถือว่าลดลงแล้วเฮามีอยู่ปั้นปลายกว่าตัวน้องนอติตะละแต่ว่าอยู่ในการกันดำเนินมาตรการและแก้ไขปัญหาน้ำนองขึ้นสูงเหี้ยนพวกเฮาก็สามารถนำขึ้นมาได้ถึง800ใต้กว่าคนเนาะ
4: โอ้เจ้าจ้ะ
9: ผมละมาทะยมเจ้า
4: เจ้าสาเหตุที่เขาเจ้าปาราการเฮียนี้มีสาเหตุมาจากไสนั้นจูงใจ
9: อยู่ในหารตีพวกเฮาสามารถวิเคราะห์ได้มีอยู่12สาเหตุในการปารา
4: เจ้า
9: แต่ว่าหลายๆกว่าหมู่ก็คือว่าความบ่อยากเข้าเฮียนเป็น
4: จะถ้าว่าเห็นเหตุการณ์นั้นในซกนี้เด้ทางภาครัฐเฮามีมาตรการแผนปรับปรุงเวียกงานนี้แนวใดเจ้า
9: สำหรับในซกเจ้าโอเปอเรชั่นของเฮาก็วางมาตรการเฉพาะที่เนาะได้สปอร์ตเป็นของเฮาได้เอาปัญหาการแก้ไขการตลาดลงสู่บรรดาเมืององค์กรต่างๆสร้างในหันอยู่ให้เอาลงไปอยู่ในการจัดองประชุมผู้ปกครองและองประชุมผู้บริหารสำนัก
4: เ
9: มือง
4: เจ้า
9: โดยมีสมาการแก้ไขการสละโดยเฉพาะบรรดาเมืองที่มีกลุ่มเสี่ยงสูง
4: เจ้าม
9: ีมหาภาคส่วนเมืองที่อัตราประหลาดสูงโดยเฉพาะมีประชาชนไปออกงานอยู่ตามส่วนกลัวส่วนมันส่วนกาแฟตามฤดูกาลต่างๆครับเราได้รับการเกี่ยวกับส่วนเอาใจใส่น้ำกันนั่งรอแรงการปลุกระดมในซึ่งต้นมีส่วนรวมในการนำร้านของสูงเรียนของเรา
4: เจ้า
9: ได้ร้ายขึ้นเป็น
4: เจ้าก็ถือว่าเป็นทิศทางใหม่ที่ว่าดีฮัดกลุ่มเข้าตื่มเนาะท่านเนาะอันนักเรียนที่ปาราการเรียนนี่แม่นนักเรียนสั้นใดไปท่านประมาณมัธยมไปบ่หรือว่าแนวใด
9: นั่นนี่ก็ร่วมทั้งประถมของเรียนประถมของนี่แต่ว่าอยู่ในหันนักลากมันเป็นต้นอัตราสูงหลายกว่า
4: ย้อนทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวแน่แล้วก็ปัจจัยอื่นๆตื่มเนาะท่านเนาะ
9: น้ําหาหลักๆนี่เพิ่นว่ามันตื่นต้นนี่ของเฮาก็ต้องเสี่ยงสูงยอมว่าตัวที่จบบ่หาแล้วมันก็ยังมีอายุก็เสียน้อย
4: แ
9: ล้วก็บ่สามารถไปเรียนต่อมันก็ย่อมได้บางบ่อนมันก็ห่างไกลกันแน่เนาะทางบ้านบ่เข้าเรียนในสมัยนั้นในสมัยเจ้า
4: การโฆษณาปลุกระดมนี่แม่นลงถึงประชาชนลงถึงครอบครัวเขาเจ้าเลยบ่ให้เขาเจ้าเข้าใจหรือว่าแนวใดท่าน
9: เจ้าอยู่ในการโฆษณาผู้ระดมก็คือว่าพวกเฮาก็ได้ลงฮอดครอบครัวนะเพราะว่าพวกเฮาได้มีการเก็บกรรมข้อมูลโดยเฉพาะมันเริ่มเข้าเรียนพวกเฮาก็ได้ส่งลิงก์ออนไลน์ให้แต่ละเรียนพอข้อมูลต่อมาเนาะ
4: ผู้พ
9: อแล้วก็สาเหตุบ่เข้าเรียนหยังได้วัดเนาะแล้วก็ส่งให้บรรดาองค์การปกครองเมืองตำบลระดมรวมชุดดังกล่าว
4: เจ้านะคือว่าเป็นข้อมูลละเอียดที่ว่าเหตุผลที่ปาราการเรียนซึ่งปีนี้ทั้งภาครัฐก็บ่ได้ท้อถอยถือว่ายังแล้วใจใส่ปลุกระดมและก็ออกข้อกำหนดต่างๆเนาะท้ายนี้ท่านอยากฝากอย่างตื่มบอต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่ว่ามันมีเหตุการณ์ปาราการเรียนนี้ท่านอยากฝากข้อคิดอะไรให้ถึงพ่อแม่ประชาชนให้เพิ่นผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบตื่มเจ้า
9: ก็ในนามตั้งหน้าในการศึกษาก็อยากขอฝากอันสังคมและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมนั้นกันน้องรักในวารสารเชิญตื้มเผยแพร่เหตุแห่งต่อส้นและการใช้เป็นคุณภาพของการศึกษาและเป็นการส่งเสริมอยู่ต่อเรียนแล้ว
4: จะ
9: มีส่วนร่วมในการทุกระดมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กในทุกหมู่ลูกหลานต่อเรียนอย่างพอเพียงอย่างน้อยก็ถือว่าจะเป็นเด็กจบม.ต้นในสายวิชาที่รัฐบาลของเฮาสนับสนุนครับเนี่ยนั้น
4: เจ้าขอบใจท่านอาจารย์คำเฟืองอินทศรห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการในกีฬาแขวงสารวันอิสระของเวลาเข้าร่วมทางรายการหอบบ้านผ่านเมืองของพวกเฮาโอกาสหน้าจะได้ติดต่อสัมภาษณ์ผ่านสื่ออีกครับขอบใจท่านหลาย
9: เจ้า
4: เจ้าโชคดีเจ้า
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการสัมภาษณ์เนาะท่านอาจารย์คำเฟืองอินทศรรองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันซึ่งมื้อนี้ก็แม่นวันที่1กันยาเป็นมื้อเปิดซกเฮียนใหม่ในขอบเขตทั่วประเทศสารวันก็เปิดเช่นเดียวกันมื้อนี้เนาะโดยมีนักเฮียนอย่างหลวงหลายแต่สิ่งสำคัญก็คือปัญหาปลาการเฮียนในระยะซกผ่านมาก็มีอัตราการปลาการเฮียนนั้นสูงบ่ว่าอยู่แต่แข่งสระวันแข่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันย้อนหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวได้ติดเวียกติดงานอื่นๆเนาะเฮ็ดให้ปะปล่อยการเรียนเฮ็ดให้คุณภาพการศึกษาของแต่ละคนนั้นลดน้อยถอยลงดังนั้นทั้งภาครัฐก็บ่ได้นิ่งนอนใจมีการออกข้อกำหนดและก็ปลุกระดมประชาชนก็คือผู้ปกครองนักเรียนนั่นเองให้เข้าใจถึงการศึกษาว่าถ้ามันมีการศึกษานี้เขาก็มีความรู้ความสามารถเฮ็ดให้เวียกงานก้าวหน้าการแบกหับภาระของชาติเยาวชนมื้อนี้ก็คือผู้ที่จะแบกหับภาระของชาติในอนาคตถ้าว่าเฮาเป็นคนด้อยปัญญาหรือว่ามีการศึกษาน้อยจังซี่เฮาก็บ่สามารถแบกหับภาระอันยิ่งใหญ่ของชาติได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาบ่มีความรู้เวลาเฮาไปออกแรงงานเฮาจะเป็นอะไรเฮาก็เป็นแรงงานดิบแรงงานที่บ่มีความรู้ค่าแรงงานก็ต่ำจังซี่แหละอยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจนำกันดังนั้นผู้ปกครองนี่สำคัญบ่น้อยหน้ากับครูอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าหลังจากเลิกจากโรงเรียนแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะได้ศึกษาอบรมบ่มสอนลูกหลานของตนเองให้มีความรับผิดชอบในการศึกษาเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรู้ความสามารถอบรมกิริยามารยาทอื่นๆเลยทุกอย่างเนาะพ่อแม่เป็นผู้สำคัญเช่นเดียวกันในการอบรมบ่มสอนให้ลูกหลานเฮามีความก้าวหน้าในอนาคตดังสุภาษิตที่เพิ่นว่าอันชาติจะก้าวหน้าได้อาศัยเพิ่งคนดีชาติจะฮุ่งเฮืองสีเพิ่งผู้มีความรู้อนุสนปัญญาปู้เวียงวังสิเป็นป่าพัฒนาศาสตร์บ่ก้าวสิหันหน้าเพิ่งผู้ใดการศึกษาต้องมาก่อนเสมอเด้อท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลาทั้งรายการฮอบบ้านผ่านเมืองของเฮาใกล้สิเบิดแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมติดตามรายการของเฮาได้วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์ 16:30 จนฮอด 17:00 ติดตามรับฟังและก็สามารถประกอบความคิดความเห็นเข้าทางรายการของพวกเฮาได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ลาว National Radio ก็ได้นะท่านผู้ฟังเนาะส่งข่าวผ่านทางรายการมื้อนี้เวลาเบิดแล้ว

0: Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
1: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นอะไรโต
0: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
1: โอ้ง่ายแท้
0: ก็ง่ายฮันล่าบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
1: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
0: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
1: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน150
3: ศาสตร์ออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปูยางแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีผ่อนสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปูยางแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีผ่อนสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของพลเมืองไร้กาเนาะมีคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตวิทยา

0: าศาสตร์กำเนิดและชาติพันธุ์ท้นเทียบความหมายกับโฮมสิ้นกับเนื้อพาหะและพาหนะเนาะไปด้วยกันติดตามพาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: รายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุ

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติที่ตามหับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ำกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหุ่นอนุภาพดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วและตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายสู่ฟังคู่คำทำอิฐคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตตวิทยาอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและฮักแพงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำจิตศาสตร์และจิตตวิทยาคำว่าจิตศาสตร์และจิตตวิทยาเป็นคำศัพท์วิชาการที่ใส่เว้าถึงความรู้การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของคนเฮาในการนำใส่ตัวจริงทั้งสองคำนี้มักถูกใส่แทนกันเนาะมักถูกใส่แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักไวยากรณ์โครงสร้างศัพท์และเข้าภาษาแม้มีความแตกต่างเนาะทางด้านหาดศัพท์และจุดเน้นนักซึ่งมีรายละเอียดคือในนี้จิตศาสตร์เป็นคำผสมแบบสมาสประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีหน้าที่คู่คิดและนึกและคำว่าศาสตระอันนี้เป็นคำสันสกฤตเนาะและมาแปลงเป็นคำลาวศาสตร์หมายถึงระบบวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตศาสตร์ก็หมายถึงวิชาว่าด้วยจิตหรือว่าวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์พฤติกรรมและขบวนการของจิตดังตัวอย่างว่าในหลักสูตรปริญญาตรีสร้างครูวรรณคดีภาษาศาสตร์ในปี1979หา1996มีวิชาหนึ่งที่นักศึกษาสร้างครูต้องได้เรียนคือวิชาจิตศาสตร์แต่ภายหลังสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี1996เป็นต้นมาเนาะวิชาจิตศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิชาจิตตวิทยาซึ่งแสดงว่ามีความหมายอันเดียวกันเป็นบทดอกซ้อน
0: เจ้าแม่
1: เพราะว่าคำว่าศาสตร์ในวิทยาความหมายมันก็ใกล้เคียงกันและพร้อมเดียวกันนั่นคำว่าจิตศาสตร์นี่เนาะยังนำใส่ในภาษาปากเบ้าดิดอกซ้อนโดยเฉพาะในระยะที่น้ำมันขาดแคลนเห็นดิดอกซ้อนจืดได้บอกเห็นคือฮาใส่กันหลายเด็กซึ่งมีความหมายว่าคำจิตศาสตร์หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาตัวอย่างเช่นว่าน้ำมันขาดเป็นย้อนจิตศาสตร์เขาคิดไปเองว่าน้ำมันมันขาดหรือตัวอย่างหนึ่งยาแตกเตือนมันเป็นเพียงจิตศาสตร์เท่านั้นและอีกตัวอย่างหนึ่งมันเป็นบทก่อนน้ำเอ๋ยน้ำมันของสุบรรณหลวงราชเนาะที่ได้เขียนไว้บาทหนึ่งว่าฟังเสียงสดๆวุ่นอดูลคุณเครื่องมโนปาติโทน้ำมันแพงเงียงซิงกันซื้อฮือฮาหาแนวเว้าเป็นน้ำเฮาจิตศาสตร์จังแมนซาดหาวมั่วหัวหางเสื้อทอนสนงงง่วงขัวหาอันนี้เป็นจิตศาสตร์ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจของคนเฮาอันนี้มันใส่ในภาษาปากเว้าเนาะส่วนว่าจิตศาสตร์ที่ใส่เป็นสื่อของวิชาหนึ่งในการเรียน ในหลักสูตรเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็นคิดศาสตร์บัดนี้บ่แม่นเปล
0: ี่
1: ยนมาเป
0: ็
1: นคิดวิทยาบัดนี้อาจารย์จะอธิบายคำว่าคิดวิทยาบัดคิดวิทยานี่เป็นคำผสมแบบสมาสประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีนาทีผู้คิดและนึกและคำว่าวิทยามันหมายถึงความผู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตตะวิทยาก็หมายถึงความผู้วิสาหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจความคิดและพฤติกรรมของคนและสัตว์เนาะคำนี้มีเทียบเซภาษาอังกฤษจะแมน psychology เนาะที่จริงก็มันแปลมาจากภาษาอังกฤษแหละ psychology แล้วมาเป็นจิตวิทยาโดยใช้ห้าซับปาลีสันสกิตเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างวิชาจิตศาสตร์วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยต้องได้เรียนดอกซ่อนเคยได้เรียนบ่
0: เคยได้เรียนแท้อาจารย์
1: เห็นบ่วิชาจิตวิทยาเห็นบ่พร้อมกันนั้นคำว่าจิตวิทยายังเน้นใส่การนำเอาความรู้เรื่องจิตใจและพฤติกรรมไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเป็นต้นแมนเทคนิคการอ่านใจคนการจูงใจการเมาให้คนเสื่อหรือการบริหารให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพล้วนแล้วแมนล้วนแล้วแต่แมนจิตวิทยาในบทอักษร
0: เจ้าแมนแท
1: ้บาดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างหัวหน้าทีมที่มีจิตวิทยาในการบริหารจะรู้วิธีเว้าและสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องเฮ็ดเวียกอย่างมีความสุขในตัวอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมักใช้จิตวิทยาเรื่องการตั้งราคาและการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อไวขึ้นเรียกตัวอย่างหนึ่งอีกการเรียนรู้จิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคนอ้อมข้างและรับมือกับความเคร่งตึงได้ดีขึ้นวันนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตมหอดปัจจุบันนี้เนาะคำว่าจิตศาสตร์จะบ่เห็นใช้เป็นชื่อวิชาที่ว่าด้วยจิตอีกแล้วเนาะนี่แต่สมัยอาจารย์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยสามครูเวียงจันทร์เวลานั้นเรียนวิชาจิตศาสตร์เนาะแต่ว่าภายหลังมาสมัยดอกซ่อนเรียนเป็นจิตวิทยาเป็นบ่
0: แม่นละอาจารย
1: ์แม่นเห็นบ่มันเปลี่ยนเพราะว่าคำว่าจิตวิทยาได้เข้าไปแทนทีแล้วคนจึงบ่ใส่คำว่าจิตศาสตร์อีกเนาะวิชาจิตศาสตร์เมื่อก่อนก็มาเป็นวิชาจิตวิทยา
0: เจ้าจิตศาสตร์นี่มันใช้แต่สมัยมสคพูดเป็นบ่อาจารย
1: ์แม่นล่ะสมัยมสค
0: เจ
1: ้าแต่ว่าคำว่าจิตศาสตร์นี่พัดได้มาจะใช้ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกแบบ
0: ใช้ทั่วไปก็ใช้
1: เกิดเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาหั่นนะ
0: เ
1: ฮาชื่อว่าจิตศาสตร์
0: คือเฮาก็มักใช้ว่าสงครามจิตศาสตร์สิเด้อาจารย
1: ์แม่นๆสงครามจิตศาสตร์จะใช้แล้วพร้อมเดียวกันนั่นเนาะคําว่าจิตวิทยานี่ก็ถูกนําใช้อย่างกว้างขวางเด้บ่ว่าจะเป็นชื่อวิชาเฮียนก็คือการนําเอาจิตวิทยานี่ไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเห็นบ่
0: เจ้า
1: อันนี้ทั้งนั้นมันจะมีที่จริงแล้วทั้ง2คํามันก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใช้ใน
0: กา
1: ลเวลาที่แตกต่างกันซึ่ง
0: แม่น
1: แล้วก็มามูลไส้เนาะในปัจจุบันคำว่าจิตศาสตร์ก็เข้ากันยิ่งไส้อยู่แต่ว่าบ่ได้ไส้ในเป็นชื่อวิชาแล้ว
0: เจ้า คันถามว่าวิชาจิตศาสตร์ก็แม่นอันเดียวกันกับวิชาจิตวิทยาเพียงแต่ว่าจิตศาสตร์หั่นเฮาจะใช้ในทั้งสังคมเพิ่นเอากว้างเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะโดยเฉพาะอันที่มีความหมายว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ว่าเวลาที่เกิดปัญหาที่มีที่มันมากระทบใส่จิตใจของคนเฮาเฮาพอบ่ใช้เด้อันนี้มันจิตวิทยาเฮาพอใช้จิตศาสตร์นะฮะ
1: แม่น
0: รวมความหมายแต่ว่าใช้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: คิดว่าคือจะได้แล้วคู่คำต่อไปชาติกำเนิดและชาติพันธุ
1: ์คำว่าชาติกำเนิดและชาติพันธุ์นี่เป็นคำศัพท์วิชาการที่ใส่บ่งบอกถึงที่มาสายเลือดและต้นตระกูลของบุคคลหรือกลุ่มคนถึงว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับที่มาของบุคคลคือกันแต่มีโครงสร้างเข้าภาษาและขอบเขตความหมายที่ต่างกันดังนี้ชาติกำเนิดเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าชาติชาตินี่จากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าชาติและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าชาติก็หมายถึงการเกิดกำเนิดหรือว่ากลุ่มคนก็ได้และคำว่ากำเนิดกำเนิดนี่มาจากเข้าคำแม่และก็แผงมาเป็นคำราวว่ากำเนิดหมายถึงเกิดบอนออกมาหรือว่าต้นตระกูลเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติกำเนิดก็หมายถึงต้นตระกูลหรือที่มาของการเกิดของบุคคลคำนี้เน้นใส่ระดับบุคคลเป็นต้นแมนฐานะหรือต้นตระกูลของครอบครัวบ้านเกิดหรือประเทศสัญชาติที่เกิดดังตัวอย่างว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพและความเท่าเทียมกันโดยบ่ขึ้นกับชาติกำเนิดหรือฐานะทางสังคมแต่อย่างใดเห็นมั้ยหมายความว่าคนเฮาทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพกันในบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: บ่ว่าจะเป็นเจ้าที่อยู่ฐานะที่ทางนี้หรือว่าปานกลางหรือว่าทุกข์ยากก็มีสิทธิ์เสมอภาพและก็มีความเท่าเทียมกันอันนี้คือว่าบุคคลกับชาติกำเนิดนะอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าเราจะมีชาติกำเนิดมาจากครอบครัวที่ทุกข์ยากแต่ย้อนว่าเรามีความตั้งใจในการทำเรียนศึกษาเราจึงสามารถสำเร็จผลในการเรียนระดับปริญญาเอกเห็นบ
0: ่
1: การเรียนนี่จำแนกบ่คนหังคนมีคนทุกคนยาก
0: บ่ได้จำแนกบ่จำแนกผู้หนุ่มผู้เฒ่าอีกอาจารย
1: ์แม่นจะแม่นคนหนุ่มคนยังมาจากครอบครัวฐานะแนวใดหนึ่งชาติกำเนิดเป็นแนวใดถ้าว่ามีความตั้งใจจริงก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เห็นบ่อะไรตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาผู้นี้มีชาติกำเนิดเป็นคนลาวแต่ได้ไปเติบใหญ่และยิ่งกีฬาอยู่ต่างประเทศนะอันนี้ว่าในบริบทของสัญชาติประเทศที่เกิดอันนั้นแม่นชาติกำเนิดเนาะชาติกำเนิด วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าชาติพันธุ์ชาติพันธุ์นี่ก็เป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าปาลีสันสกิตประกอบด้วยคำว่าสัตติสัตติก็จากเข้าปาลีชาตินะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาสัตติหมายถึงการเกิดกำเนิดกลุ่มคนและคำว่าพันจากเข้าปาลีพันดุแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวาพันหมายถึงเสื้อสายวงวานหรือว่าเผ่าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติพันธุ์ก็หมายถึงกลุ่มคนชนเผ่าหรือประสาชาติที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภาษาเว้าร่วมกันคำนี้มันเน้นใส่ระดับกลุ่มคนหรือชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตและสายเลือดร่วมกันดังตัวอย่างว่าสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ โดยประกอบด้วย5ทิศซุนเผาอันนี้นั่นประโยคที่เอาคำมาซาดที่พันใส่แต่ในตัวจริงคำศัพท์ที่เป็นทางการของเราในดอกซอนเขาจะบูใส่ในคำมาซาดที่พันนะเขาจะใส่คำมาซุนเผาสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านซุนเผาโดยประกอบด้วย50ซุนเผาอินบอร์ดอกซอนเขาจะใส่แนวนั้นและตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเดียวกันนักวิจัยกำลังลงพื้นที่เพื่อศึกษาภาษาและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุอยู่ภาคเหนือเขามักใส่บอกกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ
0: เขาใส่ซุนเผาขมุ
1: เนี่ยเขาใส่ซุนเผาขมุเห็นบอกอันนี้เป็นทางการเขาใส่ซุนเผาหรือตัวอย่างหนึ่งพรรคและรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามัคคีปวงชนทั้งชาติหรือว่าปวงชนซึ่งว่าระวางบรรดาซุนเผาเฮเนียนแซนเขาใส่บอกระวางบรรดาชาติพันธุ์เฮเนียนแซน
0: บอกบ่ได้ยินใส่อาจารย์
1: เนี่ยดังนั้นอาจารย์พยายามไปเปิดในวัจนานุกรมแต่เล่มแต่ละเล่มเนาะบ่มีคำว่าชาติพันธุ์ดอกซอน
0: บ่ได้บัญญัติไว้เนาะอาจารย์เนาะ
1: มีแต่อยู่ในวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับของศูนย์คนคั่วภาษาและวัฒนธรรมลาวของคณะอักษรศาสตร์มศฮั่นเพิ่นนี้แปลว่าเพิ่นบ่ได้ใช้ว่าชาติพันธุ์เพิ่นใช้แต่ว่าชาติพันธุ์และเพิ่นก็วงเล็บไปเบิ่งซุนเผาเห็นบ่ดอกซอน
0: แสดงว่าชาติพันธุ์นี่ก็คือความหมายของซุนเผา
1: แม่นๆๆแม่นดังนั้นเฮาจะเห็นในภาษาไทยเพิ่นจะใช้หลายเนาะเพิ่นจะบ่ใช้ซุนเผาเพิ่นจะใช้ว่าชาติพันธุ์
0: เพิ่น
1: ส่วนเฮาสิใช้ซุนเผาม
0: ันก็รวมความหมายกันระหว่างชาติพันธุ์และซุนเผาแต่ว่าคือเว้าหั่นแหละว่าเฮาบ่สูดใส่ก็บ่สูดได้ยินซุนเผานี่แท้เฮาใช้หลายใช้อย่างกว้างขวาง
1: แม่น
0: จ้ะ
1: แม่นแหละ
0: เทียบกันนี่ก็บ่ได้ใกล้กันเนาะอาจารย์เนาะ
1: ชาติกับทั้ง2คํานี้ชาติกับเนิดก็หมายว่าที่มาของบุคคลบ่เกิดอยู่ไสครอบครัวต้นตระกูลใดสัญชาติใดเชื้อชาติใดจริงๆนะ
0: ขออภัยน้ำเพิ่นมีรายการเป็นแล้วได้สายลุดไปในสร้างควบคุมเสียงช่วยเอาเพลงขึ้นให้หน่อยนึงก่อนจะติดต่อหาอาจารย์คืนอีกบาทหนึ่งก่อนขออภัยเด้อมีรายการ

0: อภัยนะอาจารย์เออสายรุดแมน
1: สายรุดอาจารย์อธิบายว่าสาย
0: อาจารย์อธิบายกับว่าแทนกันบ่ได้เนาะทั้งสองคำเพราะว่ามันคนละความหมาย
1: เจ้าแมนแมนสรุปรวมแล้วคือว่าซากซากกำเนิดกับหมายถึงที่มาของบุคคลส่วนซากสิพันธุ์เงินกลุ่มส่วนเผ่าพันธุ์เนาะถึงว่าชาติพันธุ์นี่เขาบุษุใส่ปันใดเขาใส่คำว่าส้นเผาเนาะ
0: เป็นสองคำที่มีความหมายแตกต่างกันคิดว่าคือจะได้แล้วให้มีรายการเจอว่าในตัวจริงในสังคมการใส่ตัวจริงเขาก็โบสู่ได้ยินแล้วก็โบสู่ใส่อันชาติพันธุ์นี่นะบางเครือนี่เว้ามามีรายการบางท่านก็สิว่าฮะไม่อย่างเกาะคันว่าส้นเผาจังซี่หูโดยทั่วกันเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ยังอีกคู่คำหนึ่งความหมายก็คือว่าอยากใกล้กันท่อนกับโฮมเด้ออาจารย
1: ์ท่อนกับโฮมคำว่าท่อนและโฮมนี่เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการเอาสิ่งของปริมาณหรือผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่เขามาอยู่บอนเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกันถึงว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันและมักนำมาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมเขาก็ว่าได้เนาะไม่นว่าดอกซ้อนท่อนโฮมแต่เมื่อแยกใส่เป็นคำเดียวเนี่ยมีโครงสร้างเข้าภาษาเลยจุดเนี่ยนักที่ต่างกันแนวนี้ท่อนเป็นคำเข้าล้าวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือเก็บเทือละเล็กละหน่อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคำนี้เน้นใส่การเก็บเชื้อละหน่อยอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาหรือเน้นการเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบหรือว่าสะสมไว้ก็ได้เนาะเป็นว่าทอนเงินทอนเครื่องมันอาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะแล้วเป็นคนประหยัดเมื่อได้เงินเดือนมาก็จะทอนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในเวลาจำเป็นเห็นไหมเล็กตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยเลิกเรียนแล้วให้ช่วยกันทอนเครื่องดินเข้ากองให้เรียบร้อยเล็กตัวอย่างหนึ่งก่อนย้ายเงินพวกเขาต้องท่อนเครื่องไส้ทุกอย่างแล้วก็เก็บมวกหวมไว้ให้เป็นระเบียบเห็นป่ะอันนี้เป็นคำว่าท่อนที่หมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือว่าเก็บเทือละเล็กละหน่อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าโฮมโฮมก็เป็นคำเข้าล้าวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือหลายๆคนมาห่วมกันเข้ากันเป็นจุดเดียวกลุ่มเดียวหรือก้อนเดียวคำนี้เน้นใส่การนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันมาห่วมกันอยู่บอนเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยบ่ได้เน้นระยะเวลาแต่เน้นผลรวมเส้นว่าหูมกำลังโฮมคนโฮมเงินวันนี้อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างมึงออกแห่งงานวันเสาร์แดงให้ทุกคนไปโฮมกันอยู่สโมสรบ้านเวลา7โมงเช้าอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาโฮมเงินกันได้1ล้านกีบเพื่อซื้อของขวัญให้อาจารย์เล็กตัวอย่างหนึ่งสองบริษัทได้ตัดสินใจโฮมกิจการเข้ากันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางธุรกิจเห็นไหมอันนี้มันโฮมเนาะโฮมก็หมายถึงนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันอันมอกรวมกันอยู่บอนเดียวกันหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อท่อนมันเน้นการเก็บหรือสะสมเทือละหน่อยให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบส่วนโฮมมันเน้นการนำเอาหลายสิ่ง หรือว่าหลายคนมาร่วมกันอยู่บอนเดียวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะแล้วทั้งท่อนและโฮมก็สามารถมาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมก็จะได้ความหมายว่าเก็ตต่ำและรวมเอาสิ่งที่กระจัดกระจายมาประกอบเข้ากันเป็นเอกภาพเป็นต้นว่าท่อนโฮมแผ่นดินท่อนโฮมกำลังเห็นปะท่อนโฮมเงินได้บ่ดอกซ้อน
0: ได้อาจารย
1: ์ได้คือกันเห็นปะหมายก็ว่าทั้งท่อนทำโฮมนี่ก็สามารถเป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีเงินบ่ดอกซ้อน
0: แม่นเลยเพราะว่าจุดเน้นมันก็ต่างกันเด้เนาะจุดเน้นต่างกันอยู่ในคันว่าท่อนนี่มันอันเก็บเท่าน้อยจุดประสงค์แม่นเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันหลายขึ้นหรือว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบห้อยอ่ะนะแต่ว่าโฮมนี่เพิ่นมันมีหลายอันอยู่ยายกันละเอามาเป็นให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันก็บ่ได้เน้นว่าจํานวนอันนี้นะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: บ่ได้เน้นว่าให้มันหลายขึ้นแต่ว่าให้มันน่ะเป็นอันเดียวกันเน้นที่ผลลัพธ์ว่าให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันบ่ได้เว้าเรื่องว่าจํานวนว่าให้หลายขึ้นเครื่องกับเครื่องกับท่อนเนาะอาจารย์เนาะ
1: นี่แหละท่อน
0: ก็สิคืออาจารย์ว่าแหละสิเทนกันได้อยู่บางกรณีใช้เทนกันได้อยู่แต่ว่าบ่ทุกกรณีกรณีที่มันสิเทนกันได้ก็แม่นว่าอันท่อนเข้าให้เป็นอันเดียวกันตัวอย่างเฮาใช้จังซี่นะหรือว่าโฮมเข้าให้เป็นอันเดียวกันความหมายคือแม่นได้มโนภาพอันเดียวกันว่าโอ้มันอยู่พอไผพอลาวหั่นน่ะเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: แต่ว่าอันกรณีอันบางกรณีนี่ก็สิเทนกันบ่ได้คือว่าอันน่ะเฮาอันทอนเงินทอนเงินไว้กับโฮมเงินแนวใดคืออาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้โฮมเงินกันเพื่อมาซื้อของขวัญ
1: จังซี่น่ะ
0: แม่นเอาน้ําพูดละเล็กละน้อยแล้วไปซื้อของขวัญแต่ว่าทอนนี่มันเฮาสะสมไว้ให้มันได้หลายๆว่าซี่ซะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: แหละทุกกรณีนี่จิโบแต่ว่าบางกรณีนี่ได้อยู่มีได้ก็บัดนี้ครูคำต่อไปซีนกับเนื้ออ๋อก็ใกล้กันอีกทีซีนกับเนื้อ
1: ซีนกับเนื้อเนาะคำว่าซีนกับเนื้อนี่เป็นคำนามที่ใช้เว้าถึงส่วนที่อยู่กลางระหว่างหนังและกระดูกเป็นบ่ดอกซ่อนตัวหนังกระดูกของข้างกายซะหรือว่าคนเอาในภาษาเว้าประจำวันเขามักใช้คำว่าซีนเนาะที่ใช้เป็นอาหารหลายคนเนื้อมันบอก
0: แม่แล้วอาจารย
1: ์ถ้าวิเคราะห์ตามโครงสร้างเข้าภาษาและการนำใช้ตัวจริงทั้งสองคำนี้ก็มีความต่างกันอย่างชัดเจนซีนนี่เป็นคำเข้าลาวดึงประเภทคำนาม หมายถึงเนื้อของสัตว์หรือคนซึ่งมักใส่เอิ้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่นำมาเป็นอาหารซีนเนี่ยตัวอย่างซีนหมูซีนงูซีนควายซีนไก่ซีนเป็ดซีนปลาได้บ่ดอกซ้อน
0: ได้
1: เขาจะใส่ซีนเป็นซีเนาะและคำนี้ก็เน้นใส่เนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นหลักเห็นไหมคนเราจะใส่คำว่าซีนเป็นคำหลักในการเลื่อนอาหารนะกินซีนไปซื้อซีนเห็นไหมสังทอดก
0: ็จะเป็น
1: ดังตัวอย่างว่าเมื่อนี้แม่ไปตลาดซื้อซีนหมูและซีนงัวเพื่อมาเย็ดอาหารคาบแรงนี่ตัวอย่างหนึ่งเราบุกกินซีนดิบพอย่านติดเสื้อพญาเดี๋ยวปัจจุบันหลายคนมากบอกซีนดิบดอกจ
0: อดแม่และมีอาหารชนิดหนึ่งที่เอิ้นซอยจุนั่นอาจารย
1: ์โอ้ซอยจุหมายก็ว่าเอาซีนดิบเนาะมาซอยแล้วก็แล้วก็จุใส่อัน
0: เออมีผักคั้นเล็กน้อยแมนจุใส่เจียวเพียงหั่นคือว่าอาหารชนิดนี้นี่มีลักษณะแพร่หลายเด้อาจารย์
1: เจ้าแพร่หลายเจ้าว่าก็ต้องในระวังเนาะเพราะว่าย่านปิดเสื้อพญานต้องแม่นซีนสดๆและก็สะอาดปราศจากเสื้อพญานกินแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพถ้าว่ามีเสื้อพญานแล้วก็เป็นอันตรายเห็นปะอันนี้เลขตัวอย่างหนึ่งอาหารจานนี้มีส่วนผสมของซีนงัวและซีนควายเห็นเด้เขาจะมักใส่คำว่าซีนเนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเนื้อเนื้อนี่ก็เป็นคำลาวเดิมคือกันประเภทคำนามแต่เดิมนี่เนื้อนี่มันหมายถึงซากปลาที่ถูกซ่อน
0: โอ้เขาแยกกันบ่อยจัง
1: ซากปลาเนื้อเห็นบ่ซากปลาหรือว่างัวควายตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนนายพานต้องปอกไปลาเนื้อในป่าลึกเพื่อนำมาเปลี่ยนอาหารในครอบครัวท่านเดียดกซ่อน
0: เจ้าเจ้า
1: ไปลาเนื้อก็หมายก็ไปลาสัตว์ป่าไปลาตัวงบลา
0: ฟาน
1: ฟานควายปลายฉันเป็นทางนั่นแหละ
0: เจ้า
1: ล้วนแรกเดี๋ยวพอมีซีดเดี๋ยวจะว่าคนจะเอิ้นเนื้อเนาะเอิ้นเนื้อลาเนื้อคนบอกว่าลาซีดเด
0: ้เออแมน
1: มันบอก
0: ไปลาเนื้อไปโฮเนื้อเด้เพื่อนเอิ้นเน
1: ี่ยไปโฮเนื้อไปลาเนื้อเป็นจวาจิตกันเห็นบ่มันก็หมายเนื้อที่นี่หมายถึงสัตว์ป่าที่มีซีดหลายหมดสันสาแต่ว่าในภาษาลาวปัจจุบันคำว่าเนื้อนี่มักใส่บ่งบอกถึงผิวพรรณหรือเนื้อหนังของคนหรือว่าส่วนประกอบหรือว่าเนื้อในของสิ่งของเส้นวานเนื้อไหมเขาว่าสิ้นไหมบอก
0: โบเอาเนื้อไหม
1: เนื้อไหมเนื้อแผ่นแท้โอ้แผ่นนี่เนื้อดีเด้
0: เ
1: ห็นบอกวันนี้มันเป็นบทประพันธ์กับว่าเนื้อเรือง
0: เนื้อในเนาะอาจารย์
1: เนื้อในเนื้อเรืองจริงสิเด็กคือว่าคำว่าเนื้อนี่มันเน้นใส่ลักษณะของเนื้อหนังหรือผิวพรรณเนื้อของวัตถุหรือสิ่งของหรือว่าเนื้อในสาระจริงๆเขาจะใส่คำว่าเนื้อถ้าใส่กับอาหารเขาใส่บอกคำว่าเนื้อ
0: ก็บ่สู้ใส่เด้
1: เนาะบางทีเขาว่าว่าก้ามเนื้อ
0: ก็เว้าอยู่อาจารย์แต่ว่าก็บ่ทันหลายเนาะกล้ามซีนเขาก
1: ล้ามเนื้อเนื้อซะจริงๆเลือดเนื้อเลือดไข
0: อันนี้เพิ่นเว้าได้นี่นะ
1: มันเว้าเขาเปิดเว้าเขาเปิดเว้าว่าเลือดซีนเนาะเพราะว่าเลือดเนื้อเลือดไขเป็นคำตุ่มตัวอีกได้หันนะเป็นบ่บัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้มีเนื้อหนังมังสาอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเห็นบ่เนื้อหนังมังสาเขาว่าเห็นบ่ดักซ้อน
0: เจ้าแมน
1: เนื้อหนังของเรานี่หรือว่าผิวพรรณของเรานี่ดีหลายนี่ตัวอย่างหนึ่งเสื้อผืนนี้เฮ็ดจากผ้าฝ้ายเนื้อผ้านุ่มและระบายอากาศได้ดีเห็นบ่เวลาเขาว่าถึงเนื้อผ้านี่นะเขาก็ว่าเนื้อเนาะเขาบอกว่าซีนเด็กนี่ตัวอย่างหนึ่งอันที่ในบริบทเนื้อในหรือภาษาละบทความนี้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และให้ความผู้หลายเขาจะใส่คำว่าเนื้อในบัดนี้บทเพลงคือกันนี่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ตัวอย่างเช่นว่าบทเพลงนี้มีเนื้อห้องทำนองมวลหลายเขาผัดบัวซีนห้องดิเนาะ
0: เป็นแหละ
1: เช่นบอกเขาว่าเนื้อห้องเห็นบอกเนื้อห้องทำนองเสพสิเขาจะว่าเนื้อดังนั้นทั้งสองคำนี้ทั้งซีนทั้งเนื้อมันจะมีบริบทการใส่ที่แตกต่างกันเห็นบอก
0: บนห่วงก็ห่างมีเนาะอาจารย์เนาะ
1: มีอยู่บนว่าไปล่าเนื้อเขาผัดบัวบกไปล่าเนื้อเพื่อเอาซีนไม่กินเด้ดอกซ้อน
0: แม่นโบได้ว่าไปล่าซีนเพื่อเอาเนื้อมากินเขาก็โบได้ใส่เนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นโบใส่เ แล้วก็สรุปโดยย่อเนาะซีนก็เป็นคำล่าเดิมที่เน้นเนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นต้นว่าซีนหมูซีนมัวส่วนเนื้อก็เป็นคำล่าเดิมที่เน้นลักษณะของวัตถุผิวพันธุ์ทางกายสาระเนื้อในเป็นต้นว่าเนื้อผ่าเนื้อหนังเนื้อในเขาจะใส่แค่นั้นดอกซอนดังนั้นเขาคิดว่าคนลาวเขาจะใส่บุพิต
0: เนาะคนลาวเขาใส่บุพิตแม่นแหละถึงว่าคำว่าเนื้อนี่นะในภาษาไทยนี่เพิ่นก็ใส่แต่ว่าเพิ่นจะหมายถึงอันนะสิ้นของสัตว์นี่อาจารย์เนาะ
1: เพิ่นแล้ว
0: ใส่ในชีวิตประจำวันเลยได้เพิ่นนะในการปรุงแต่งเป็นอาหารนี่นะหรือเพิ่นใส่เนื้อแต่เฮานี่ใส่สิ้นแต่ก็บ่ได้หมายความว่าเฮาใส่คําที่ได้รับผลสะท้อนได้อันนี้ก็คําลาวเดิมเฮาแต่ว่าเฮาจะใส่ในกรณีนึงอีกต่างหากเนาะซึ่งว่าเฮาจะบ่ใส่เป็นอันน่ะสิ้นของสัตว์หรือว่าคนฮะ
1: แม่นใส่แม่นจะต่างกันเนาะ
0: เป็นคําที่ใส่ร่วมกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: ใส่ร่วมกัน
0: ใส่ในกรณีที่ต่างกัน
1: หมายความว่าเวลาเฮาไปซื้อสิ้นนี่เพิ่นจะบ่ว่าไปซื้อซีนเพิ่นจะว่าไปซื้อเนื้อ
0: แม่น
1: ดังนั้นมันจะคือว่ามีลักษณะเฉพาะของไผของลาวในการหมายว่าใช้คําร่วมกันแต่ความหมายคือกันแต่ใช้ทั้งเนื้อทั้งซีนมีคือว่าความหมายร่วมกันเนาะเป็นคําร่วมความหมายแต่ใช้เวลาใช้มันจะใช้ในหลายกรณีต่างกัน
0: เพิ่นนี่บ่มีซีนได้คั่นสิว่านี่เพิ่นมีแต่เนื้อได้แต่เฮามีทั้งซีนทั้งเนื้อซึ่งว่าละเฮาก็แยกความหมายของทั้ง2คําหั่นให้ใส่ในกรณีที่ต่างกันแล้วบางกรณีก็นํามาซ้อนใส่กันใส่ร่วมกันในบางกรณีเนื้อนี่ก็แม่นอันน่ะมีกรณีนึงที่ร่วมกับซีนว่าแม่นซีนของสัตว์หั่นแหละหรือว่าของคนเนาะคือเฮาเว้ากล้ามเนื้อกล้ามซีนเฮาก็ได้ทั้ง2ได้หั่นอาจารย
1: ์แม่นเนาะก็แต่กล้ามเนื้อก็ได
0: ้
1: กล้ามเนื้อกล้ามซีนใส่ได้ทั้ง2
0: แล้วอีกกรณีที่ว่าอันใส่ร่วมกันบ่ได้กับของเนื้อแม่นมันเฮาเว้าถึงเนื้อหนังจังซี่หรือว่าผิวพันธุ์ทางกายเนื้อในสาระอย่างต่างๆอยู่ในบทเขียนบทความหรือว่าบทเพลงอันนี้น่ะเนาะจะมีกรณีใส่เฉพาะคนลาวเดิมคนลาวก็ใช่บ่ผิดมีรายการเอ้ยเพียงแต่ว่าบางท่านก็สิข้องใจที่มาของคําซื่อๆดอกว่าเห็นในภาษาไทยก็มีภาษาลาวก็มีจังซี่หั่นนะคําว่าเนื้อนี่น่ะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ครูคําสุดท้ายพาหะแล้วก็พาหนะก็ใกล้กันอยู่ได้มีแต่พยางค์เดียวว่าตึม
1: คําว่าพาหะและพาหนะเป็นคําศัพท์ที่มาจากธาตุทรัพย์เดียวกันเนาะแต่มีโครงสร้างขอบเขตความหมายและบริบทการนำใส่ที่ต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเลยมันใส่ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็การคมนาคมซึ่งความมีรายละเอียดเนี่ยนี้พาหะเป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงวาหะตัววอดีดอกซอนคำเดียววาฮะแต่ว่าผู้นำไปผู้แบกหามหรือเครื่องนำไปเมื่อแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าท้าฮะก็หมายถึงตัวนำเสื้อพญาติดต่อตัวนำเสื้อพญาติดต่อคำนี้หรือเล่นใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเสื้อหรือตัวน้ำเสื้อพญาติเนาะอาจจะมาจากคนกระไรสักกระไรที่นำพาเสื้อโลกไปสู่ผู้อื่นเนาะดังตัวอย่างว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นพาหะน้ำเสื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยที่ผู้เกี่ยวบ่มีอาการแสดงออกเห็นบ่คนก็สามารถเป็นพาหะก็ได้ที่ดอกซ่อน
0: อ
1: ือเพราะว่าเสื้อไว้นะตับอักเสบบีนี่ติดต่อกันบ่ดอกซ่อนเป็นพยาธิติดต่อหรือว่าเป็นพยาธิติด8บ
0: ่ติดบ่อาจารย์บี
1: ติดได้ติดเวลาเพราะว่าเฮากินดังนั้นล่ะเพิ่นจึงทางการแพทย์เพิ่นเวลาเฮากินข้าวหั่นน่ะควรมีบ่วงกาก
0: เจ้า
1: ควรบ่วงกาก ัวสั้นแล้วมันปิดกันแท้ดิ
0: คือเฉพาะมีเชื้อเพื่อเวลา
1: ตับอักเสบบีนะและอีกตัวอย่างหนึ่งยุงลายเป็นพาหะน้ำเสื่อมอกไข้เลือดออกหรือว่าน้ำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดหลายในยามฝนเห็นบอกยุงลายปัจจุบันจะเป็นยามฝนแต่ว่าปีนี้บุษูได้ยินเนาะปีนข่าวเกี่ยวกับพยาธิไข้เลือดออกบดอกซ่อน
0: เทียบเสียหลายปีผ่านมาปีนี้คือว่าเบาเด้อาจารย
1: ์เจอปีนี้คือว่าเบาคือว่าพวกเขาคือว่าป้องกันให้ดีเนาะคือว่าพอให้เกิดมีไข้เลือดออกคำว่าพอได้ได้เป็นไข้เลือดออกมันก็เป็นลำบากเด้ถึงแก่ชีวิตคำว่าหักษาบทันตัวนี้อันนี้เป็นยุงลายบัดยุงก้นซี่ดอกซ่อนยุงก้นซี่เป็นพาหะน้ำเสื้อพยาธิยัง
0: ไข้มาเรเลียป่ะอาจารย์
1: ไข้มาเรเลียแหละถึงยุงก้นซี่ส่วนหลายมันอยู่ในปลาดอกถ้าว่าเอาหม้อไปติดปลาก็ผู้สู่เป็นพยาธิมาเรเลียเดี๋ยวว่าเป็นแบบพยาธิไข่ปลาเนาะติดไข่ปลาเรียกตัวอย่างหนึ่งแมงวันเป็นพาหะของโรคอะฮิวาเห็นไหมโรคอะฮิวาหลบซ่อนเคยได้ยินบ่
0: เคยโรคอะฮิวา
1: อะฮิวานี่ก็ถือว่าเป็นเอิ้นว่าเป็นอย่างไข่เป็นพยาธิท้องขี้หากแบบห้างแยง
0: เอิ้นทอกท้องหรือว่าท้องขี้หากแหละเนาะอาจารย์เนาะท้องขี้หาก
1: แต่ว่าแบบห้างแยง
0: เจ้า
1: แบบห้างแยงอันนี้ถือว่าผู้ใดเป็นถ้าว่าเป็นมีลักษณะแบบถ้าว่าได้ไปถึงที่บ้านใดถือว่ามันจะกลายเป็นแบบคนจะตายน
0: า
1: เด็กเป็นโรคระบาดและตายหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้อนว่าทางด้านสุขวิทยาพวกเขาเราเป็นดีเนาะคนกับบ่ค่อยเป็นแล้วพยาธิปฏิวันแต่ว่าแมงวันนี่ถือว่าเป็น
0: ตัวน้ำเสื้อมาซันซ่าอาจารย์เนาะเป็นตัวน้ำเสื้อและผ้า
1: น้ำเสื้อพี่อาจารย์ทั้งผ้าแมงวันยุ้งหรือว่าแมงไม้บางชนิดอันนั้นคำว่าพาหะตัวน้ำเสื้อพยาธิติดต่อวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าพาหนะพาหนะนี่เป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าวาหะนะวาหะนะแล้วมาแปลงคำเดิมวาหะนะแปลว่าสิ่งที่นำไปให้ถึงหรือสิ่งขับขี่นะเมื่อแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าพาหนะก็หมายถึงยานพาหนะรถเรือหรือสัตว์ที่ใส่ขี่และบรรทุกคำนี้มันเน้นใส่ในบริบทการคมมนาคมการขนส่งเน้นถึงรถเรือยนต์หรือสัตว์ที่เขาขี่หรือว่าสัตว์ลากแกขี่ไส้สำหรับการเดินทางดังตัวอย่างว่าผู้ขับขี่พาหนะทุกประเภทต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งขัดอันนี้เวลาขับขี่พาหนะนี่ทุกคนต้องแม่เอาใจใส่ปฏิบัติกฎจราจรเป็นบทบาท
0: แม่นแท้อาจารย์
1: ถ้าว่าบ่ปฏิบัติตามกฎจราจรนี่จะเฮ็ดให้เป็นยังไงการจราจร
0: มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการ
1: จ
0: ราจรติดขัด
1: และปัจจุบันนี้ก็มีหลายบ่อนในดอกซ่อน
0: เจ้าม
1: ีอยู่อันนั้นไฟอำนาจนะแต่ว่าใช้ทางบ่ได
0: ้โอ้แม่น
1: ย้อนไฟบางเพื่อหมายว่าติดคัดจะมาไปบ่ได้นะผู้ใดก็จะไปดิ
0: เจ้า
1: ผู้ใดก็จะไปดังนั้นเจ้าหน้าที่จราจรมันก็ต้องได้ตำรวจจราจรมันก็ได้เอามาเนาะปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุการณ์จราจร
0: สั้นสุดอาจารย์ยังมีข้อสรุปอีกบ
1: ่ยังมีตัวอย่างต่อไป
0: เจ้าเสนอเลย
1: วอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริษัทได้จัดสรรภาชนะเพื่อรับส่งพนักงานในระยะปฏิบัติงานมีภาชนะรับใส่เลยตัวอย่างหนึ่งในอดีตคนเราใส่สร้างงูควายเป็นภาชนะรับในการเดินทางและขนส่งสินค้าเป็นครบซ้อน
0: สร้างมากงูควายเนาะ
1: สร้างมากงูควายนี่พวกเขาใส่ในอดีตปัจจุบันมีปรากฏเห็นใส่บ่
0: โอ้คันอยู่เขตชนบทแต่นี่ก็ชิยังมีอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าก็สีเอาหน่อยแล้วละเดี๋ยวนี้ก็ได้นะ
1: งานเอาหน่อยส่วนหลายก็ใช่นี่แหละงานพันนะ
0: คือมานี่ก็เห็นหลายบนเลี้ยงแต่ว่าบ่แม่นเพื่ออันน่ะการขนส่งหรือว่าเป็นพาหนะแล้วเดี๋ยวนี้นะแม่นเพื่ออันน่ะอย่างเพื่อเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าความสวยงามจังซี่ได้ใส่ในจุดประสงค์ที่ต่างออกไปแล้วนะ
1: เจ้าเนี่ยแหละเนาะอันนี้ถือว่าอันนี้มันพานะก็ถือว่าแมนยานพานะรถหรือสัตว์ที่ใส่ขี่และบรรทุกอันนี้แมนพานะเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำมีความแตกต่างกันมันบอกใส่แทนกันได้บ่ครับซ้อน
0: โอ้บ่ได้เด้อาจารย
1: ์บ่ได้บ่ได้เนาะ
0: นี่นะใกล้กันอยู่
1: คนละความหมาย
0: แมน
1: พาฮะมันใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเชื้อหรือว่าตัวนำเชื้อโรคเนาะที่พาให้เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นส่วนพาหนะนั้นกระแมนเน้นความหมายทางคมนาคมหมายถึงเครื่องมือหรือว่าพาหนะที่ใส่ขี่หรือขนส่งเส้นวันลวดเนื้อยนเนาะดังนั้นทั้งสองคำมีความหมายเฉพาะของใจของมันถึงว่ามันจะอาจจะคล้ายคลึงกันเนาะพาหะแต่ว่าคำที่สองพาหนะมีเอาคำนั้นหนักมาเพิ่มใส่กันนะแต่ว่าคำเดิมมันยังคล้ายคลึงกันเนี่ยแต่ซ้อนพาหะกับพาหนะนะเพราะว่าทั้งสองคำมันจะสื่อถึงการนั่งไปการขนส่งหรือว่าการแบกหามจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเห็นป่ะแต่ว่าเวลาเขามาใส่ในภาษาลาวแล้วความหมายมันจะต่างกัน
0: เดี๋ยวนี้ถือว่าเขาแยกความหมายให้มันแล้วมีรายการเนาะถึงว่าเข้าเดิมนี่มันใกล้กันกว่าความหมายปัจจุบันนี่เนาะสมมุติเขาเว้ากับยุงจะสินะยุงร้ายนี่เป็นพาหนะพาหนะนำเสื้อไข่เลือดออกนี่ก็บ่ได้เลยแต่เราซ้อนสังเกตเห็นนะบางคนใส่เนี่ยก็คิดยักหัวอยู่เลยอาจารย์มันใกล้กันอยู่มึงอันน่ะ
1: บางเถียงเฮาหลงมันเถียงเฮาหลง
0: สิว่ายุงร้ายเป็นพาหนะนี่ก็บ่แม่นเป็นพาหะนี่แม่นเพราะว่าพาหะนี่หมายถึงตัวนําเสื้อพญาติดโตเนาะส่วนว่าพาหนะนี่มันเน้นเรื่องอันน่ะอันที่พาไปพามาและการคมนาคมขนส่งรถก็ได้ใส่ได้คือกันเหือก็ได
1: ้
0: คืออาจารย์เว้าในเมื่อก่อนก็มีสัตว์บางสนิทที่เฮาใส่
1: ทางมางัวควาย
0: ทางมางัวควายมาใส่เป็นพาหนะเอาตะกี้เนาะแกเกวียนเนาะอาจารย์เนาะหรือว่าอันน่ะสร้างนี่ก็ใส่หลายได้ในเขตอันน่ะชนบทในเมื่อก่อนนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็บ่สู้เห็นแล้วที่ว่าสัตว์พวกสร้างมางัวควายจะมาเป็นพาหนะที่นำพาเฮาไปนี่นะอยู่ไกลซำใดย่างบ่มีก็มีรถอีต๊อกๆเด้ออาจารย์เอ้ย
1: แ
0: ม่ละแม่ไปให้ไปนานี่นะบ่มีแล้วอันสร้างมางัวควายเดี๋ยวนี้นะควายไถนานี่ก็ยังบ่สู้อยากเห็นปานใดแล้วเด้เดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่ามีแต่รถอีแตนรถอีต๊อกๆนี่แหละซั่น2คํานี้แทนกันบ่ได้เด้อมีรายการเด้อใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าก็ให้มีสติระวังหั่นแหละคือกรณีว่ายุงร้ายเป็นพาหนะนําเสื้อไข่เลือดออกสิก็แปลว่าใส่ผิดแล้วเด้หั่นน่ะต้องเป็นพาหนะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเจ้าได
0: ้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า
1: เจ้าเจ้าขอบคุณอาจารย์พบกันใหม่
0: เจ้าขอบใจอาจารย์โชคดี
1: เจ้าขอบใจโชคดี
0: อีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำเพิ่นมีรายการทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังเนาะแล้วก็อีกท่านนึงขอบใจนำอาจารย์แสงฟ้าของอนุภาพนั่นแหละที่ว่าเพิ่นสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์สู่พวกเราฟังมื้อนี้ก็มีทั้งหมดอยู่10คู่คำอ้ออภัย5คู่คำ10คำศัพท์ ไปเอามานี่นับเลขพอนหาฮอด10แล้วโคซุปก็ได้หาคู่คํา10คําศัพท์ที่ว่าติดพันกับการนําใช้ในชีวิตประจําวันเนาะมื้อนี้เป็นที่สังเกตว่ามีคํานึงที่มีรายการสิว่าโอ้คํานี้เฮาคือบ่สู้ได้ยินหรือบางท่านมีเฮ็ดเวียกเกี่ยวพันก็อาจจะได้ยินอยู่คําว่าสาติพันหั่นเด้เนาะสาติพันหั่นที่ว่าเป็นคําศัพท์ที่ก็บ่แม่นคําใหม่ก็เป็นคําที่เฮาบ่สู้ใช้นะมีรายการเฮาบ่สู้ใช้ในภาษาไทยเพิ่นใช้คือเฮาเว้าคืออาจารย์เว้าแหละว่าในภาษาลาวเฮาใช้คําว่าสนเผาเนาะในภาษาไทยใช้คําว่าสาติพันธ์ฉะนั้นแล้วมีรายการบางท่านก็สิว่าโอ้เฮาบ่สู้ได้ยินบ่ฮู้คํานี้ก็เป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะส่วนคําอื่นๆดอกซอนก็คิดว่าเป็นคําศัพท์ที่ติดพันกับการนําใช้ในชีวิตประจําวันเนาะก็สิเคยฮู้เคยยินเคยเห็นเคยใช้มาบ่หลายก็หน่อยเนาะและ2คําสุดท้ายนี่ย้ำตื่มอีกพาหะกับพาหนะนี่นะเดี๋ยวต้องซ่อนสังเกตเห็นการใส่ตัวจริงในสังคมก็คือได้ลมเนาะอาจารย์แสงฟ้าอะไรว่าโอ้อาจจะมีผู้ใส่ลงเนาะยุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกจะคอยถือแต่เป็นพาหนะนี่โบแมนเพราะว่ามันบริใส่ในเรื่องของการคมมนาคมขนส่งยุงลายนี่บริพาไปใส่เนี่ยมีแต่น้ำเอาเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาติดใส่คนเฮาฉะนั้นแล้วใส่ให้มันถึกเนาะเพราะว่ามันต่างกันน้อยเดียวมีแต่คำวรรณะหันมาตึมซื่อๆฉะนั้นแล้วมีสติในการใส่เนาะขอบใจทุกท่านอีกเท่านึงค่ะแหละที่ให้เกียรติตามรับฟังคำซับใดยังมีข้อข้องใจในการใส่เนาะยินดีต้อนรับในรายการทุกท่านส่งให้ดอกซ่อนทางหมายเลข WhatsApp 02-5986-4685อาทิตย์หน้าพุละมีรายการจึงมาพบกันอีกส่งคำศัพท์ปะไว้ให้แล้วก็จังค่อยสังหวมส่งให้อาจารย์อีกเท่านึงเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยารายการอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีโอ้ฝนตกเนาะระยะนี้ย้อนว่ายามมันเด้เดินทางก็อาจจะยุ่งยากบ่สะดวกได้การไปการมาเที่ยวล่ามาการนี่ก็ได้ให้มีสติระมัดระวังตัวตึงอีกหั่นแหละเนาะการสัญจรตามท้องถนนก็เส้นเดียวกันถือว่าถ้าหากเฮามีสตินี่ก็สิเฮ็ดให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นหั่นเนาะมีรายการเนื่องจากว่าสภาพอากาศก็ถึกย้ำฝนแดดเฮ็ดให้หนทางหั่นมืนเปียกก็ไปยากมายากแล้วก็เฮ็ดให้การสัญจรหั่นบ่สะดวกปานใดก็ให้ทุกคนเอาใจใส่ยามมันเด้ห้ามฝนบ่ให้ตกก็ยามฝนนี่ก็สิคัดใจเซาให้เซานาเฮาเนาะก็เอาใจบ่ทุกคนเด้เอาใจบ่ทุกภาคส่วนยามพยายามลาวยามฮ้อนก็จังว่ายามหนาวก็จังว่าฝนตกแดดออกก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติดอกเนาะฟังเพลงอัธยารายการอวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
2: กินข้าว
3: สบายดี

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได๋ใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: เอายับขอมาพี่ไว้ไว้จังได้ยินดีไว้ไว
3: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
2: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
3: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอก

หลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

มีสติในการขับขี่เพื่อลดพ้นอุบัติเหตุตามท้องถนนสุขสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาสบายดีกับมีรายการอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 MHz ในรายการอาทิตย์อัสดงเวลา 18:59 น.ท่านผู้ฟังนำเอาเสียงเพลงตอนฝากมีรายการก้อยคำยำแรงแต่เวลา 18:00 นี่ก็ยังเป็นฟ้าสลัวสลัวนะไปมาได้อย่างสะดวกสบายหลายบอลหลายทีก็หลุดอังออกันนะเริ่มแต่พุ่นละ 16:30 เป็นต้นมาก็เริ่มไปมายากตามถนนหนทางต่างๆลูกหลานก็เข้าห้องทำมงเย็นเป็นปกติแล้วฮอด 18:30 19:00 นี่ก็ถือว่ามืดละท่านผู้ฟังนะถือว่าฟ้ามืดคึ้มทุกคนก็ต้องได้ใต้ตารถเห็นบ่เพื่อเหนียงทางเพื่อให้ได้เห็นหนทางในการเดินทางให้เห็นผู้ร่วมใส่รถใช้ถนนนำกันบ่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถจักรรถถีบขนยางและอื่นๆอีกแต่หลายคนก็ได้ถามไทยเข้ามาแล้วก็มีความเป็นห่วงนะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆตามแคมป์ทางผ่านมานี่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้เอาใจใส่เนาะการไปมั่งตูบมั่งเทิบมั่งเงือบต่างๆที่มันบ่เหมาะสมในการที่จะมาตั้งห้างค่าขายซั่นซะไปอามาถ้าว่าปล่อยปะละเลยมันสิกลายเป็นตลาดน้อยเดี๋ยวนี้หลายบ่อนหลายที่นี่ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่นี่เพิ่นก็ได้เข้าไปกล่าวเตือนในบทบันทึกแล้วก็ได้มั่งได้เตือนบ่ให้มาขายเพราะว่ามันบ่แม่นจุดขายเครื่องเนาะจักหน่อยปล่อยปะไปแล้วมันก็สิเป็นซุมซนน้อยขายเครื่องโดยที่บ่ได้รับอนุญาตเห็นบ่ได้สะดวกแล้วไปขายสะดวกสำหรับผู้ขายผู้ซื้อก็มักง่ายจอดรถจอดล้างสุดท้ายทางมันแคบและแคบไปถึงอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้หรือการสูญเสียยานพาหนะย้อนว่าบ่มีบ่อนฝากมันบ่แม่นตลาดใหญ่รถจักต้องไปฝากแม่นบ่ถ้าซั่นจอดไว้ว่าสิย่างเข้าไปซื้อเครื่องน้อยนึงกลับมาบ่เห็นรถล่ะแต่ซั่นพวกโจรพวกขี้ลักนี่มันก็เกี่ยมทุกเวลาเด้หลักอย่างเดียวนั่นซะอันนี้ก็อันตรายเนาะเห็นคลิปพันมานี่จอดอยู่หน้าเฮือนหน้าโรงเรียนหน้าห้านอาหารนี่มันบ่มีบ่อนฝากเห็นบ่สุดท้ายออกมาบ่เห็นอันนี้ก็ต้องมีสติระวังตัวท่านผู้ฟังผู้ใดที่ว่าเห็นหมู่ขายเครื่องก็อยากไปขายน้ำกลายเป็นตลาดของกินซุกน้อยๆว่าตอนเช้าตอนแลงบัดนี้ก็เฮ็ดให้ยานพาหนะพาหนะในการเดินทางไปมานี่มีความยุ่งยากแต่หลายบ่อนเจ้าหน้าที่ก็ไปแก้ไขไปอาทิตย์นึงกลับมาคือเก่า2อาทิตย์กลับมาคือเก่าหน้าเก่าครับแม่นยังมีอยู่เพราะอันเป็นบ่อนหาเงินของกระเจ้าแต่ว่ามันผิดพิษต่อระเบียบในการขายเราต้องไปนั่งตลาดหรือว่าอยู่เฮือนของท่านก็บ่เป็นหยังแต่อาศัยส่วนสาธารณะบ่หน้าห้องหมอบ่ห้องแฮมบ่ห้องจ้างห้องงานแบบซี่นี่มันก็ยากอยู่เพราะว่ามันเป็นเขตที่รถล้างพาหนะผ่านต้องมีความสะดวกในการเดินทางแต่ว่าไปขายเครื่องใส่คนจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อมันก็พบความยุ่งยากผู้ขี่รถมากระทางก็แคบเข้ากับบ่มีไผไปตำไผดอกเนาะแต่ว่ามันสร้างความยุ่งยากท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นปัญหาซ้ำเหื่อที่แก้แล้วแก้อีกแก้ไปบ่หมดจักเทื่อแต่ก็ฝากเอาไว้ถึงทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันนี้อยู่น้ำจุด4แยก3แยกทางโค้งต่างๆเส้นทางก็เปเพหลายสันว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นโยธานครหลวงมิ่งจันทร์ก็ดีหรือทางห้องการโยธาเมืองก็ดีต้องได้สมทบกับหลายภาคส่วนเราลงกวดกะแล้วก็ซ่อมแปลงซะบอลมันไปยากก็ยากเลยห้องเรียนก็เปิดแล้วเด้เนาะเข้าห้องเรียนแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนก็มีความยุ่งยากลำบากหลายบอลหลายทียังเปยังเพชิทามืดฝนแล้วมาแปลงนี่มันก็คือว่าโดนโพดแปลงรถแปลงได้ละแปลงซั่นซะดีกว่าว่าสิปะเป็นกลุ่มมันโดนไปมันสร้างความยุ่งยากซ้ําบ่หนําลูกหลานเฮาเจ้าหน่อยขี่รถจักรบ่ไปตกกลุ่มตกยังเซไปเซมาไปล้มไปตําเกิดอุบัติเหตุต่างๆแขนหักขาหักหน้าเปิกหน้าเบี้ยวไปก็สิบ่ได้ไปห้องเรียนซ้ําอันนี้เฮาก็ต้องได้เบิ่งกันคืนเรื่องงบประมาณนี่ทุกคนมีหมดแต่ละจุดแต่ละบ่อนนะบ่มีบ่อนใดบ่มีเงินที่จะในการสร้างสาซ่อมแปลงพัฒนาในความรับผิดชอบของตนเองท่านจ้ะเนาะว่าว่าให้มีรายการได้ฟังคือนั้นมีรายการถามเข้ามาในรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาว FM 103.7 MHz มื้อนี้มีเรื่องหน้าฮู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางกับเฮือนกับซันในยามค่ําคืนในยามดึกยามดื่นของเอ้ยน้องแม่หญิงนี่นะผู้ซ้ายก็ยังบ่ปลอดภัยได้บางเทื่อก็ได้เดี๋ยวนี้โจรก็หลายขี่ไปคนเดียวนี่น้องแม่หญิงนี่มันลัดเอารถได้เดี๋ยวนี้นะเห็นได้ภาพวงจรปิดจีเขาเอาลงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็อันตรายท่านผู้ฟังมีเรื่องนี้เตือนสติกันเตือนว่าเฮาจะปฏิบัติแนวใดเนาะความปลอดภัยในการเดินทางครับเพื่อนในตอนกลางคืนให้อุ่นใจและปลอดภัยจักหน่อยเว้าสู่ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลๆจากทางรายการมอบให้

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้อย่าซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ซวยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปแม่สิพาไปหุ้งหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้ย่าประมาทรีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

ท่านพร้อมรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังก็มีข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวมาโดยตลอดเนาะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่ก็บุกมั่งทำลายฮังสแกมเมอร์ใน2โฮงแฮมอยู่เมืองไสเซตฐานนครหลวงมิญญันสามารถจับผู้ถูกหาได้ทั้งหมดนี่139คนบ่หมดเป็นจักเทื่อเนาะจับได้ตลอดอยู่นำโฮงแฮมอยู่นำเฮือนผักเจ้าของแฮมกับบ่ฮู้บ่เนาะหรือว่าสมมุติความคิดกันแล้วแต่กับบ่ฮู้นี่อยู่ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนซึ่งซะซึ่งในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบนี่ได้เข้ามั่งกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเว็บพนันทางออนไลน์อยู่2จุดคือโฮงแฮมแมงโกรฟและอพาร์ตเมนต์กอลลี่ตั้งอยู่บ้านฝ่ายเมืองสายเสถานขนหลวงมิจันสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด139คนหญิง54คนรวมมี4สัญชาติเบิ่งแม่เฉพาะโฮงแฮมแมงโกรฟสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้จำนวน114คนหญิง50คนมี4สัญชาติคือสัญชาติไทย105คนพุ่นน่ะสัญชาติไทยนี่ก็หลายเนาะแต่ครั้งนี้จับได้นี่บ่ธรรมดาหญิงอีก48คนสัญชาติจีน7คนหญิง1คนสัญชาติจีนไต้หวัน1คนสัญชาติกัมพูชา1คนยึดเครื่องของกลางที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน17หน่วยโทรศัพท์มือถือจำนวน321หน่วย iPad จำนวน11หน่วยแท็บเล็ตจำนวน10หน่วยจอแซคอมพิวเตอร์จำนวน2หน่วยหัวน้ำยาสูบไฟฟ้าจำนวน24อันยาสูบไฟฟ้าจำนวน5อันน้ำยาผสมน้ำกระท่อมจำนวน4แก้วและใบกระท่อมบรรจุในถุงอีก1ถุงจุดที่2ท่านผู้ฟังแมนอพาร์ตเมนต์กอลลี่สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้25คนหญิง4คนรวม3สัญชาติสัญชาติไทย12คนหญิง4คนสัญชาติจีน7คนสัญชาติจีนไต้หวัน6คนยึดเครื่องของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน8หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน9หน่วยโทรศัพท์มือถืออีก119หน่วย iPad จำนวน3หน่วยแล้วก็เม็ดข่าวค่ายคือสารเสพติดจำนวน2ถุงน้อยยังบ่ทันได้พิสูจน์และสั่งน้ำหนักกับไฟจำนวน39แกตปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลในการซอกหาหัวโปโตการฮะและนอนแล้วกับพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของลาวเฮาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บ่จบบ่งามที่อยู่ในสังคมพวกเขาเนาะจะเบิ่งอันคนจะคนนี่25คนนะจุดที่2นี่นะเป็นหญิง4คนนี่สัญชาติไทยไป12คนหญิง4คนแต่ว่าเงือบนว่าโทรศัพท์มือถือนี่119หน่วยคือสิแม่นเรียนกันซับลาบคือกับเจ้าขายเคสโทรศัพท์นั่นเนาะห้อยกันต้องลองแต่งแรงเดี๋ยวเพื่อตัวยั่วหลอกลวงเอาคนสัญชาติตัวเองแดเอาทั้งคนลาวแดหลายคนก็สูญเสียเงินคนต่างชาติก็เสียเงินคนประเทศใดก็เฮ็ดประเทศนั่นแหละท่านผู้ฟังส่วนหลายมันจะปิดแนวนั้นเพื่อไปตัวยั่วนี่หลอกลวงเอาเงินอันนี้พวกสแกมเมอร์บ่ดีท่านผู้ฟังส่วนบ้านอันจุดที่1อ่ะนะอยู่โฮงแฮมแมงโกรฟมันจับได้ถึง114คนพุ่นน่ะหญิง50คนสัญชาติไทยนี่หลายคนหมู่105คนหญิง4คนถูกมั้ยแล้วพวกอันโทรศัพท์นี่มัน321หน่วยป๊าถูกๆมันหลายซําใดท่านผู้ฟังแม้แต่ห้านขายเครื่องโทรศัพท์ซื้อๆกันยังบ่มีฮอดพี่น้องโอ้สมเชยเจ้าหน้าที่เด้อที่ปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดงานตัวนี้ได้ดีขอสมเชยแล้วก็เซาซะผู้ใดที่ให้บ่อนพักพิงบ่อนตั้งศูนย์สแกมเมอร์บ่ว่าเฮือนพักโฮงแฮมห้านค่าห้านอาหารห้านอีหยังก็แล้วแต่ตามกฎหมายเนาะที่ทางขันเทิงเพิ่นระบุไว้ว่าถ้าพบเห็นเนาะบ่อนใดที่มีกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์มาใช้ฐานเพื่อหลอกลวงเหยื่อทางออนไลน์นี่นะเจ้าของเฮือนมีข้อหาเจ้าของเฮือนรับผิดชอบต่อกฎหมายเจ้าของเฮือนมีความผิดคือกันหน่อยหลายจำนวนนั้นก็แม่นอิงใส่กฎหมายอิงใส่การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ให้ทุกคนมีสติเงินคำกำแก้วเดินคนหามาบ่แม่นง่ายเนาะถือพวกนี้หลอกลวงไปสูญเสียเอาแท้เอาว่าท่านผู้ฟังไม่อย่างคือมาหลายเนาะจับได้ตลอดอยู่บ้านเมืองของโดยเฉพาะนครหลวงมิ่งจันทร์นี่มันมีถูกตอกถูกแจ่เลยอันนี้เบิ่งคืนเด้อเจ้าของแฮมเฮือนผักหรือผู้ที่ให้ตังชาติตังชินมาเซาสถานที่เฮือนชานของตนเองทั้งหน้าเนี่ยอาจจะขายเครื่องอยู่ทั้งหลังเข้าไปเลิกๆอยู่ชั้นถึงชั้นหยังบุญวัดว่าเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงทางออนไลน์ผิดต่อกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแท้ๆตัวนี้มีสตินำกันท่านผู้ฟัง

ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz ฟังเพลงแล้วบัดนี้มาฟังเรื่องหน้าหู้เกี่ยวกับความปลอดภัยการเดินทางกลับบ้านในตอนกลางคืนอย่างอุ่นใจและปลอดภัยโดยสปอเอน้องแม่ยิงของพวกเขานี่ก็เป็นห่วงเนาะท่านผู้ฟังจังสั้นว่าการเดินทางกับเฮือนกับสัตว์ในตอนกลางคืนคนเดียวโดยเฉพาะแม่นตามเส้นทางที่เปี้ยวซึ่งเป็นเรื่องที่แม่ยิงหลายคนอาจต้องได้พบพอในแต่ละมื้อการมีสติการเตรียมพร้อมการเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดแบบง่ายๆจะช่วยลดพรความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวท่านเองได้อย่างดีงาม1การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางหรือว่าก่อนเริ่มต้นเดินทางท่านผู้ฟังในนี้เพิ่นบอกว่าวางแผนเส้นทางเลือกเส้นทางที่มีแสงสว่างเพียงพอเด้อมีผู้คนสัญจรและมีห้านค้าเปิดอยู่แม้ว่าจะเป็นทางห้อมที่ไกลกว่าทางที่เขาเคยเที่ยวเล็กหน่อยก็ตามหลีกเลี่ยงทางลัดที่เปียวมืดและเป็นป่าทึบหนาต่อมาแม่นแจ้งคนใกล้ชิดบอกครอบครัวแฟนหรือเพื่อนร่วมงานให้ฮู้นับตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางบอกเส้นทางที่จะใช้และเวลาที่คาดว่าจะฮอดเฮือนตนเองถัดมาแม่นเกี่ยมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองต้องมีได้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือสากแบตเตอรี่ให้เต็มและตั้งเบอร์โทรด่วนของครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่ไว้ถึงหน้าจอหากมีเหตุเกิดขึ้นปุ๊บเราสามารถกดโทรขอความช่วยเหลือได้แล้วก็มีมักวีดบางคนว่าเอาไปยังมักวีดมักวีดนี่สำคัญคือกันในท่านผู้ฟังให้มีมักวีดติดถงไว้กับน้องแม่ยิงผู้ใดที่เดินทางเปียวๆเดินทางแบบโอกาสมันมีปัญหาต้องได้มีสติเรื่องนี้ให้มีมักวีดหรือว่าสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆที่เขาคิดว่ามันสมควรที่ต้องเอาติดตัวไปนำแขวนไว้บนที่สามารถใช้ได้ง่ายมักดีดบ่แม่นสิเอาไว้บนเล็กๆแบบสินะก็บ่ได้เนาะเอาไว้บนง่ายที่ว่าเฮาพบปัญหาปุ๊บเฮาเป่าปี๊ดโลดนี่ท่านผู้ฟังคนก็จะเหลียวมาคนก็จะซวยเฮาได้และไฟสายขนาดน้อยหรือใช้ไฟสายสาบโทรศัพท์นี่ก็ดีคือกันท่านผู้ฟังอันถัดมาการแต่งตัวท่านผู้ฟังถ้าต้องว่ามีโอกาสย่างกลางคืนควรเลือกเกิบที่ย่างหรือแลนได้อย่างสะดวกสบายเด้เกิบบางตุ๊บแบบสินี่เขาต้องเกี่ยมพร้อมเนาะถ้าใส่เกือบส้นสูงหรือเกือบอียองนี่เขาก็ต้องมีเกือบบางตุ๊บนี่นะเอาไว้เพื่อเกี่ยมพร้อมเวลาเลิกเรียกเลิกงานเนี่ยต้องได้ใส่พวกนี้ย่างเด็กเวลามีปัญหามันก็ได้แลนแลนได้ไวเอาไปเปลี่ยนฉันสามบ่ให้ไปใส่เกือบอียองหรือว่าเกือบส้นสูงแลนเนี่ยมันก็สิบ่ไวเนาะอันนี้เขาก็ต้องได้เกี่ยมพร้อมต่อมาข้อที่สองการปฏิบัติในขณะที่การเดินทางอันนี้ข้อปฏิบัติในการเดินทางจิตแนวใดแด่โดยเฉพาะแม่นสติและการสังเกตรอบตัวสภาพทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาตัวนี้นี้แม่นอยากให้มิตรรายการได้เอาใจใส่คือหยุดการใส่หูฟังเพราะว่ายังเห็นเอ้ยน้องแม่ยิงมักใส่หูฟังและย่างการหยุดการใส่หูฟังหรือเบิ่งโทรศัพท์ในขณะย่างจะเฮ็ดให้ประสาทสัมผัสการได้ยินและการเบิ่งเห็นนี่ลดลงท่านผู้ฟังใส่หูฟังย่างก้มหน้าฟังเพลงไปสิเขาจะเห็นสภาพแวดล้อมนี่น้อยลงย่างด้วยความมั่นใจย่างบ่ต้องก้มหน้าให้ย่างเงยหน้าก้าวขาย่างอย่างว่องไวและมั่นคงการแสดงออกถึงความมั่นใจจะช่วยให้ผู้ที่คิดก่อเหตุบ่ดีเนี่ยประเมินว่าท่านบ่แม่นเหยื่อที่จะได้ง่ายๆท่านมาแม่นกวดเบิ่งด้านหลังสังเกตเงาหรือแวนแยงตามหันค่าเพื่อกวดเบิ่งว่ามีคนย่างตามหลังเฮามาหรือบ่กรณีย่างอยู่เส้นทางเปียวเฮาสิเฮ็ดจังได๋มีคำให้ท่านได้เอาไปคิดให้ย่างอยู่ฝ่ายสวนทางกับการจราจรหรือว่าย่างเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็แล้วแต่มันสวนทางกับรถที่แล่นมาเห็นรถแล่นสวนมานี่เฮาก็จะมั่นใจเพื่อหยังล่ะเพื่อให้เห็นรถที่กำลังเข้ามาหาหรือป้องกันบ่ให้มีรถมาจอดเทียบด้านหลังโดยบ่ฮู้สึกตัวบ่อันนี้และทัดมานี่ถ้าฮู้สึกว่ามีคนย่างตามมาให้ข้ามไปทางอีกฝากหนึ่งของถนนถ้าเขาข้ามไปตามเขาไปให้เฝ้าย่างไปบนที่มีแสงสว่างหรือมีคนเซ็นห้านบริการการขายเครื่องตลอด24ชั่วโมงทันทีโหลดเด้อกรณีถัดมาคือการใช้บริการรถโดยสารและแท็กซี่เอ้าจังหน่อยจะเว้าซะเว้ามายาวเติบแล้วให้ท่านเปลี่ยนบริการฟังเพลงจากทางรายการ

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

ท่านพร้อมรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz มาฟังตื่มเกี่ยวกับเหตุแนวใดการเดินทางจะให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะน้องแม่หญิงของพวกเขาเดินทางกลางค่ำกลางคืนไปเปียวไปผู้เดียวแบบนี้นะเขาจะไปแนวใดให้มีความปลอดภัยให้อุ่นใจและมีความปลอดภัยเนาะในกรณีใช้บริการรถโดยสารหรือแท็กซี่อันนี้เขาก็ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจนะท่านผู้ฟังให้ถ่ายรูปทะเบียนรถหรือป้ายชื่อคนขับส่งให้ครอบครัวหรือหมู่เบิ่งน้ำท่านจ้ะถ้าเกิดเหตุมันจะนำกันได้เด้ต่อมาแม่นโทรหาครอบครัวหรือหมู่เพื่อเว้าล้มกันและบอกตำแหน่งว่าตนเองฮอดใส่แล้วให้มันเป็นลักษณะเลี้ยวท่ามในขณะที่นั่งอยู่ในรถบ่ให้มิจิลี่อยู่เขาเลี้ยวไปทั้งใดก็ไปไปสิเนี่ยบ่ได้เขาต้องลมโทรศัพท์ตลอดแล้วคนที่มันคิดก่อบ่ดีนะมันก็จะบ่กล้าเฮ็ดนั่งอยู่เบาะหลังด้านขวาหลังคนขับเสมอเพื่อคนขับเข้าถึงตัวเฮานี่ได้ยากและท่านสามารถสังเกตพฤติกรรมของคนขับรถได้ง่ายเด้ออันนี้สำหรับผู้ที่นั่งรถแท็กซี่นั่งรถโดยสารต่างๆไปผู้เดียวนะข้อที่3กันรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินมันจะมีสถานการณ์วิธีการรับมือท่านผู้ฟังรู้สึกว่าถูกติดตามหรือว่าถูกน้ำหลังบ่สิวิธีรับมือเขาจะเฮ็ดจังได๋อย่าตกใจอย่าเฝ้าแลนเข้าไปในบ่อนที่มืดทางตันเฮ็ดทำท่าล้มโทรศัพท์เว้าเสียงดังๆเซนเอื้อยอ้ายค่อยฮอดปากหอมแล้วเด้อออกมารับแด่เห็นบ่อันนี้วิธีรับมือถ้าสถานการณ์มันเกิดขึ้นคือแนวนี้อีกมีคนเข้ามาใกล้ตัวเป่าหมากดีดหรือห้องให้เสียงดังที่สุดโดยใช้คำว่าไฟไหม้ไฟไหม้สวยเด้สวยเด้คำว่าไฟไหม้มันจะดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างหรือใกล้เคียงนั้นเข้ามาเบิ่งอันต่อมาแม่นใส่สิ่งของในมือที่เป็นอาวุธเช่นลูกกระแจกำไว้ในกำปั้นคันห่มหรือสายกระเป๋าต่างๆในกรณีเกิดการปะทะเด้จะหาวิธีรับมือแนวใดเน้นการป้องกันตัวและหาโอกาสหนีโดยการโจมตีจุดอ่อนไหวของคู่กรณีเช่นตาหูดังคอหรืออวัยวะเพศเมื่อคู่กรณีเสียหลักให้เฝ้าแลนไปบอลที่มีคนและขอความช่วยเหลือทันทีท่านผู้ฟังข้อที่4กฎเล็กที่ควรจือไว้ให้ขึ้นใจเด้อท่านผู้ฟังประสาทสัมผัสแม่นสิ่งสำคัญถ้ารู้สึกว่าบ่ปลอดภัยหรือว่ามีลางสังหรณ์อันใดอันหนึ่งที่บ่ดีอยู่บอลใดให้เฝ้าออกจากสถานที่นั้นโดยด่วนโดยบ่ต้องเกรงใจหรือว่าย่านว่าตัวเองนั้นคิดหลายเกินไปถัดมาแม่นทนุถนอมชีวิตหลายกว่าทรัพย์สินถ้าถือก่อเหตุเพื่อสิงทรัพย์ให้โยนกระเป๋าหรือของมีค่านี่ไปทั้งอื่นโยนมันทิ่มรถแล้วแล่นหนีไปทิศทางกลุ่มกันข้ามอย่าเสี่ยงชีวิตเพื่อป้องกันกับวัตถุมีค่าของเฮาอันสุดท้ายบันทึกเบอร์ฉุกเฉินไว้บันทึกเบอร์ฉุกเฉินเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ตำรวจทีมกู้ภัยหรือบริการฉุกเฉินท้องถิ่นไว้ในโทรศัพท์ของท่านเสมออันจำเป็นมันก็ต้องได้ใช้แม่นบ่จังสั้นจึงสรุปได้ว่าความปลอดภัยเริ่มต้นที่การมีสติการเตรียมพร้อมการป้องกันตัวเองบ่แมนความย่านแต่บ่แมนให้ใส่ใจในชีวิตแต่แมนการใส่ใจในชีวิตของตนเองตัวสำคัญที่สุดที่เว้ามาเมื่อกี้นี้โคศกได้เว้าให้ทุกท่านได้ฟังก็คืออย่าปะทะอย่าต่อสู้เพราะว่าบางคนอยากต่อสู้ย่อนห่วงเครื่องมีค่าอยู่ในถุงนั้นเขาบ่ฮู้ว่าคนเที่ยวต่อสู้น้ำนั้นเขาสิมีอาวุธอีหยังอย่าเอาชีวิตที่มีค่าของเขานี่นะไปต่อสู้กับวัตถุที่ถูกดึงไปหรือว่าสูญเสียไปให้มีสติแท้ๆท่านผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศต้นรับการเข้าเยี่ยมคำนับของเลขาธิการใหญ่องค์การหูเหมือนเสียงให้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและช่วยเหลือประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำท้าบรรยากาศไข่สุกเฮียนใหม่ในขอบเขตต่อประเทศอัตราการเข้าเฮียนของเด็กพิการในวัยเฮียนภาคบังคับของจีนจะรักษาให้อยู่ใน

0: ระดับหลายกว่า 97% เมียนมามีมากอะโวคาโด 20,000 ต้นพร้อมจะส่งออกต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การห้องเมืองเซี่ยงไฮ้บวกคู่ร่วมเจรจาในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ประธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของประธานลูรานเยแม็กบาเยฟเลขาธิการใหญ่องค์การห้องเมืองเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่นครหลวงบิสเกสสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในโอกาสนี้ประธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกับประธานนูรานเยเมกบาเยฟและได้ชมเชยการสิ้นอนันพาของประธานนูรานเยเมกบาเยฟในการหัดแน่นการพัวพันห้อมมือภายใต้ขอบการห้อมมือขององค์การห้อมมือเสียงให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจรวมเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกประธานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ตีราคาสูงตัวการลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพแก่ลาวเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญของการร่วมมือในระยะใหม่ของลาวยืนยันความหมายมั่นในการเข้าร่วมบรรดากลไกภายใต้ขอบการร่วมมือองค์การ SCO อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจัดตั้งพันขยายการเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ให้กลายเป็นการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนำมาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงโดยเฉพาะเพื่อเสริมขยาย4ของเขตการร่วมมือที่เป็นบริมสิทธิ์สำหรับลาวและองค์การ SCO ในต่อหน้าคือด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับความสามารถทางการผลิตด้านกสิกรรมความมั่นคงด้านเสบียงอาหารการเชื่อมจอดเชื่อมโยมและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโอกาสเดียวกันประธานนูรานเยเมกบาเยฟได้แสดงความสมเสริญต่อบทบาทของลาวในฐานะคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO และที่ราคาสูงต่อการพัวพันห้อมมือที่ดีระหว่างองค์การ SCO และลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของกองเลขาองค์การ SCO ในการประสานงานกับลาวเพื่อพัฒนาการห้อมมือโดยเฉพาะบรรดาของเขตบริมสิทธิ์ให้เกิดดอกออกผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในต่อหน้าน
1: ายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้ผู้บริหารการศึกษาในทั่วประเทศเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเฮียนการสอนในศกเฮียนใหม่2026-2027นี้ให้เปรียบดังปางบุญใหญ่ของศกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นและมีประสิทธิผลหับประกันคุณภาพการเฮียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดของข้างในศกเฮียนผ่านมาเป็นต้นอัตราการปะละการเฮียนถึงว่ามีแต่เอียงหลุดลงแต่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวปัญหาขาดเคินคู่โซนการเข้าเฮียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ได้รับการหั่นเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและอื่นๆท่านสนใจศรีพันโดนายกรัฐมนตรีมีคำเห็นเน้นหนักให้ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศอย่างในโอกาสวันไข่ศกเฮียนใหม่2026-2027ว่าผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นจงเสริมสูและเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถาบันการศึกษามีการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักเน้นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามซุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างขบวนการกีฬากายกรรมศิลปะวรรณคดีและสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้ความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นนักเติมว่าการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงบรรดาแขวงเมืองนครต้องสืบตัวเอาใจใส่จัดตั้งพันขยายผลสำเร็จก็คือมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม
0: แผนการ5ปี2026-2030คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อยึดมั่นทัศนะของภาค ี่ยวกับการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ด้านจินตนาการยกระดับคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีของพรรคเพื่อเฮ็ดให้ทันแถวการนำขั้นสูงพนักงานลักแลงขั้นต่างๆมีทักษะในการวิเคราะห์ฮู้ใจแยกปัญหาใหม่ๆที่เร่งทวงให้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องในแต่ละระยะท่านังสีใสหรือเดชมุ่นสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งส่วนกลางพรรคให้ฮู้ว่าจะสืบต่อเพิ่มทวีศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดอยู่ภายในฐานแถวสมาชิกพรรคพนักงานติดพันกับการดำเนินปัวแปงภายในพรรคอย่างต่อเนื่องปุกดมขบวนการฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและแบบอย่างน้ำหน้าของสมาชิกพรรคพนักงานสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้การจัดตั้งพรรคแต่ละขั้นมีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในทุกด้าน
3: เพิ่มจะมีการศึกษาร่วมกันเมืองในผิดภายในทั้งแถวสมาชิกพรรคพนักงานยึดทั้งทุกการในเรื่องการปัวแปงให้ในพรรคอย่างต่อเนื่องปุกดมขบวนการฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติชิ้นทำปฏิบัติแบบยังไม่นานต้องสมาชิกพรรคพนักงานแก้ไขสภาพการทุเบาต่อการพัฒนาทางด้านการเมืองและกิจในทั้งแถวสมาชิกพรรคพนักงานทางตำรวจต่อสาคมเข้มแข็งในการจัดการพรรคแต่ละคันให้ปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นในทุกด้านเป็นแกนนำในระบบการเมืองยกสูงคุณภาพของสมาชิกพรรคด้วยยึดมั่นตามกฎระเบียบของพรรคก็คือหาหลักการสามชิ้นนำในการก่อสร้างพรรคเพิ่มทวีการนักภาพแบบร่วมสูงเอกภาพเพิ่มขึ้นการพรรคก็ควรเป็นเจ้าการประดิษฐ์สารของธนาคารอยู่แต่ละองค์เกตแต่ละคันในการติดตั้งพันธะยาให้บรรดาหน้าที่ของพรรคเพิ่มทวีการติดตั้งกฎการเล็กเดียวแก้ไขกฎการอย่างพออยู่ให้ในพรรคปรับปรุงวงการหลักให้กระทันหันแต่เกี่ยวไรมีประสิทธิภาพสารการนั้นเพียงการที่แห่งรถเสริมคือปลอดในเดียวทางพนักงานทำประกันให้ไม่หักกลุ่มชัดเจนสร้างให้ได้ทั้งแถวพนักงานนักภาคกลุ่มพ่อและพนักงานวิชาการที่ดีที่เก่งมีความรู้ความสมาร์ทความสำนักงานมีคุณค่าการเมืองและแนวมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมหักประกันลักษณะสืบทอดเป็นแทนแห่งตัวเมืองประกอบด้วยสังคมมีเพศนิ่งและเข้าส่วนอย่างเหมาะสม
0: ท่านังสีใสหรือเดียดมุนสอนในห้องตึงว่า5ปีต่อหน้าจะสืบตัวปรับปรุงโครงการจัดตั้งในระบบการเมืองไปตามทิศกระทัดหัดสมเหตุสมผลโปร่งใสเข้มแข็งและเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพกำหนดพระบทบาทการเป็นขันคุ้มครองให้จ่าแจ้งหัดกลุ่มบ่ซ้ำซ้อนหันการบริหารรัฐให้มีความโปร่งใสว่องไวทันสมัยและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
1: เมื่อวานนี้พลเอกคำเลียงอุทไกรโสนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงเคลื่อนไหวติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมและให้ทิศซีนำการแก้ไขภัยพิบัติอยู่แขวงหลวงน้ำทาโดยการต้นหาบของพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะอยู่ที่สนามบินกองบัญชาการทหารแขวงในโอกาสนี้พลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์รายงานสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบซึ่งทานได้ตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเหตุเวียกของพลเอกคำเลียงอุทไกรโซนพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของคันเทิงก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของทานเองต่อการปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาระหว่างวันที่28หาวันที่30สิงหาผ่านมาได้มีฝนตกหนักอยู่แขวงหลวงน้ำทาเห็นให้เกิดมีสภาพน้ำไหลสู่น้ำท่วมหนักอยู่หลายบ้านภายในแขวงเขตเศรษฐกิจพิเศษโบเต็นแดนงามโรงเรียนมอสอสนเผาโรงเรียนมอสอนาเตยเส้นทางหลายสายถูกตัดขาดเขตการผลิตเฮือนซานทรัพย์สินของประชาชนมี2เมืองที่ถูกผลกระทบคือเมืองหลวงน้ำทาจำนวน33บ้าน 2,463 หลังคาเรือนและเมืองนาเล11บ้านได้รับผลเสียหายเป็นจำนวนหลงหลายยังบ่สามารถประเมินมูลค่าได้ปัจจุบันระดับน้ำแม่นหลุดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ต้องได้สืบโตเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดย้อนว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นการน้ำแขวงได้ซีน้ำให้บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องบรรดาเมืองปุกระดมทุกภาคส่วนในสังคมเข้าช่วยเหลือประชาชนและยกย้ายออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปอยู่ศูนย์รับต้นผู้ประสบภัยที่แขวงจัดสรรไว้มีจำนวน6จุดพร้อมทางโฆษณาให้ประชาชนและสังคมยกสูงสติระวังตัวกะเกียมหับมือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าภายหลังที่ได้ประกาศให้แขวงหลวงน้ำทาเป็นเขตประสบภัยพิบัติแล้ว แขวงได้นำใส่ส่งกำลังทหารและกำลังตำรวจยกย้ายประชาชนทรัพย์สินไปไว้บนปลอดภัยได้ช่วยน้ำดื่มน้ำใส่อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้บรรดาบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและได้ระดมกำลังสาวหนุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยประชาชนทำความสะอาดเฮือนซานจะเร่งการเก็บกำข้อมูลผลเสียหายจากน้ำท่วมให้ไวเท่าที่จะไวได้ปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาต้องการข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ประจำวันที่จำเป็นเครื่องนุ่งห่มจากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้เรียกร้องให้การน้ำแขวงจงพร้อมกันเอาใจใส่ฟื้นฟูสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดาเผ่ารวมทั้งถนนหนทางเฮือนซานบ้านทรงให้นาหัวสวนของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
0: เมื่อวานนี้พลตรีกงทองสุขวงศ์กรรมการคณะภาคกระทรวงรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะได้สมทบกับทานบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงอุดมไซพร้อมด้วยการนำของแขวงลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามติดตามสุกยู่และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองน้ำหมอมีทานไก่เพชรอินภูเวียงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองน้ำหมอพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมติดตามการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพื่อแก้ไขและเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองสิ่งที่จำเป็นให้กับประชาชนโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มรวมทั้งวัตถุอุปกรณ์และเครื่องมือนำใส่เข้าในการทำความสะอาดเฮือนซานและสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้การลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก่อนอื่นคณะได้รับฟังการรายงานสภาพโดยรวมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่18หา30สิงหาแล้วนี้โดยเฉพาะข้อมูลจำนวนบ้านขอบเขตและครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนั้นท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงได้เน้นนักบางปัญหาหีบด่วนเป็นต้นการฟื้นฟูบรรดาพื้นฐานคงลางให้คืนสู่ปกติโดยไวไฟฟ้าน้ำประปาโรงเรียนห้องหมอสัญญาณโทรศัพท์และสถานที่บริการอื่นๆที่ติดพันกับการเก็บกำข้อมูลสถิติความเสียหายเพื่อกำหนดการช่วยเหลือให้ทันกับสภาพการ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อนี้แม่นวันที่1กันยาวันไข่สุขเฮียนใหม่2026-2027อย่างเป็นทางการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับบรรยากาศโดยรวมแม่นดำเนินไปอย่างฝุดฟืนครูอาจารย์อยู่แต่ละโรงเรียนได้ต้อนรับนักเรียนของตนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเว้าเฉพาะอยู่นครเวียงจันทน์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเรียกงานป้องกันชาติป้องกันประเทศได้ไข่สุกเฮียนใหม่ด้วยบรรยากาศฝุดฟืนเช่นเดียวกันนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
4: พิธีไข่สุกเฮียนใหม่2026-2027ได้ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอันวงนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเข้าหลบถุงซาดมีนักเรียนว่าจานและผู้ปกครองนักเรียนเป็นจำนวนหลายเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฝุดฟืนอาจารย์แซวทองคำสมภูอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์ให้สัมภาษณ์ว่าบรรยากาศในมื้อไข่สุกเฮียนใหม่นี้แม่นมีความคึกคืนพอสมควรและปีนี้เห็นว่าได้มีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนหลายถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาสำหรับปีผ่านมาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์แม่นโรงเรียนที่มีคุณภาพตัวแบบด้านการเรียนการสอนโรงเรียนเขียวสะอาดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีและเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด
5: มื้อนี้ถือว่าคึกคืนหลายเนาะบรรยากาศก็เป็นใจเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะบังเอิญมื้อนี้หันทางโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเพิ่นก็เลยมาเปิดพิธีไข่สุกเฮียนใหม่อยู่โรงเรียนของเฮาเนาะถือว่าเฮ็ดร่วมกันทั้งศึกษาเมืองกับโรงเรียนมศเจ้าอนุวงศ์เนาะถือว่ามาเบิ่งแล้วนักเรียนเนาะสำหรับปีนี้ค่อนข้างว่าหลายก็ประมาณ800ปลาย คือปีผ่านๆมาเนาะเว้าถึงนักเรียนนี่คือตัวอย่างชั้นม5นี่ถือว่าหลายห้องนึง60ปลายคนเนาะสําหรับสุขเรียนนี่ส่วนห้องอื่นๆหั่นก็40กว่าคนฉะนั้นแหละมาเบิ่งสถิติถ้าเทียบกับสุขเรียนผ่านมาถือว่าสุขเรียนนี้จะหลายเป็นพิเศษเนาะแล้วนักเรียนปะละก็บ่ค่อยมีเพราะว่าส่วนหลายแม่นกับเจ้ายุ่งง่ายก็แม่นยุ่งง่ายนําผู้ปกครองอิงใส่ผู้ปกครองว่าไปยุ่งง่ายบ่อนประจําการบ่หรือว่ายุ่งง่ายบ้านยายเฮือนเนาะตัวนี้นี่แต่ว่านักเรียนปะละเอิ้นว่าบ่ค่อยมีปีผ่านมาโรงเรียนเฮามีเรียนพ้นเด่นคือโรงเรียนได้โรงเรียนเฮาได้เป็นโรงเรียนคุณภาพตัวแบบด้านการเรียนการสอนเนาะปีนี้นี่เฮาก็สู้ซนบัญหา1ละแม่นเฮาจะพยายามสร้างนักเรียนเฮาให้ได้เป็นนักเรียนเก่งเนาะสามารถยัดได้ใบประกาศแดงนําโรงเรียนอื่นๆหั่นถือว่าปีนี้เฮาจะเร่งใส่การปฏิบัติการเรียนการสอนหั่นให้มันมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าให้หลายเนาะอีกอันนึงเฮาก็จะพยายามรักษามุนเสื้อที่ว่าผลงานเฮาย่านมาได้บ่ว่าจะเป็นโรงเรียนคุณภาพตัวแบบบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนเขียวสะอาดสิ่งแวดล้อมดีหรือว่าเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดเนาะตัวนี้นี่แม่นเฮาจะรักษามุนเสื้อตัวนี้ไว้ในนามผู้บริหารเนาะอยากฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านบ่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่โรงเรียนใดก็ตามอยากให้ผู้ปกครองหันให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการศึกษาอบรมลูกหลานเพราะว่านักเรียนมาโรงเรียนก็แม่นหน้าที่ของครูอาจารย์เป็นผู้ศึกษาอบรมส่วนกลับไปบ้านเนาะก็แม่นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือว่าทางอำนาจการปกครองเนาะฉะนั้นถ้าว่าพ่อแม่ผู้ปกครองกับโรงเรียนสังคมสมทบกันนักเรียนที่เกิดมีปัญหาอยู่ในสังคมอาจจะหลุดพ้นเนาะ
4: โอกาสนี้น้องนักเรียนจํานวนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกของตนในมือไข่สุกยันใหม่ครั้งนี้ว่า
6: น้องมีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจหลายที่ได้เจอมือใหม่และพ่อกับแม่ก็ได้ซื้อเครื่องใหม่ให้สุดการเรียนใหม่ให้น้องน้องอยากเรียนให้เก่งเสร็จให้ขึ้นจนได้ไปแบบต่างประเทศหลายๆประเทศปีนี้เรียนห้องม.3อยากฝากถึงว่าเราต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้ตนเองได้ก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆ
7: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายที่ได้พบหมู่ใหม่แล้วก็หมู่เก่าตนเองจะตั้งใจเรียนฝึกฝนล่อลองตัวเองแล้วก็ฝึกค้นคว้าบทเรียนล่าจะเป็นนักบินตั้งใจเรียนภาษาแล้วก็เรียนวิชาอื่นๆในสุขเรียนนี้น้องอยากฝากถึงหมู่เพื่อนให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเอง
4: สำหรับสุขเรียน2016-2017นี้โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์จะได้เอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกให้ได้ตามคาดหมายสืบต่อสร้างนักเรียนเก่งให้ได้ใบประกาศแดงสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนตัวแบบคุณภาพอื่นๆจัดการแข่งขันกีฬาศิลปะแข่งขันเรียนดีเรียนเก่งของนักเรียนและเอาใจใส่สร้างแผนพัฒนาโรงเรียนตามการกำหนดของขันเทิงวางออกให้เป็นขบวนการฝดฟื้นบลังท้องเกียงคำสนีรายงานข่าวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เจ้าอนุวงศ์นครหลวงจันทน
1: ์ส่วนอยู่บริคำไซเป็นอีกแขวงหนึ่งที่ได้ไข่สุขเฮ็ดใหม่พร้อมกันกับแขวงอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
8: ในพิธีทานหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ขึ้นรายงานย่อในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผ่านมาในสุขเรียนปี2025-2026มีผลสำเร็จแต่ละด้านคือใน10คาดหมายที่สภาพพองผ่านการประเมินสามารถบรรลุได้7คาดหมายและยังบ่บรรลุ3คาดหมายคือ1อัตราเข้าเรียนของเด็ก5ปีหลุดจากสุขเรียนผ่านมา 83.3% มาเป็น 81.9%คาดหมายให้บรรลุสูงกว่า 83.8% 2อัตราปาราของนักเรียนสันปฐมเพิ่มจากสุขเรียนผ่านมา 2.8% มาเป็น 3.5% คาดหมายให้ลดลงต่ำกว่า 2.6% 3อัตราเข้าเรียนรวมสันมัธยมต้น 74.1% คาดหมายให้บรรลุ 75.1%ในสุขเรียนผ่านมาสามารถประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพของแขวงใด1แห่งคือโรงเรียนม.ต้นโพธิ์ศรีและประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพขั้นเมืองใด1แห่งคือปฐมพลไซเนื้อเมืองปักสันแผนเวียกจุดสุ่มสุขเรียน 2026-2027 แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะสืบต่อเอาใจใส่สู้ซนให้3คาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุในสุขเรียนผ่านมาเป็นต้นแม่นการสร้างและขยายโรงเรียนคุณภาพให้ได้หลายเติมได้ไปสู่เมืองที่ยังบ่ทันมีโรงเรียนคุณภาพก็เกี่ยมความพร้อมทางด้านครูและ ห้องเรียนในการรับรองระบบการศึกษาจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 ให้ได้ปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนนโยบายของคันเทิงวางออกจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: ส่วนอยู่แขวงเส้นยบุรีได้ดำเนินการไขสุกเฮียนใหม่2006-2007อย่างเป็นทางการในมื้อนี้เช่นเดียวกันนักข่าวแขวงเส้นยบุรีรายงาน
9: ในพิธีท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการส่วนกลางผักเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นป่าไส้ต่อพิธีไข่สุกเหียนใหม่สุกเหียน2006-2007ทั่วแขวงไสยบุรีว่าวันที่1กันยาคมทุกๆปีเป็นมื้อไข่สุกเหียนใหม่เอกภาพทั่วประเทศเบารวมบ่เฉพาะก็คือแขวงไสยบุรีจุดประสงค์ก็เพื่อประกาศให้ทั่วสังคมได้รับรู้ว่าโรงเรียนทุกแห่งได้เปิดประตูต้อนรับน้องนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บริหารการศึกษากีฬาครูอาจารย์และทุกภาคส่วนในสังคมเริ่มเฮ็ดหน้าที่ของตนขบวนการสร้างขังปัญญาขังสมองที่เป็นอนาคตอันสว่างสวัยและเป็นใจกลางของการพัฒนาประเทศชาติได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
10: ขอรับกับการปกครองท้องถิ่นแต่ละท่านของเพิ่มทวีกับที่ดำเนินการเบื้องต้นเพื่อสุขลูกคณะพัฒนาการศึกษาขั้นตาแสงขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเพื่อสร้างเงินไขเพื่อการพัฒนาการศึกษาและกีฬาในระยะใหม่ตรงถึงสุขเพียงปี2006-2007เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามระดับขั้นมาที่ว่าไว้
9: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการส่วนกลางผักเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงยังได้กล่าวเติมว่าสิ่งที่น่าสรรเสริญและสมเสยแม่นการสอบเส้นจบชั้นมัธยมตอนปลายในสุขเหียน2025-2026ที่ผ่านมาสำหรับแขวงไสยบุรีมีนักเหียนซ่องน้องสมาร์ทญาติได้เบิกประกาศสนียบัตรแดงเพิ่มขึ้น1น้องซึ่งหับบุริมสิทธิ์พิเศษเลือกเหียนทึกบรรจุซับซ้อนไปเหียนต่างประเทศ1น้องและภายใน1น้องส่วนท่านแท้วครูอาจารย์แม้นมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงเสมันต่อกันำผาของผักหลัดมีความจุ๊บจาวเฮาหั่นมีน้ำใจฮักอาชีพแผงเด็กจันสมัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงไสยบุรี
0: ต่อไปสถานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
11: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่กับทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่แขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17-27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21-30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24-30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่กับทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23-29องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19-18องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า75ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22-27องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาค อุณหภูมิแนววา 14-20 องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่31สิงหาแล้วนี้กระทรวงศึกษาธิการและอีก6กระทรวงของจีนได้เผยแพร่แผนดำเนินงานสุขโยงกันพัฒนาการศึกษาพิเศษในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เพื่อวางแผนสุขโยงกันพัฒนาการศึกษาพิเศษให้เชื่อมโยงเข้ากันและมีคุณภาพสูงแผนดำเนินงานฉบับนี้ได้กำหนดว่าจะยึดมั่นตามหลักการพัฒนาการศึกษาพิเศษรูปแบบการเรียนของเด็กน้อยและวัยหนุ่มเยาวชนผู้พิการสืบต่อยกสูงระดับความเท่าถึงการเข้าถึงและความสะดวกสบายของการบริการสาธารณะด้านการศึกษาพิเศษพร้อมทั้งเพิ่มทวีความสามารถในการเชื่อมโยงเข้ากับสังคมและการพัฒนาตลอดชีวิตของเด็กน้อยและวัยหนุ่มเยาวชนผู้พิการเมื่อฮอดปี2030อัตราการเข้าเรียนของเด็กพิการในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับจะรักษาให้อยู่ในระดับหลายกว่า 97% นอกจากนี้แผนดำเนินงานฉบับนี้ยังได้กำหนดอีกว่าจะสืบต่อยกสูงระดับการสนับสนุนและค้ำประกันต่อนักศึกษาพิการในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มทวีการช่วยเหลือด้านการเรียนการบริการด้านการดำรงชีวิตประจำวันการแนะนำด้านการประกอบอาชีพและอื่น
1: ๆสำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อโมโมมานี่ว่ากำลังตำรวจสิงคโปร์แจ้งให้รู้ว่าจำนวนคดีโซโกงและก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในสิงคโปร์ลดลงหลายกว่า 17% มีเพียง 18,391 คดีในระหว่างเดือนมังกรหาเดือนมิถุนาปีนี้เมื่อเทียบกับ 22,397 คดีในระยะเดียวกันของปีก่ายแสดงให้เห็นถึงทายเอียงปรากฏการที่โยท่อเริ่มหลุดลงนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมาโดยในขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายจากคดีโซโกงหลุดลงหลายกว่า 17% ตำรวจสิงคโปร์ให้ฮู้ตื่มว่าการต้านการสลัดบังลวงยังคงเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญของชาติถึงว่าสถานการณ์โดยรวมได้ดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นสาเหตุที่น่าเป็นห่วง
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่31สิงหาแล้วนี้ว่าสมาคมผู้ผลิตและส่งออกหมากอะโวคาโดของเมียนมาเปิดเผยให้รู้ว่าเมียนมามีหมากอะโวคาโดที่มีคุณภาพสูงประมาณ 20,000 ต้นที่เกี่ยมพร้อมสำหรับการส่งออกไปยังตลาดสากลในฤดูการผลิต 2026-2027 โดยนับแต่เดือนพฤศจิกายน 2026 หาเดือนมังกร 2027ปัจจุบันสมาคมผู้ผลิตและส่งออกหมากอะโวคาโดกำลังเฮ็ดเวียกร่วมกับประเทศไทยและสำรวจตลาดสากลแห่งอื่นๆเพื่อสุกยู่การส่งออกสำหรับเมียนมามีเนื้อที่ปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์ฮัสประมาณ 8,000 กว่าเฮกตาร์ปัจจุบันเมียนมาส่งออกหมากอะโวคาโดส่วนใหญ่ไปยังจีนไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสิงคโปร์พร้อมทั้งสำรวจตลาดใหม่เช่นอินเดียมาเลเซียและรัสเซียที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการฮัก

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้น
1: มื้อนี้เพชรมนพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับศรีสุวรรณดีดาราวงศ์นายสร้างบันทึกเสียงประกอบผลงานเพลงให้พวกเฮาได้รับฟังกัน
0: รายการพวกเฮาได้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1กับระยะเมืองลาววันนี้จะล้มสู่ท่านฟังรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงินถึง58ตื้อกว่ากีบส่วนระยะลาวกับพมิตรมื้อนี้จะให้ทานรับฟังลาวและบังกลาเทศปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศขั้งปฐมฤกษ์ส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาทานไปฮู้จักกับน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำอยู่เมืองแขวงบ่อแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานข่อยสุระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังกระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตาแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่ว่าจะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้รู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้ห้อย640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตื้อกว่ากีบเฉลี่ยตาแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดให้ในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2566แต่ว่ายังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตาแสงที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับแล้วแต่อาจจะได้อุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเช่นว่าโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ห้องกันต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตาแสงที่บ่ทันมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลพอสมควรไปฟังเสียงบางตอนของท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
2: ต้องกำเนิดที่เขาจะมีการค้นคว้าสำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้แก่ทั้งหมด640ตาแสงในตัวประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.24 ตื้อกีบหรือว่าเฉลี่ยตาแสงแล้วก็เฉลี่ยล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณของในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการประเด็นการลดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณในรัฐประจำปี2566นี้สำหรับเลขที่มีสี่เคียง313ต่องอส่วนตัวสกอร์มันก็ได้มีการคิดไล่จากค่าเฉลี่ยรายจ่ายบริหารอยู่คันท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าที่ดังกล่าวได้ถึงยังในตัวตามการกำหนดนี้แม้บนพื้นฐานสภาพเงินไขในปัจจุบันส่วนในตัวหน้านั้นกับมีการควบคุมหรือมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมกระทรวงการเงินได้มีการสนทบกับเรือคนทั่วกำหนดเพื่อจัดสรรประมาณให้มีความเหมาะสมขึ้นซึ่งการจะตั้งปฏิบัติการมาเมื่อได้รับการซีน้ำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะจะตั้งศูนย์การพักก็คือคณะพักคณะน้ำกระทรวงการเงินในการติดตามสุดยุ่งในการจัดสรรแผนและการแนะนำการจะตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นสำเร็จโดยพื้นฐานแต่ถึงเลยก็ตามเรื่องมีสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการตัดเยี่ยมดังประมาณเบื้องต้นเห็นว่าสำหรับกระแสที่มีของหลักพื้นฐานพักแล้วในปีต้นๆนี้มันจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เครื่องขับไส้ที่จำเป็นโดยเฉพาะมันตู้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ทางการและอุปกรณ์อื่นเพื่อทำประกันให้สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
0: ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้รู้ตื่นว่าในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อค้นคั่วแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายเพื่อพิจารณาค้นคั่วมอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายรับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นกระแมนค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสังรวมจำนวนอาสาสมัครโซเวียกเพิ่มขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทางค้นคั่วกำหนดเวียกงานการเงินขันตะแสงอีกด้วยท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงงานตะแสงแต่ว่าหลายคนในท้องถิ่นต่างๆกันยังมีความสับสนเกี่ยวกับเวียกงานนี้อยู่บางคนก็ยังบ่ฮู้ซั่นว่าตะแสงของตัวเองนั้นตั้งอยู่ไสการผลิตตัวเวงานตะแสงเป็นคือแนวใดเนาะอันนี้ก็ต้องได้ทำความเข้าใจกันขึ้นตืมและนอกจากนี้บางบอนก็ถือว่าพนักงานในการโซเวียตตะแสง ก็ยังบ่เพียงพอตามที่ได้ฟังหางเสียงจากประชาชนเพราะว่าตาแสงหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปบางตาแสงมีฮอด20กว่าบ้านได้ท่านผู้ฟังบางตาแสงก็น้อยบ้านมันก็การบริการก็สะดวกสบายแต่ตาแสงแลที่ว่ามีหลายบ้านรวมกันบางตาแสงนี่มีฮอด20กว่าบ้านบางตาแสงก็เพียงแต่5บ้าน7บ้าน3บ้านอันนั้นก็แม่นมันก็จะสะดวกในการบริการประชาชนฉะนั้นตาแสงแลที่มีหลายบ้านก็หวังว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นจะจัดสรรพนักงานนี่เข้าไปเพิ่มเนื่องจากว่าการบริการประชาชนมันจะเฮ็ดให้ซักซ่าเสียเวลาเป็นนางรอท่าอันนี้ก็ด้วยหางเสียงประชาชนที่บ่ได้ส่งข่าวมาขึ้นนั่นน่ะเนาะพอจะพักกันหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะหน่อยจะกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำท่านเขาสุนิยะลาวกับเพื่อนมิตรลาวและบังกลาเทศปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศข้างปฐมบัลลึกวันที่13สิงหาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศจะมีกองประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมบัลลึกโดยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านอาซัสอาลัมซีอัมเลขาธิการต่างประเทศแห่งประเทศบังกลาเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านท้องรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศลาวได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนบังกลาเทศในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าก่อนประชุมครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาต่อการพัวพันร่วมมือระหว่างสองประเทศระยะผ่านมาพร้อมทางปรึกษาลือเกี่ยวกับทิศทางแผนการพัวพันร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะในขงเขตที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจและมีท่าแหงร่วมกันสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพในการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและบังกลาเทศตลอดระยะ38ปีผ่านมานับตั้งแต่การสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันในปี1988เป็นต้นมาซึ่งสองประเทศสืบต่อหักษาได้การพัวพันร่วมมืออันดีมีความไว้เนื้อเสื้อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลอันเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการเสริมขยายการพัวพันร่วมมือสองประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติในอนาคตแต่ถึงยังไงก็ตามในซุ้มปีผ่านมาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการนำและคณะผู้แทนขั้นต่างๆของสองประเทศยังมีความจำกัดซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อสุขยู่ในการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามในทุกระดับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงและการพัวพันหัวมือภาคประชาชนโดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตระหว่างสองประเทศที่กำลังจะมาถึงนี้ในปี2018ในกองประชุมสองฝ่ายยังได้ลงลึกปรึกษาลือการพัวพันมือในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นการหัวมือทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเวียกงานกงสุลและอื่นๆนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพในการร่วมมือระหว่างสองประเทศในต่อหน้าให้สืบต่อขยายตัวยิ่งขึ้นสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวลาในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการสากลจำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันกล่องสุ่มครั้งนี้มันเต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นสนิทสนมสร้างสรรค์และมีเนื้อในและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามหลังจากสำเร็จกองประชุมสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามหับห้องเอาบรรดาบทบันทึกกองประชุมปรึกษาลือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมลึกในครั้งนี้เพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นในต่อหน้านั่นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรที่พวกเรามาลมสู่ทันฟังลาวและบังกลาเทศปรึกษาลือด้านการต่างประเทศข้างปฐมบัลลึกจะพักอีกครั้งหนึ่งเนาะให้ทานไปผ่อนคลายฟังเพลงม่วนๆจากรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสู่เลยเนี่ยเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาทานไปหูจักกับน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้ว

ผลงานเพลงกับผ่านท่านผู้ฟังไปอีกแล้ววันนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่จะให้ทานทำฮู้หรือว่าฮู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำน้ำตกตาดห้วยกลางตั้งอยู่บ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้วซึ่งทำการสำรวจอยู่ในปี2023ทั้งถือกำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับขั้นเมืองมีเนื้อที่ที่กำหนดไว้หลายกว่าห้อย10เฮกตาร์พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าหัวนาและเป็นป่าสงวนของบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวนานาพันธุ์หลายชนิดน้ำตกตาดแห่งนี้อยู่ห่างจากเส้นทางใหญ่เข้าไปประมาณ3กิโลเมตรมีความสูงถึง30เมตรไปพร้อมกับความสวยสดงดงามจึงเฮ็ดให้ดึงดูดผู้ประกอบการมีความสนใจเข้ามาพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการบริการครบวงจรสะดวกสบายเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเป็นต้นกระบวนการบริการทางด้านอาหารและที่พักเซาและเมื่อบริมณีก็ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างเป็นทางการโดยมิทานศรีวิไลศรีแสนดีเลขาคณะบริหารพรรคเมืองมึงมีพรรคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านไม้เอกกันทพรนายบ้านผาดำให้ฮู้ว่าในเมื่อก่อนนี่ได้มีนายพานลาเนื้อเข้ามาลาเนื้ออยู่ขอบเขตบริเวณนี้และก็ได้พบเห็นน้ำตกตาดแห่งนี้ที่มีความงดงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดปกคลุมด้วยป่าไม้ใหญ่ที่เขียวสดงามได้มีพญากวงตัวหนึ่งที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่อันนี้เฮ็ดให้นายพานผู้นั้นย่านกลัวและบ่กล้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้อีกน้ำตกตาดห้วยกลางแม่นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความงดงามตามธรรมชาติถูกอ้อมรอบด้วยธรรมชาติและสายภูซึ่งเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนสมธรรมชาติบวกกับสายน้ำอันเย็นใสที่หาใส่บริอีกแล้วน้ำตกตาดแห่งนี้ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ29กิโลเมตรทิศเหนือติดกับสายแดนบ้านจอมแจ้งทิศใต้ติดกับบ้านผาขาวทิศตะวันออกติดกับสายแดนบ้านต่อแลและทิศใต้ติดกับแม่น้ำของสายแดนลาวเมียนมามีเนื้อที่ทั้งหมด108เฮกตาร์ในนี้กำหนดให้สัมปทานนำหลักนี่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ4เฮกตาร์ซึ่งระยะผ่านมาน้ำตกตาดแห่งนี้มีความงดงามก็จริงแต่เส้นทางเข้านี่ถือว่าแม่นต้องได้ยางประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการสัมปทานเพิ่นได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเพิ่นได้ตัดเส้นทางเข้ามาจุดใจกลางของน้ำตกตาดมีความยาวนี่3กิโลเมตรปรับปรุงสถานที่บนจอดรถตั้งตู้บริการมีห้องน้ำสะอาดและอำนวยความสะดวกให้บรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่จะมาเที่ยวชมนั้นมีความสะดวกสบายฉะนั้นท่านใดที่ไปเที่ยวสถานแห่งนี้ก็ถือว่าจงช่วยกันปกปักรักษาสภาพแวดล้อมเป็นต้นก็เป็นรักษาป่าไม้รักษาความสะอาดสถานที่น้ำตกตาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสงบปลอดภัยพร้อมทั้งให้องค์การปกครองบ้านแต่ละตลอดทอดพ่อแม่ประชาชนเป็นผู้ช่วยสุขยู่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการอยากมาลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภายในเมืองนี้ให้มีความโดดเด่นและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองให้มีความยืนยงตลอดไปนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่สวยงามท่านใดที่ไปทางบ่อแก้วอย่าลืมนะถ้าว่ามีโอกาสไปเมืองเมืองอย่าลืมไปสัมผัสเบิ่งน้ำตกตาดห้วยกลางอยู่บ้านผาดำเมืองเมืองแขวงบ่อแก้วเวลาใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ตามรายการติดต่อทางรายการวันนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์และนายสร้างบันทึกเสียงศรีสุวรรณดีดลวงลาสถานผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อวันพฤหัสสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบัตรทานเทียบแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่143ออกข้างวันที่1เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวเสริมได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพัดซ้อนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ

0: มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงนิติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบานและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
1: หน่วยพัฒนาเล็บมุกโตโดยจะเริ่มจากการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกได้รางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแมตรล้วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสีรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่าย Unitelท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์แม่งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหาเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถหาเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต ออกคำเดียวแม่นจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างลำนักหน่วยบานและจะได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวาดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะมีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความครอบของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
0: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าแซนในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงนิติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมกิจกรรมเสียงไห้ในบ้านตกลมมาสู่บ่อน้องหับทันดานอหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตกหงหน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่หยับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการของพัฒนาของพัฒนาภาคการเงินอารมณ์การเงินที่มักเชิญเข้าสิรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเงินอาหารเงินรายได้ของเจ้าของหางสร้างระดับของประมาณของรัฐและสังคมอีกส่วนหนึ่งคือหมุนเวียนในทางตลาดที่ปฏิวัติการเงินธนาคารเป็นครูกับสอนกับคนสำหรับสังคมโดยด้านในของการเปลี่ยนการจำกัดสถานการณ์ต่างๆที่เราถูกต้องการระเบิดกฎหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงภายในบ้านตกลงมาสู่บ้านห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหับเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกร

หน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์ต้องโกงหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์ต้องโกงก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปความพนักงานรับเรียนรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำรับความทางประจุในบานเล็กเสียงขอใส่อุปกรณ์มีทางรถพบในบานเสริมเจริญตมาเล็กหนึ่งหามาเล็กหกหน่วยที่หนึ่งหมายเล็กหนึ่งหน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใช้อุปกรณ์เล็กเสียงประจำรับก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำหลักขอยันเสริมต่อไปขอพนักงานที่ทำงานของอุปกรณ์เล็กเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2ของทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์ผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการอุปกรณ์ผมเป็นขั้นที่1

ขอบใจน้ำคณะกรรมการขออภิปรายในเรื่องรางวัลประจำพยาบาลและน้ำพยาบาลปฏิบัติของหากอยู่ที่ตำแหน่งรับมือต่อไปขออภิปรายในเรื่องรางวัลอุปกรณ์เลขเสียงประจำรับเป็นขั้นที่2โดยบานหมายเลขเสียงประจำรับขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเสียงพรรณนาออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3ของทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์มังกรพรรณนาออกเลขรางวัลจะได้ทำการมีอุปกรณ์มังกรปิดขั้นที่2

หน่วยบัญประจำอยู่ในตู้หมายเลขโความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ของผมคณะรับที่รางวัลจะได้ทำการรับความผลเป็นขั้นที่3สามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์และเมื่อถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับเป็นหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่สิขาดเปื้อนหรือมีความแปลงใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮียนทนายบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาในบานและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานของพวกเลขบานก็ได้นำไปวางไว้อยู่บันห้องหาบตามตำแหน่งที่จกเซียนได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่143ออกข้างวันที่1เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข548 475 548 475เลข5ตัวได้แก่หมายเลข48 475 48 475เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8475 8475เลข3ตัวได้แก่หมายเลข475 475เลข2ตัวได้แก่หมายเลข75 75และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ค้นคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่143ออกข้างวันที่1เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข548 475 548 475เลข5ตัวได้แก่หมายเลข48 475 48 475เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8475 8475เลข3ตัวได้แก่หมายเลข475 475เลข2ตัวได้แก่หมายเลข75 75เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

มื้อนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับเพลงแห่งความคิดโทษแห่งความคิดถึงของคนที่หักกันเมื่อยามที่ห่างไกลโดยเฉพาะในการห่างไกลจากการศึกษาซึ่งตั้งแต่ได้มาพรรครัฐบาลของเขานั้นก็ถือว่าได้ใช้ใจเรื่องงานการศึกษาและเอาเรื่องงานการศึกษาไปก่อนเรื่องงานอื่นบาทก้าวหนึ่งนี่เป็นคำเว้าที่พวกเขาเคยได้ยินติดหูมาโดยนานดังนั้นนักประพันธ์เพลงหลายทานจึงได้เขียนเพลงเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์ของคนเฮาในเวียกงานการศึกษาซึ่งผ่านมานั้นก็เห็นว่ามีหลายเพลงที่นักแต่งได้แต่งและก็นักฮ้องได้ฮ้องสำหรับรายการของพวกเฮามื้อนี้ก็จะขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายจากเมโดยเมนสมมิชัยเตโซกับฮ้องและเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของอาจารย์อรุณรัตนกุลซึ่งได้รับความนิยมสมชอบมาตั้งแต่โดนแต่นานแล้วแหละปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำเอาเพลงนี้มาฮ้องอยู่ในงานต่างๆเช่นเดียวกัน

่านที่เคารพหากทวนคืนหลังเพลงจดหมายจากแม่เป็นเพลงที่เด่นของวงดนตรีหนุ่มมสคหรือมหาวิทยาลัยสางคูเวียงจันทร์เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในซุ้มปี1980และยานั่นพักเฮาได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในเวียกงานการศึกษาทั้งในระบบสามัญศึกษาและการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่หรือประชาศึกษาซึ่งเนื้อในเพลงได้เริ่มต้นด้วยจดหมายฉบับหนึ่งที่แม่ได้ส่งมาให้ลูกผู้เป็นนักศึกษาที่ได้พากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาไก่แสนไก่

ท่านที่เคารพหลังจากประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเมื่อปี1975ระยะนั้นการสื่อสารหากันเป็นหยุ่งยากที่สุดหนทางเดียวที่จะสื่อสารกันได้ก็คือเขียนจดหมายฝากกับคนที่ฮู้จักฮักแกรนที่จะเดินทางไปบ้านที่เฮาอยากจะฝากไปหั่นฝากไปบางเทื่อก็เป็นเดือนบางเทื่อก็2เดือน3เดือนจึงได้รับจดหมายก็มีเพราะว่าสมัยนั้นการส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์ก็บ่แม่นว่ามันจะสะดวกง่ายแล้วก็บ่แม่นว่าทุกบ้านทุกเมืองมีกองไปรษณีย์เนาะดังนั้นการที่คนเฮาได้รับจดหมายจากคนที่เฮาฮักนั้นมันก็สุดที่ดีใจยิ่งกว่าการถูกเลขรางวัลที่1ดังนั้นการที่ผู้ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนได้รับจดหมายโดยเฉพาะเป็นจดหมายจากครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่มีความหมายและให้ความสุขร้ายที่สุดดังเนื้อเพลงที่ได้พรรณนาไว้ว่าลูกยังจดจำยามลูกจากลามารดาคนดียังกึกหนังสือบัดนี้จดหมายลูกมีในมือเป็นตัวหนังสือเขียนจากแม่เอง

0: เพลงนี้นักประพันธ์ได้ใช้คำประพันธ์ธรรมดาธรรมดาแต่สามารถสร้างมโนภาพที่ลึกซึ้งให้แก่ผู้ฟังนั่นก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกอยากสื่อสารกับลูกด้วยตนเองจึงตัดสินใจเข้าเรียนภาษาศึกษาจนสามารถเขียนจดหมายด้วยตนเองเพื่อส่งให้ลูกอันนี้มันแม่นความภาคภูมิใจทั้งแม่ทั้งลูกมันคือการให้กำลังใจในการเรียนที่ยิ่งใหญ่แก่ลูกเพลงนี้หลายคนที่ได้จากแม่มาไก่เพื่อมาหำเรียนศึกษาเมื่อฟังแล้วคงอดที่จะคิดถึงแม่บ่ได้ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ระบบการสื่อสารสะดวกสบายอยู่ใสกว่าได้ในโลกนี้เพราะสามารถเว้าลมทั้งเห็นหน้าตากันเหมือนอยู่ใกล้ๆกันซึ่งต่างจาก30ปีก่อนอย่างหลวงหลาย
1: ท่านที่หักแพงความหักของแม่ที่ได้พรรณนาไว้ในบทเพลงจดหมายจากแม่มันเป็นความหักที่ละมุนละไมนิ่มนวลและลึกซึ้งหลายซึ่งนักประพันธ์เพลงเองได้เขียนออกมาจากหัวใจอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดดังนั้นเมื่อเฮาฟังแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นความหักที่บ่ได้แถลงแปลงวาดแต่อย่างใด

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอผลงานเพลงดังในอดีตหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลงจดหมายจากแม่เซิงสมมิชัยเตโชเป็นผู้ขับห้องและเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สุมปี1980เห็นว่าดนนานสมควรได้แหละวันนี้พวกเขามาเว้าถึงเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ติดพันเกี่ยวกับการศึกษาของลูกผู้ที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกลซึ่งเป็นเพลงที่ได้แสดงทัศนะและความเป็นห่วงลูกสายของคนที่มีสุนีนามว่าพอเพลงนี้เห็นได้ว่าลักษณะของการประพันธ์และส่วนลึกในใจของผู้สายคนนั้นเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องของพอที่เป็นห่วงลูกซึ่งบ่ต่างจากเมย์แต่ว่าการแสดงออกนั้นอาจจะต่างกันเพราะว่าความรู้สึกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันแตกต่างกันดังนั้นต่อไปนี้ขอเสนอบทเพลงของมือหลางอาจารย์คำโพธิวิวันในเพลงเสียงสั่งจากพอที่ได้บรรยายเริ่มต้นด้วยคำว่าเขียนให้เป็นอ่านให้เป็นเด้อลูกเด้ออย่าละเมอเผลอไปในทางอื่นลูกหักของพอขอนำอย่าเที่ยวกลางคืนลูกอย่าฝืนฝืนคำของพอ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงการประพันธ์เพลงที่แสดงถึงความเป็นพ่อเฮาจะเห็นว่ามีการแสดงออกถึงความรักที่พ่อมีต่อลูกคือกันกับแม่แต่การแสดงออกนั้นจะมีลักษณะโดยกุ๋งเปิดเผยและแข็งแข็งเล็กหน่อยก็เป็นแบบผู้ชายแสดงออกต่อกันนั่นล่ะแต่พอถึงว่าจะสั่งห้ามนั่นห้ามนี่บ่ให้ลูกเฮ็ดบ่ให้ลูกกระทำก็จริงแต่พอก็มีความเป็นห่วงอนาคตของลูกเป็นสำคัญย้อนคนลาวนั่นลูกผู้ชายต้องเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ของครอบครัวและต้องแข็งแกร่งดังต้นไม้ใหญ่ที่สามารถเป็นที่พักผ้าอาศัยนกหนูสัตว์สาวาสิงหรือแม้แต่เป็นที่เกาะห้อยของภูมิเครือได้อาศัยและเป็นห่มกันแดดกันลมแก่ต้นไม้ที่น้อยกลัวได้

ท่านที่เคารพความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั้นส่วนหลายแล้วจะคิดถึงอนาคตอันยาวไกลของลูกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการศึกษานั้นเปรียบเป็นเหมือนกุญแจอันสำคัญที่จะสร้างพื้นฐานอันแน่นแก่นให้แก่คนเฮาเพื่อเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นเทียงสง่าผ่าเผยถึงอย่างไรก็ตามปัญหาที่ประสบจากได้ยากของลูกผู้ชายโดยเฉพาะกับเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเฮียนหรือว่าวัยหนุ่มก็คือการลิ้นกินฟุ่มเฟือยลิ้นแซ่พันสาวซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญดังนั้นพ่อจึงใส่ใจและก็ห้ามไว้เพราะว่าความรักความใคร่เฮ็ดให้คนหลงไหลและตาบอดได้ด้วยเหตุนี้พ่อจึงบอกลูกว่าเรื่องผู้สาวบ่ต้องสนใจเมื่อใดเฮียนจบมามีวิชาชีพแล้วโดยเฉพาะเฮียนจบแล้วมีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วเรื่องสู้เรื่องสาวเรื่องสู้เรื่องแฟนเรื่องการจะสร้างครอบครัวกับผู้ใดผู้หนึ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายนี่ก็แสดงว่าพ่อเห็นอนาคตของลูกของหลานที่เป็นที่รักของพ่อดังนั้นพ่อจึงบอกว่าเขียนให้เป็นอ่านให้เป็นย่าใจลอยพ่อจะคอยเอาของดีมาต้อนผู้แส่ผู้สาวเขาคงแห่กันมาอวยพรที่แน่นอนจงกลับไปสอนคนบ้านเดียวกัน

ท่านที่เคารพความรู้ทางด้านวิชาการหรือการศึกษาจะช่วยให้วัยหนุ่มมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาและสังคมศาสตร์และอื่นๆพร้อมนี้การศึกษายังสร้างทักษะที่จำเป็นช่วยพัฒนาทักษะในการคิดในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์และการเฮ็ดเวียกร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในการเฮ็ดเวียกของคนเฮาในสังคมปัจจุบันการใส่ใจในการศึกษาของวัยหนุ่มคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันเป็นการสร้างอนาคตที่สดใสให้กับบุคคลนอกนั้นมันก็เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงของประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมดังนั้นทุกภาคส่วนในสังคมควรร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมให้วัยหนุ่มสาวทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมาย

แอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สําหรับ Android และ App Store สําหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของเลขาธิการใหญ่องค์การหูเมืองเสียงไห้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและช่วยเหลือประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำท้าอัตราการเข้าเรียนของเด็กพิการในวัยเรียนภาคบังคับของจีนจะรักษาให้อยู่ในระดับหลายกว่า 97% ต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การหูเมืองเสียงไห้บวกคู่ร่วมเจรจาในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของประธานลูรานเยียแม็กบาเยฟเลขาธิการใหญ่องค์การหูเมืองเสียงไห้หรือ SCO ที่นครหลวงบิสเกสสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในโอกาสนี้ประธานทองลุนศรีสุริตได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกับประธานนูรานเยเมกบาเยฟและได้ชมเชยการสิ้นอนันพาของประธานนูรานเยเมกบาเยฟในการหัดแน่นการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือขององค์การหัวมือเสียงไห้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจรวมเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาแบบยนยงในภาคพื้นและในโลกประธานทองลุนศรีสุริตยังได้ตีราคาสูงตัวการลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพแก่ลาวเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ในเดือนกรกฎปีนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญของการร่วมมือในระยะใหม่ของลาวยืนยันความหมายมั่นในการเข้าร่วมบรรดากลไกภายใต้ขอบการร่วมมือองค์การ SCOอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจัดตั้งพันขยายการเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ให้กลายเป็นการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนำมาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงโดยเฉพาะเพื่อเสริมขยาย4ของเขตการร่วมมือที่เป็นบริมสิทธิ์สำหรับลาวและองค์การ SCO ในต่อหน้าคือด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับความสามารถทางการผลิตด้านกสิกรรมความมั่นคงด้านเสบียงอาหารการเชื่อมจอดเชื่อมโยมและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโอกาสเดียวกันประธานโนรานเยเมกบาเยฟได้แสดงความสมเชยต่อบทบาทของลาวในฐานะคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO และที่ราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างองค์การ SCO และลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของกองเลขาองค์การ SCO ในการประสานงานกับลาวเพื่อพัฒนาการร่วมมือโดยเฉพาะบรรดาของเขตบริมสิทธิ์ให้เกิดดอกออกผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในต่อหน้าน
1: ายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้ผู้บริหารการศึกษาในทั่วประเทศเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเรียนการสอนในศักเรียนใหม่2026-2027นี้ให้เปรียบดังปางบุญใหญ่ของศักการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นและมีประสิทธิผลหับประกันคุณภาพการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดของค้างในศักเรียนผ่านมาเป็นต้นอัตราการปะละการเรียนถึงว่ามีแต่เอียงหลุดลงแต่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวปัญหาขาดเคลื่อนคู่โซนการเข้าเรียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูง

0: ยังบ่อนได้รับการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและอื่นๆท่านสนใจศรีพันโดนายกรัฐมนตรีมีคำเห็นเน้นหนักให้ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศอย่างในโอกาสวันไข่สุขเฮ็ดใหม่2026-2027ว่าผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นจงเสริมสูและเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถาบันการศึกษามีการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้เกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
1: ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามซุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างขบวนการกีฬากายกรรมศิลปะวรรณคดีและสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทําเรียนและให้ความสําคัญต่อการทําเรียนหลายขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีเน้นนักตื่มว่าการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงบรรดาแขวงเมืองนครต้องสืบตัวเอาใจใส่จัดตั้งพันขยายผลสำเร็จก็คือมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสุขเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม
2: แผนการ5ปี2026-2030คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อยึดมั่นทัศนะของภาคเกี่ยวกับการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ด้านจินตนาการยกระดับคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีของพรรคเพื่อเฮ็ดให้ทันแถวการนำขั้นสูงพนักงานลักแหล่งขั้นต่างๆมีทักษะในการวิเคราะห์รู้ใจแยกปัญหาใหม่ๆที่เร่งทวงให้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องในแต่ละระยะทนังสีใสหรือเดชมุ่นสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งส่วนกลางพรรคให้ฮู้ว่าจะสืบต่อเพิ่มทวีศึกษาอุปถัมภ์การเมืองแนวคิดอยู่ภายในฐานแถวสมาชิกพรรคพนักงานติดพันกับการดำเนินปัวแปงภายในพรรคอย่างต่อเนื่องปลุกระดมขบวนการฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและแบบอย่างน้ำหน้าของสมาชิกพรรคพนักงานสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้การจัดตั้งพรรคแต่ละขั้นมีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในทุกด้าน
3: เพิ่มทวีการศึกษาอุปถัมภ์การเมืองแนวคิดภายในฐานแถวสมาชิกพรรคพนักงานยึดทำกับการในเรื่องการปลอมแปลงให้ในผักยางตัวเมืองพวกระดมกระบวนการที่คนเราล้อมคุณขาดการเมืองคุณสมบัติชิ้นทำปฏิบัติและแบบยางไม่หนาต้องสมาชิกพรรคพนักงานแก้ไขสภาพการที่เบาต่อการพัฒนาทางด้านการเมืองและกิจในทั้งเทวสมาชิกพรรคพนักงานทางตำรวจต่อสังคมเข้มแข็งในการจัดการผักแต่ละคันให้ปลอดใช้เข้มแข็งนักแน่นให้ทุกด่านเปลี่ยนแปลงนั่งในระบบการเมืองยกสูงคุณภาพของสมาชิกพรรคโดยยึดมั่นตามกฎระเบียบของพรรคก็คือหาหลักการ3จิตนำในการก่อสร้างพรรคเพิ่มทวีการณภาพแบบร่วมสูงเอกภาพเพิ่มขึ้นทางพรรคกับความเป็นเจ้าการผลิตสารของการณภาพอยู่แต่ละองค์เขตแต่ละขันในการติดตามขึ้นขยายบรรดาหน้าที่ของพรรคเพิ่มทวีการติดตามกฎการเล็กเดียวแก้ไขกฎการอย่างพออยู่ภายในพรรคปรับปรุงวงการหลักให้กับพรรคแต่เกี่ยวไรมีประสิทธิภาพสร้างการนำเพียงนำที่แห่งรถเสริมสุขภาพในเดือนพฤศจิกายนหักประกันให้หักคุณสัจเจนสามารถได้ทั้งแถวพนักงานนักภาคุณพ่อและพนักงานวิชาการที่ดีที่เก่งมีความรู้ความสมาร์ทความสำนักงานมีคุณฐานการเมืองและแหน่งมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมหักประกันลักษณะสืบทอดเป็นแทนแห่งตัวเมืองประกอบด้วยสังคมมีเพจนิ่งและเอาส่วนอย่างเหมาะสม
2: ทานังสีใสหรือเดชมุ่นส่วนในห้องตื่มว่า5ปีต่อหน้าจะสืบตัวประปรุงโครงการจัดตั้งในระบบการเมืองไปตามทิศกระทัดหัดสมเหตุสมผลโปร่งใสเข้มแข็งและเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพกำหนดพระบทบาทการเป็นขันคุ้มครองให้จ่าแจ้งหัดกลุ่มบ่ซ้ำซ้อนหันการบริหารรัฐให้มีความโปร่งใสว่องไวทันสมัยและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
0: เมื่อวานนี้พลเอกคำเลียงอุทไกรโสนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงเคลื่อนไหวติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมและให้ทิศซีนำการแก้ไขภัยพิบัติอยู่แขวงหลวงน้ำทาโดยการต้อนรับของพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะอยู่ที่สนามบินกองบัญชาการทหารแขวงในโอกาสนี้พลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์รายงานสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งทานได้ตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเหตุเวียกของพลเอกคำเลียงอุทกไกรโซนพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของขันเทิงก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของทานเองต่อการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาระหว่างวันที่28หาวันที่30สิงหาผ่านมาได้มีฝนตกหนักอยู่แขวงหลวงน้ำทาเห็นให้เกิดมีสภาพน้ำไหลสู่น้ำท่วมหนักอยู่หลายบ้านภายในแขวงเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามโรงเรียนมอสอสนเผาโรงเรียนมอสอนาเตยเส้นทางหลายสายถูกตัดขาดเขตการผลิตเฮือนซานทรัพย์สินของประชาชนมี2เมืองที่ถูกผลกระทบคือเมืองหลวงน้ำทาจำนวน33บ้าน2463หลังคาเฮือนและเมืองนาเล11บ้านได้รับผลเสียหายเป็นจำนวนหลงหลายยังบ่สามารถประเมินมูลค่าได้ปัจจุบันระดับน้ำแม่นหลุดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ต้องได้สืบโตเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดย้อนว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นการน้ำแขวงได้ซีน้ำให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องบรรดาเมืองปลุกระดมทุกภาคส่วนในสังคมเข้าช่วยเหลือประชาชนและยกย้ายออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปอยู่ศูนย์รับต้นผู้ประสบภัยที่แขวงจัดสรรไว้มีจำนวน6จุดพร้อมทางโฆษณาให้ประชาชนและสังคมยกสูงสติระวังตัวกักเกียมหับมือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าภายหลังที่ได้ประกาศให้แขวงหลวงน้ำทาเป็นเขตประสบภัยพิบัติแล้วแขวงได้นำไส้ส่งกำลังทหารและกำลังตำรวจยกย้ายประชาชนทรัพย์สินไปไว้บนปลอดภัยได้ช่วยน้ำดื่มน้ำไส้อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้บรรดาบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและได้ระดมกำลังสาวหนุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยประชาชนทำความสะอาดเฮือนซานจะเร่งการเก็บกำข้อมูลผลเสียหายจากน้ำท่วมให้ไวเท่าที่จะไวได้ปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาต้องการข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ประจำวันที่จำเป็นเครื่องนุ่งห่มจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้เรียกร้องให้การน้ำแขวงจงพร้อมกันเอาใจใส่ฟื้นฟูสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งถนนหนทางเฮือนซานบ้านซองให้นาหัวสวนของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
2: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานว่าวันที่31สิงหาแล้วนี้กระทรวงศึกษาธิการและอีก6กระทรวงของจีนได้เผยแพร่แผนดำเนินงานสุขโยกันพัฒนาการศึกษาพิเศษในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เพื่อวางแผนสุขโยกันพัฒนาการศึกษาพิเศษให้เชื่อมโยงเข้ากันและมีคุณภาพสูงแผนดำเนินงานฉบับนี้ได้กำหนดว่าจะยึดมั่นตามหลักการพัฒนาการศึกษาพิเศษรูปแบบการเรียนของเด็กน้อยและวัยหนุ่มเยาวชนผู้พิการสืบต่อยกสูงระดับความเท่าถึงการเข้าถึงและความสะดวกสบายของการบริการสาธารณะด้านการศึกษาพิเศษพร้อมทั้งเพิ่มทวีความสามารถในการเชื่อมโยงเข้ากับสังคมและการพัฒนาตลอดชีวิตของเด็กน้อยและวัยหนุ่มเยาวชนผู้พิการเมื่อฮอดปี2030อัตราการเข้าเรียนของเด็กพิการในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับจะรักษาให้อยู่ในระดับหลายกว่า 97% นอกจากนี้แผนดำเนินงานฉบับนี้ยังได้กำหนดอีกว่าจะสืบต่อยกสูงระดับการสนับสนุนและค้ำประกันต่อนักศึกษาพิการในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มทวีการช่วยเหลือด้านการเรียนการบริการด้านการดำรงชีวิตประจำวันการแนะนำด้านการประกอบอาชีพและอื่น
0: ๆสำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อโมโมมานี่ว่ากำลังตำรวจสิงคโปร์แจ้งให้ฮู้ว่าจำนวนคดีโซโกงและก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในสิงคโปร์ลดลงหลายกว่า 17% มีเพียง 18,391 คดีในระหว่างเดือนมังกรหาเดือนมิถุนาปีนี้เมื่อเทียบกับ 22,397 คดีในระยะเดียวกันของปีก่อนแสดงให้เห็นถึงทายเอียงปรากฏการณ์ที่โยท่อเริ่มลดลงนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมาโดยในขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายจากคดีโซโกงลดลงหลายกว่า 17% ตำรวจสิงคโปร์ให้ฮู้ตื่มว่าก การต้านการสวดรัดบังหลวงยังคงเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญของชาติถึงว่าสถานการณ์โดยรวมได้ดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นสาเหตุที่น่าเป็นห่วง
2: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่31สิงหาแล้วนี้ว่าสมาคมผู้ผลิตและส่งออกหมากอะโวคาโดของเมียนมาเปิดเผยให้ฮู้ว่าเมียนมามีหมากอะโวคาโดที่มีคุณภาพสูงประมาณ 20,000 ต้นที่เกี่ยมพร้อมสำหรับการส่งออกไปยังตลาดสากลในฤดูการผลิต 2026-2027 โดยนับแต่เดือนพฤศจิกายน 2026 หาเดือนมังกร 2027 ปัจจุบันสมาคมผู้ผลิตและส่งออกหมากอะโวคาโดกำลังเฮ็ดเวียกร่วมกับประเทศไทยและสำรวจตลาดสากลแห่งอื่นๆเพื่อสุกยู่การส่งออกสำหรับเมียนมามีเนื้อที่ปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์ฮัสประมาณ 8,000 กว่าเฮกตาร์ปัจจุบันเมียนมาส่งออกหมากอะโวคาโดส่วนใหญ่ไปยังจีนไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสิงคโปร์พร้อมทั้งสำรวจตลาดใหม่เช่นอินเดียมาเลเซียและรัสเซียที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกทานขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงค่ำคืนนี้พบกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมด้วยขอมูลซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่หักฟังอยู่ทางบ้านสำหรับรายการบทกลอนและเสียงเพลงพวกเขามีนำเสนอให้ทานด้วยบทกาบกรบทเรื่องสั้นพร้อมเสียงเพลงจากลายศิลปินเนาะฝากตอนเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่กำลังเปิดเครื่องหับฟังอยู่ในขณะนี้สำหรับคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะนำเอาบทเรื่องสั้นมาเสนอให้ทานได้หับฟังซึ่งเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนผิดสลาดแต่ว่าทำอีกจากรายการขอมอบสิ่งเพลินให้เพื่อนมีรายการได้มวลสื่นสักก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านก็ได้รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของคำอ้วนพิศลาศในเรื่องที่มีชื่อว่าเอื้อยหุ่งตะวันเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

นางแสงดีแม่นนักเรียนแพทย์ชั้นสูงวีซ่าเฉพาะแม่นเรื่องตาแต่ตอนไปลงสู่สุมสนข่าวนั้นบ่ว่าแต่ไผจะมีวีซ่าเฉพาะใดทุกคนต้องได้เฮ็ดเวียกนำพาและโฆษณาเวียกงานอนามัยสามสะอาดให้ได้ทุกคนแสงดีพร้อมด้วยหมู่คณะได้กลับจากบ้านป่าขาดอนห่างไก่ศอกลีกที่เขาเจ้าไปลงซุ่มซนในข่าวนั้นเขาและหมู่ครูกลับมาได้2เดือนปลายแล้วเมื่อใดที่แสงดีและหมู่พวกนั้นมาพบกันอยู่หอพักพวกเขาเจ้ามักจะล้มกันเรื่องบ้านป่าแห่งนั้นแล้วก็เลยล้มไปถึงเอื้อตาที่อยู่บ้านนั้นและก็พากันหัวขวนเพิ่นเมื่อหนึ่งแสงดีและจันคำหมู่ที่ลงสุ่มสนบ้านเดียวกันและยังมีนางจันหอมอีกผู้หนึ่งแต่นางนี้ลงมาอยู่บ้านอื่นทั้งสามมาถ่าหลดที่จะพาออกไปเฮ็ดเวียกทางนอกอาทิตย์หนึ่งจันหอมมีความสนใจทีมูได้ล้มกันเขาล้มกันยามใดคันฮอดเรื่องเอื้อตาแล้วก็พากันหัวควรเพิ่นทึดๆฉะนั้นจันทรจึงถามเบิ่งสาเหตุและเรื่องราวของเพิ่นแสงดียุกแขนขึ้นเบิ่งมองแล้วว่าว่าเวลายังหลายอยู่กลัวรถจะมาหักเฮาและจันคำจะเว้าสู่ฟังและก็ต่างค่าเวลาแดจันคำเว้าสนับสนุนว่าเออก็ดีได้ให้ตู่เป็นผู้เว้าให้จันทรฟังซะบ่ขักบนใดเฮาจะแถมใส่แสงดีเราเรื่องมันเป็นแนวนี้อยู่บ้านป่าแห่งนั้นเมื่อพวกเขาไปโฆษณาแล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามดีได้หมดทุกคนยังเหลือแต่เฮือนเอื้อตายังเฮ็ดบ่ได้ความจริงเอื้อตาก็มีชื่อเต็มว่าเอื้อยหุ่งตะวันแต่สาวบ้านผัดอื่นเอาแต่พะยางกลางครึ่งตาเท่านั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเอื้อยอันนั้นหมักลับตาสั่งใส่ผู้นั่นผู้นี้ยามเมื่อบ่ถึกใจเพิ่นตอนเฮาอ่านรายสื่อของสาวบ้านอยู่วัดมือไปฮอดทำอิฐเฮาคาดคะเนคนสื่อหุ่งตะวันคงจะเป็นผู้จบผู้งามหน้าตาดีมีอนามัยเข้าถึงใจถึงคว่ำสะอาดสะดอกแต่บาดเห็นตัวจริงจังเป็นซาดซื่อบ่สมคนจักหน่อยมื้อนั้นเอ้ยหุ่งตะวันอุ้มลูกที่เปื่อยโตหน้ามอมแมมทั้งเป็นตาแดงอีกยังมีขีดตาติดอยู่หีมตาส่วนตัวเพิ่นเองเครื่องนุ่งกับเปื้อนเพื่อนบ่ว่าเสื้อขาวก็บ่แม่นว่าจะเสื้อดำอันนี้ก็บอกบ่ถูกผมของเพิ่นโบวีป้าให้ยุ่งเหยิงอยู่เมื่อหนึ่งเฮาได้ไปเฮือนเพิ่นนับแต่บริเวณเดินบ้านหกเฮือต่างจากเดินบ้านของผู้อื่นอย่างคาดคั่นที่ถึงเฮือนคงจะบ่ปัดบ่กวดจากเถื่อหกเพื่อไปด้วยห้อยตีนที่เพดานคือฝามีตั้งแต่ขี่มอดขี่เหยื่อติดเป็นแผ่นอยู่หังแมงมุมและที่เฮือนครัวถ้วยบวง
หม้อแหกแตกกระโปะสะสายไปทั่วทีบแมงวันตอมอื่นๆอยู่ติดกับเฮือนครัวแม่นซานบอนอันนี้แห้งแห้งคักตรงซานเปื้อเปื้อนดูบและหักไปซักแกแดอยู่กองขี้สีคุณ 2-3 ตรงที่กองขี้สีก็ยังเป็นอันตรายมีถูกสัปปะปิซากป่าเน่ากระดูกกระโปะหมากเผาแก้วแตกตองกล้วยและก็ยังเป็นบอนที่ทายนักทายเบาของเด็กน้อยอีกอยู่กลางขี้สีกยังมีบวกน้ำอันเปื้อเปื้อนเว้าแล้วเอ้ยตานี่เป็นแม่ยิงที่บ่อยู่ในเฮือน3น้ำ4เลย

มื้อหนึ่งมีหมู่และแม่ลูกอ่อนของเอื้อยตาเองไปดูดก้องขี้ซีกแล้วส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบ้านชาวบ้านพากันมูบดังและจมชาวบ้านบอกให้เฮาไปเว้านำเอื้อตาเฮาก็ไปตามความเพิ่นบอกเพราะเฮาก็อดทนน้ำกินเหม็นนั่นบ่ได้เฮาเว้ากับเอื้อตาว่าเอ้ยฮุงตะวันเอ้ยขี้ซีกเฮือนเอื้อยมาบัดนี้เอ้ยบ่ควรทิ่มของเศษเหลือลงหั่นอีกเด้อพวกน้องเลยสาวบ้านพากันคุดขุมไว้ต่างหากแล้วเพื่อจงเอาไปทิ่มคุ้นและการทายนักก็คือกันควรไปทายใส่วิดพุ้นหมู่ของเอื้อยก็ควรขังและบวกน้ำอยู่ขี้เสียขันเอื้อยก็ควรทิ่มมันซะเฮาเว้าบ่ทันสุดเอื้อยตาเว้าแซงขึ้นแบบบ่พอใจทางลับตาสั่งใส่เฮาแล้วต่อว่าน้องแพทย์แสงดีเอ้ยเรื่องของเศษเหลือแต่สินพอสินแม่เอ้ยเคยถิ่มลงหั่นตั้งแต่มือตั้งบ้านมาพุ่นบ่มีไผจะมาเว้าคือน้องบ่มีไผอีกที่จะมาเว้าให้เอ้ยจักเถื่อเอ้ยบ่ฟังดอกเพราะว่าเอาทิ่มลงหั่นมันสบายกลัวเอาไปทิ่มที่ขุมบวกน้ำที่อยู่กองสารเอ้ยตั้งแพงไว้ให้หมูแม่ลูกอ่อนนอนยามมันฮ้อนส่วนหมูนั้นเอ้ยก็จะบ่ขังเพราะประหยัดหำไว้เอ้ยตาเว้าแล้วก็ลับตาสั่งใส่เฮาอีกแล้วลาวก็อุ้มลูกหนีทั้งจมมุมไปจันคำเว้าตื่มให้แสงดีว่าเอื้อตาเป็นแนวนั่นแท้ใดตอนพวกเฮาพาสาวบ้านเฮ็ดอันใดเราก็หลับตาสั่งใส่จนว่าเกือบบ่มื่นพุ่นละตาแล้วนะตอนเฮาสรุปจะกลับเวียงจันทน์หั่นเฮาอ่านบทสรุปตอนหนึ่งว่าอยู่บ้านเฮายังมีบางครอบครัวยังปฏิเสธอนามัยบ่ได้ว่าเท่านี้เอื้อตากะลับตาสั่งใส่ตอนออกมากินเลี้ยงเรายังลับตาสั่งใส่เฮาบ่เลิกบ่แล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องของเอื้อตากับเวียกงานสามสะอาดเรื่องเอื้อตากับสิ่งอื่นๆให้แสงดีเว้าซะเพราะว่าเพิ่นเป็นครูแสงดีเมื่อถือจันคำมอบให้เว้าต่อก็สืบต่อเว้าให้จันหอมฟัง

ด้วยฮุ่งตะวันโบเพียงแต่มักกลับตาสั่งเท่านั้นเพิ่นยังเป็นคนโลภตาสั่งตาสิงอีกมือหนึ่งเพิ่นเอาปลาไปเลาะคายตามบ้านลาวสั่งปลาได้แต่8ขีดแล้วลาวก็จับยืนให้ผู้ซื้อและเว้าว่าได้กิโลหนึ่งเมื่อผู้ซื้อหนีไปเฮาก็เว้านำเอื้อยตาว่าเอ้ยฮุ่งตะวันเอ้ยการที่เอื้อยเฮ็ดแนวนั้นมันบ่ถูกต้องใดระวังซาดนาเอื้อยจะเป็นคนแสงตาสั้นได้เอื้อยตาตอบเฮาว่าคั่นเป็นแสงตาสั้นก็ซื้อแว่นตามาใส่เอื้อยหญิงจะผู้งามก่อนสาวแพทย์อีกหลายเท่าเพิ่นเว้าแล้วก็ลับตาสั่งใส่เฮาแล้วก็ไปเลาะขายปลาบ่อนอื่นคำเว้าของเอื้อยตาพาให้เฮาคิดถึงภาพเอื้อยตาใส่แว่นตาแล้วนุ่งเครื่องเปื้อนโอ้ยคิดมาแล้วเฮาลดอยากหัวแท้ๆมีมื้อหนึ่งอีกเอื้อยตาเอามักข้อไปเลาะขายบาดเพิ่นพองขายบ่เต็มถ้วยจักเกือก็เอาเงินนำสาวบ้านคือเก่าเฮาเห็นแนวนั้นเฮาก็เว้าให้เอื้อยฮุ่งตาวันเอื้อยเอ้ยการที่เอื้อยพองบ่เต็มแนวนี้นะระวังจะเป็นคนตาโกนได้เอื้อยตาก็เว้าต่อว่าตาโกนกับผู้งามก่อนตาสวดซั่นตัวว่าแล้วเพิ่นก็ลับตาสั่งใส่เฮาแล้วก็หนีไปทั้ง3ล้มกันมาฮอดนี้ต้องได้หยุดลมเพราะมีเอื้อยเพศผู้หนึ่งย่างมาบอกว่าซ้ำซาถ่าหลดมาต้อนนางเสียงดีผู้เฮียนวีซาตาไปสวยทานหมอล่างบาดตาเปลี่ยนเอื้อยบุตรหนึ่งเสียงของนางเพศคนหนึ่งมาบอกเสียงดีตอนเขาเจ้าพวมถ่าหลดหรือพวมลมเรื่องเอื้อยหุ่งตาวันยังบ่ทันสุดแสงดีพมด้วยมูที่ย่างมาตามหลังเอื้อยแพทย์คนนั้นแต่มีแต่แสงดีเข้าไปห้องล่างบาดพอแสงดีเปิดประตูเข้าไปนางตื่นหยุกเพราะเขาเห็นผัวเอื้อยหุ่งตาวันนั่งอยู่ในห้องนั้นนั่งอยู่เปะทานหมอเมนเอื้อยตาแต่เอื้อยตาบ่เห็นแสงดีเพราะมดหัวเอื้อยตาเขียนอ้อมด้วยผ้าสำลีจงเตะปากไว้ผัวเอื้อยตาเห็นแสงดีแล้วก็ออกมาหาลมกันบึดหนึ่งผัวก็ออกไปลมกับจันคำอยู่ที่ระเบียงทานหมอจะเปิดผ้าพันบาทพอดีตอนนั้นเพิ่นซ้ำย่างรีบเข้าไปเอาย่างบุอยู่ในห้องหนึ่งต่างหากแสงดีถามเอื้อยตาว่าขอโทษเอื้อยแม่นเอื้อยไปเฮ็ดหยังมาจึงเป็นแนวนี้เมื่อเขาถามสุดผัวเอื้อยตาก็กลับมานั่งฟังนำเอื้อยตาตอบแสงดีว่าเอื้อยอยู่เฮือนดีๆจักว่าขี้เหงื่อมาแต่ทางใดมาผิวเข้าตาเอื้อยเอื้อยตาบ่จือเสียงแสงดีได้เพราะผ้าพันบาทที่เขียนอ้อมหัวอัดหูอาจจะเปลี่ยนแสเสียงแสงดีก็เป็นได้แสงดีเว้ากับเอื้อยตาว่าคงจะเป็นขี้เหงื่ออยู่เฮือนหั่นล่ะเนาะเอื้อยตาตอบว่าบ่แม่นได้น้องเฮือนเอื้อยสะอาดสะอ่างเอาแท้เอาว่าขี้เหงื่อขี้ฝุ่นบ่มีจักเม็ดลมคงผัดมาแต่ทางอื่นเมื่อมันเข้าตาแล้วรู้สึกว่าเจ็บแสบเข้าเจ้าๆเอื้อยจิงงมๆเทาๆไปซื้อ3โอ้ยจังแม่นซ่าเอื้อยเลยไปเหยียบเอาตรงซานตัวที่มันโดกหั่นหักแล้วเอื้อยก็ตกลงซานมาหมูบเอฟเฟบอยู่บวกน้ำขี้ซีกหน้าเบื้องหนึ่งพงไปต่ำเอาแก้วแตกมันมีเลือดอัดตาหรือว่าตามันอาจจะแตกกับบ่ฮู้เด้เมื่อเอื้อยตั้งสติได้กะลุกขึ้นพอแต่ย่ายบาดตีนพัดไปเหยียบเอาโปะหมากเผาเ
เอื้อยพระลาดหน้าเบื้องหนึ่งพัดเข้าไปฟาดใส่เสาซานเหมือนกับว่าฟ้าพาทั่วลงตาเอื้อยตาเอื้อยเบื้องนั้นเต็มแต่เลือดไหลสุดๆเอื้อยล้มฟุบลงอีกตามเขาว่ามีหลายคนได้แลนเข้ามาว่าจะไปซวยได้เมื่อไปฮอดขี้ซีกเหือนเอื้อยแล้วเขาก็มุบดังแลนหนีไปเบิดสุดท้ายจึงเป็นผัวเอื้อยนี่เป็นผู้ไปโสมออกมาโอ้ยจังเป็นซาดคนพวกนั้นจังแม้นใจดำเอามาหิดเพิ่งพาอาศัยยามข่าวคัดสนกับบ่ได้แสงดีตอบเอื้อยตาว่าสาวบ้านคงบ่ใจดำอำมหิตคือดังเอื้อยคิดดอกเป็นพ่อคิดสีของเอื้อยหันมันเหม็นมันเหม็นหลายข้าเจ้าอดบ่ได้ข้าเจ้ากะแลนหนีแล้วเนาะแสงดีว่าแล้วกะก้มหน้าลงเพราะย่านซบตากับผัวเพิ่นเพิ่นจะอายและเอื้อยตาตอบว่าบ่บ่บ่บ่คิดสีเงือนเอื้อยบ่เหม็นได้บวกน้ำกับบมีสิ่งเศษเหลือเปื้อเปื้อนเอื้อยก็เอาไปทิ่มลงขุมพุ่นครอบครัวของเอื้อยรักษาอนามัยได้ดีมาแต่ดนตอนพวกนักเรียนแพทย์ลงสู่สุมสนเมื่อ2เดือนปลายเพิ่นบอกอันใดเอื้อยก็เฮ็ดตามบ่ได้เถียงความเพิ่นผู้ที่มั่นตักเตือนเอื้อยก็แม่นนางแสงดีนางอันนั้นดีต่อครอบครัวเอื้อยแท้ๆพวกเอื้อยได้หักแพงลาวเพราะนางนี้ดีสมสื่อแท้ๆ

ี้ท่านหมอก็ออกมาเขาจริงได้หยุดลมกับเอื้อตาท่านหมอได้เอาใจใส่มายผ่าพันบาทท่านหมอเริ่มมายผ่าพันบาทหอบทำอิดแสงดีเริ่มคิดคำสนทนากับเอื้อตาเมื่อกี้เลี้ยวไปหาปัวของเพิ่นเพิ่นก็ก้มเพิ่นบ่อาจยักคิดนำคำสนทนาเมื่อกี้ตัวการผู้ทำอิดที่บ่เอาใจใส่ในเวียกงานอนามัยสามสะอาดคือกับเมียของเพิ่นแสงดีคิดหาคำเว้าของทานหมอว่าตาของเอื้อตาบ่เป็นหยังถ้าเป็นแนวนั้นก็หมายความว่าเมื่อเปิดผ่าพันบาทออกตาต้องเห็นเขาเมื่อเขาคิดมาฮอดนี้นางคิดอยากให้ตนเองที่ไปซ้อไปถามเพิ่นหลายอันแน่นอนล่ะหากว่าผ่าพันบาทหอบทำอิดเปิดออกเอื้อตาจะคิดละอายและมีความโศกเศร้าเสียใจมันเป็นมารยาทที่บ่ดีของแพทย์แท้ๆที่เฮ็ดให้คนเจ็บโศกเศร้าและเสียใจให้คิดเมื่อคิดมาแล้วเขาอยากให้กับตัวเองแสงดีอยากครอบทานหมอหนีก่อนที่ผ่าพันบาทรอบสุดท้ายจะเปิดออกแต่นักเรียนฝึกหัดคนใดจะเหตุใดหน้าที่ตัวยังอยู่บางทีก็จะถูกตัดคะแนนก็เป็นได้ผ่าพันบาทรอบสุดท้ายได้เปิดออกอย่างซาๆโดยมือของท่านหมอแล้วได้ครึ่งหน่วยตาแล้วและก็เปิดมดหน่วยตาตายพันเอื้อตาได้แนมเห็นเพิ่นต้องว่าแสงดีเป็นนางแพทย์ที่บ่ดีเพราะเฮ็ดให้คนเจ็บเสียใจ

ต่มื้อนั้นมาเสียงดีมีความคิดเห็นอกเห็นใจเอื้อตาที่ดูตนเอื้อยนางได้ภาวนาให้ตาของเอื้อยจงดีไวๆให้เห็นกับหูกับตาหากว่าตาของเอื้อยตาดีแล้วกับเมื่อบ้านขอให้เอื้อยตาปฏิบัติเวียกงานอนามัยให้ได้นางรู้สึกเสียใจให้กับตนเองที่ไปซ้อถามเพิ่นซ้ำบ่นำผัวเพิ่นก็อยู่หั่นอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาแสงดีได้กลับคืนไปห้องหมอแห่งนั้นนางเฝ้าไปถามข่าวคราวของเอื้อยตาจากท่านหมอคนนั้นท่านหมอได้ตอบนางว่าเอื้อยตาได้ออกจากห้องหมอมื้อนี้และผัวลาวบอกเมียว่าผู้ที่มาถามมื้อนั้นแม่นนางแสงดีเอื้อยตาได้รับสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างบาดกลับบ้านลาวขอปฏิญาณว่าจะรักษาอนามัยสามสะอาดให้ได้ส่วนหน่วยตาและแสงตาของเอื้อยตาดีเป็นปกติแต่วงตาของเพิ่นจำเป็นต้องได้ใส่แว่นตาปิดบังไว้ก่อนอ้ายได้เอาแว่นตาให้เพิ่นถือเมื่อย่านลาวละอายตาเพราะหนังอ้อมวงตาของเอื้อยตาเบื้องหนึ่งนั้นสวดออกและอีกเบื้องหนึ่งเมนโกนเข้า

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นเอื้อยหุ่งตะวันซึ่งเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนผิดสลาดได้หมดลงและพร้อมๆกับเวลามาฮอดนี้ขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยไสยพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีราตรีสุขสันต์

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 20:00 น. ถึง 23:00 น.ฐานรับฟังได้ TFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการหรือว่าท่านที่อยากจะติดตามรับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกหรืออีกช่องทางนึงที่มีรายการจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้กับแมนเพจของลาวเนสเรดิโอเนาะทานพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะมีหลายข้อมูลข่าวสารในนั้นแล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของมิตรรายการแต่ละทานที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะและสำหรับรายการลาวติดเสียงเพลงวันนี้เฮาก็มีหลายข้อมูลข่าวสารในหลายหัวข้อหลายสาระดีๆที่จะนำเสนอให้ประธานได้รับฟังแต่ว่าเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงมวลก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: เสี่ยวเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักเฮาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อประกอบส่วนป้องกันบ่ให้เป็นไข้เลือดออก
1: สิยากอีหยังพร้อมการปฏิบัติ5ปอหั่นเด
0: ้5ปอมันมีอันใดแด่ตัวฮู้บ
1: ่ฮู้แท้ปอที่1กับปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ําในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่สําหรับปอที่2ก็แม่นเปลี่ยนน้ําและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ําห้องตีนตู้ฐานห้องจอกน้ําและสิ่งอื่นๆ
0: ภาชนะที่มีน้ําว่าซั่นซะปอที่3เด้
1: ปอที่3ก็แม่นปล่อยปลาหางนกยุงก็เพื่อกินนอนน้ํา
0: เอาอยู่ไสปลาหางนกยุง
1: บ่อึดดอกซ่อนเอาน้ําห้องน้ําหรือว่าเฮือนได้มีก็ขอน้ําเพิ่นโลดและปอที่4ก็แม่นปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่มีน้ําอ่างน้ําขัง
0: เพื่อบ่ให้ยุงไปไข่ใส่แม่นบ
1: ่แม่นส่วนปอที่5ก็แม่นปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจําทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ก็ให้ไปพบแพทย์หมอด่วน
2: มาช่วยกันพร้อมกันเอาใจใส
3: ่แม่นแล้วเพียงเท่านี้ทานก็มีส่วนร่วมประกอบส่วนในการป้องกันไข้เลือดออกถ้าหากมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นหรือมีการระบาดอยู่บ้านของทานกรุณาแจ้งในบ้านสุขศาลาห้องการสาธารณสุขเมืองหรือโทร021-215-029 030-573-5973และ020-5571-6226ด้วยความห่วงใยจากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการมอบเป็นความสุขในทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้นอบุญนองมีหาวิธีที่เจ็ดให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการในชีวิตถึงวิธีที่หนึ่งได้แก่การมีเป้าหมายที่จะแจ้งท่านผู้ฟังการตั้งเป้าหมายให้จะแจ้งการจัดเรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายว่าอันใดแม่นสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเลือกเป้าหมายที่จะแจ้งเพียงอย่างเดียวและบ่ควรเฮ็ดเป้าหมายหลายๆอย่างไปพร้อมกันเพราะการเลือกจดจ่อใส่เป้าหมายเดียวเฮ็ดให้เฮามีโอกาสสำเร็จในเป้าหมายหลายกว่าอย่าสับสนระหว่างเป้าหมายและความปรารถนาความปรารถนาจะมีลักษณะเป็นผลตอบแทนบ่ว่าจะเป็นการที่เฮาอยากจะมีความสุขแต่เป้าหมายจะหมายถึงลักษณะของความตั้งใจเซนเฮาต้องเฮ็ดเวียกนี้ให้สำเร็จภายในปีหน้าหรือบางเทื่อความปรารถนามักจะเข้ามาขัดขวางในการบรรลุเป้าหมายฉะนั้นอย่าเอาทั้งสองอย่างมาปนกันและข้อที่สองระบุและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาให้เบิ่งว่าปัญหาเป็นโอกาสที่จะให้เราได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองการสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามเผชิญหน้ากับมันเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไปการหนีและบ่เผชิญหน้ากับปัญหาบ่แม่นทางออกหรือการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องระบุปัญหาให้จัดแจ้งหลายคนบ่กล้าที่จะระบุปัญหาของตนเองย้อนย่านว่าจะเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนของตนเองออกมาแต่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดแต่การที่เฮาฮู้ว่าปัญหาของเฮาแม่นหยังและจะให้เฮานั้นแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้3พิจารณาปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงอย่าฮิพฮ้อนเข้าไปแก้ปัญหาย้อนความเฝ้าฟังโดยที่บ่ฮู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอาจเฮ็ดให้เฮาบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดและอาจกลายเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นซึ่งจะให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกให้ท่านพิจารณาหรือตรวจสอบปัญหาให้ฮอบด้านสะกอนเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาอย่างครบถ้วนจนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้และหาวิธีแก้ไขให้ได้ในที่สุด4วางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาให้จื้อไว้ว่ามีเส้นทางหลวงหลายในการบรรลุเป้าหมายเพียงแต่เราต้องหาให้พ่อว่ามีทางใดๆที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้หนึ่งในนั้นก็แม่นการวางแผนในการแก้ไขปัญหาการวางแผนจะให้เราเห็นถึงวิธีในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะวางแผนแนวใดให้มีประสิทธิภาพซึ่งคำตอบก็คือการวางแผนให้คือกับสคริปต์หุบเงาซึ่งการวางแผนแบบนี้จะให้เราได้เห็นปัญหาในหลายมุมมองของหลายบุคคลให้สังเกตเวลาที่เราหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นบ่ว่าเรื่องนั้นจะซับซ้อนปานใดเราก็สามารถหาทางออกได้แต่กลับกันข้ามถ้าเป็นปัญหาของเราเองมันก็จะติดขัดและหาวิธีในการแก้ไขได้ยากสรุปก็คือการที่เราเบิ่งปัญหาจากมุมมองอื่นจะให้เราเห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันไปและจะนำไปสู่วิธีในการแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดและ5แม่นการลงมือเฮ็ดท้ายที่สุดแล้วบ่ว่าเฮาจะเข้าใจถึงปัญหาหรือวางแผนในการแก้ไขปัญหามาดีปานใดแต่ถ้าบ่ลงมือเฮ็ดเป้าหมายก็บ่มีมือสำเร็จเพื่อบรรลุในเป้าหมายที่วางไว้ต้องมีความตั้งใจและมันลงมือเฮ็ดเสมอให้คิดไว้เสมอว่าตนเองเฮ็ดสิ่งนี้เพื่อหยังให้มีตัววัดแทกหรือสิ่งที่ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ให้เฮามั่นใจว่ากำลังเฮ็ดตามแผนที่เฮาวางเอาไว้และให้เฮาเห็นในสิ่งที่เฮากำลังลงมือเฮ็ดนอกจากนี้แล้วยังเป็นการบอกว่าเฮาเข้าใกล้ที่จะสำเร็จในเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วเนาะค่ะผู้ฟังนี่ก็แม่น5ขั้นตอนหรือว่า5วิธีที่จะให้เฮานั้นได้ในสิ่งที่เฮาต้องการในชีวิตเนาะซึ่งเพิ่นว่า5ละการขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายซึ่งจะต้องเฮ็ดทั้ง5ขั้นตอนตามลำดับซึ่งเป็นการที่จะนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตแท้และเฮ็ดให้ผู้ที่นำไปใช้ได้พัฒนาตนเองนอกจากเรื่องของการเฮ็ดตามเป้าหมายแล้วเฮายังสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆและเป็นหนึ่งในละการที่จะพาชีวิตของเฮานั้นไปสู่ความสำเร็จได้เนาะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกข้อมูลที่ดีเป็นสาระที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงมวลจากทางรายการเติมอีก

0: ไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม่
0: คือพวกเปิดเสียองไปคุยไปก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดเสียองหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ครับฟังในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้เนาะท่านใดที่รับฟังจากวิทยุของรถขับรถไปมาในมุ่งนี้ก็ขอให้คอยไปคอยมาเด้อมีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังกลางคืนนี่หลายคนใช้ความไวเนาะบางคนว่าระบบไฟอำนาจบางจุดนี่เป็นไฟเตือนแต่ก็ขอให้เฮามีสติระมัดระวังปฏิบัติตามจุดใดที่ว่าไฟเป็นไฟปกติก็ยังให้ปฏิบัติอยู่เด้อบ่ว่าจะมีรถหลายเรือบ่มีกระตามท่านผู้ฟังเพราะว่าส่วนหลายนี่เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลากลางคืนนี่ส่วนหลายถึงขั้นหุนแหงสาหัสท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นท่านใดที่ขับขี่รถในมุ่งนี้บ่ว่าท่านจะกลับบ้านกับเฮือนหรือบางคนกำลังไปเวียกไปงานเนาะหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนอาจจะเริ่มเวียกในมุ่งกลางคืนไปฮอดมุ่งตอนเช้าบางคนก็อาจจะเฮ็ดเวียกตอนแล้งมาเลิกเวียกมุ่งนี่ก็มีอันนี้ท่านผู้ฟังแล้วแต่อาชีพเวียกงานของแต่ละคนฉะนั้นบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดปุ่นน้องก็เป็นกำลังแข็งใจให้โดยผ่านเสียงเพลงเสียงลําจากทางรายการนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวเวลาก็ถือว่าจะมาขอนทายรายการแล้วท่านผู้ฟังเนาะก่อนที่จะเข้ารับเข้านอนท่านใดที่กะเกี่ยมในการนอนหรือบางคนที่นอนบ่ค่อยหลับนี่นะก็มีวิธีแนะนำท่านผู้ฟังเพิ่นว่าการดื่มนมก่อนนอนนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งการดื่มนมก่อนนอนนี่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก2ก็แม่นช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น3มันช่วยลดพรอาการเจ็บหัวได้4กันแม่นแก้ปวดประจำเดือน5แม่นป้องกันอาการขาปั่นอันนี้เป็นประโยชน์ของการดื่มนมก่อนนอนนะผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้ไผที่จะเข้าหลับเข้านอนหรือไผที่มีอาการที่นอนบ่ค่อยหลับลองเบิ่งนะผู้ฟังดื่มเป็นนมอุ่นยิ่งจะเป็นการดีนะท่านผู้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกค่ะฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแต่หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

เสียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆสำหรับคำคืนนี้เนาะเช่นเคยบุญน้องปิดท้ายให้เติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจกลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แม่นวันพุธแฮมหาคำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่2กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาชนบท20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนนั่งมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนภัลลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้นี่มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 6 โมงซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆข่าวคราวทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างความบึกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆขยังสิให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเคร่งตึงในมันสมองความอิดเมื่อยของร่างกายลงได้ฮะเป็นได้ท่านผู้ฟังเดือนสิงหาก็ได้หมดไปเลยเด้และเดือนกันยาก็ได้เข้ามาแทนทีเลยเด้มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2แล้วที่เดือนกันยาพวกเขาอยู่ในเดือนกันยาวันศาสตร์เดือนสิงหาหมดไปแล้วเดือนกันยาเข้ามาแทนทีปัจจุบันหลายคู่หลายคนหลายครอบครัวผูกแม่พ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานของพวกเขานี่ก็ได้ห่างหาค่าเกียมวันศาสตร์ห่างหาค่าเกียมเครื่องอุปกรณ์การเรียนเครื่องนุ่งของถือและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกหลานของตนเพื่อก้าวเข้าสู่สุขเฮียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยาก็คือมื้อวานนี้ตามปกติแล้วมื้อไข่สุขเฮียนใหม่ก็เป็นวันที่1กันยาส่วนนักเฮียนหลายคนหลายคนก็มีความดีอกดีใจละที่จะได้เข้าสู่ห้องหามโรงเฮียนเพื่อเฮียนเอาความรู้วิชาต่างการต่างๆจากครูอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้จะได้พบปะหมู่ครูเพื่อพร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนพร้อมกันก้าวหน้าไปนะพบปะหมู่ครูจะไปประพฤติตนไปในทางที่บ่ถูกต้องเด้ออันนี้เฮาเป็นนักเรียนก็ต้องได้เอาใจใส่ศึกษาเรียนให้สมดังความตั้งใจของพ่อของแม่ที่อดสาภาคเพียรพยายามส่งเสริมพวกเฮาให้ได้รับการศึกษานับมือนับสูงขึ้นรายการล้มทั่วทิศฮับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธแฮม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงค่ำวันที่2กันยาคริสตศักราช2026วันที่1กันยาเป็นมื้อไข่สุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026-2027นักเรียนก็จะสืบต่อในการเข้าโรงเรียนในสุกเฮียนใหม่ญาติแยงเอาความรู้วิชาการต่างๆจากครูอาจารย์ส่วนบุคคลทั่วไปพนักงานราชการทหารตำรวจประชาชนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองที่หาผิดชอบจูให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานการนำพาเอาครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นก็คือเป้าหมายสังคมนิยมเฮาก็เชื่อแน่ว่าทุกคนอยู่ในสังคมก็จะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วจะเป็นการผ่านกายมิติของประชุมใหญ่

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากทิศต่างๆทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ผ่อนคลายบรรยากาศในยามเศร้าคือจังสีนี้นะเริ่มต้นของรายการก็ให้ท่านได้มวลซื่นฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงคอยมาติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

เออภายหลังที่ท่านเพลงฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี่นี่แม่นเว้าถึงท่านนางสุนทรไสยจักรเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามและก็มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่2เมืองของแขวงคำมอนคือวันที่22สิงหานี่ล่ะท่านปริญญาเอกนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยท่านไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมอนพร้อมด้วยบรรดาคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12การนำเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงเยี่ยมยามและก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกเทิงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานเทิงเมืองหนองบกแขวงกำมวลในโอกาสนี้นี่ท่านสุรินทร์พรมไสเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกเพิ่นก็ได้รายงานสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมทั่วเมืองซึ่งเมืองหนองบกนี่มี36บ้าน 6,709 ครอบครัวพลเมือง 36,117 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาฮอดปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้จำนวน21เส้นรวมความยาวนี่40,000กว่าเมตรหรือว่า40กว่ากิโลเมตรขัวถูกน้ำท่วม5แห่งแต่ฝังน้ำคลองน้ำเสเสาะเจือน3จุดคลองชลประทานนี่หลายจุดถูกน้ำท่วมจำนวน117เซนเป็นคลองดินยาว66กิโลเมตรคลองดินจีก็66กิโลเมตรกว่าฝ่ายน้ำนี่2จุดและประตูน้ำ5แห่งโรงเรียนถูกน้ำท่วมเสียแห่งวัดเสียแห่งระบบสาธารณสุขวิทยจำนวน1,000กว่าครัวเรือนและน้ำบาดาล1,700กว่าบ่สามารถนำใช้ได้ตัวเลขนี้แม่นเพิ่นได้เก็บกำมาตั้งแต่วันที่9จนมาฮอดวันที่20เดือนสิงหาคมนี่ล่ะเฉพาะตาแสงตานเทิงนี่มี11บ้าน1,736ครอบครัว900กับ2ครอบครัวถูกน้ำท่วมเนื้อที่นาถูกท่วมนี่ 3,300 กว่าเฮกตาร์และพลเมือง 3,700 กว่าคนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและในโอกาสนี้ท่านนางสุนทรไสยจักรได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งมอบให้เมืองเสบังไฟและตาแสงตันเทิงเมืองหนองบกพร้อมทั้งก้าวให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ตึมอีกอันนี้ก็เป็นเว้าถึงรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวความสุขทุกข์ของประชาชนอยู่ทั้งเมืองหนองบกแขวงคำมวนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้มอบเครื่องช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นสุขยู่จิตใจให้ประชาชนมีความบุกเบิกในการดำรงชีวิตต่อไปเอาข่าวต่อไปมันเว้าถึงเพิ่นได้ไข่กองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาปรึกษาหรือ13หัวข้อที่สำคัญและจนในกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหา2026ได้ไข่ขึ้นในวันที่24และ25 2026นี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและก็มีบรรดาท่านของนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลพร้อมทั้งผู้ต่างนาจากภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมแบบซึ่งหน้าประธานห้องประธานผู้ต่างนาคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิ่งจันทร์และบรรดาแขวงเขาห่วมผ่านระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อหับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนสิงหาและติดตามทิศทางแผนการเรียกงานชุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมหันเพิ่นก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือ
ประกอบคำเห็นและกับพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียงานชุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนการปฏิบัติเวียงานชุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการเกี่ยมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026 2แม้นว่าถึงห้างดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับปรับปรุง3ห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุง4ห้างกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐฉบับปรับปรุง5ห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง6ห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุง7ห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฉบับปรับปรุง8ห้างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุง9ห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลี10ห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่11ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุง12ห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุง13ห้างดำรัดว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐบกรัฐกรฉบับปรับปรุงและในโอกาสนี้นี่ประธานกองประชุมเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรณาธิการสมาชิกรัฐบาลและผู้กำหวมพร้อมกันเอาใจใส่ข้นขั้วประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดและก็มีจุดซุ้มเฮ็ดในผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลเป็นอย่างดีนี่เพิ่นได้ดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนสิงหาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการในเดือนกันยาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้เพิ่นได้ปรึกษาหารือถึง13หัวข้อที่สำคัญซึ่งในนั้นมีหัวข้อหนึ่งนะมีหัวข้อหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นที่น่าสนใจคือหัวข้อที่9เว้าถึงห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีอันนี้นี่ทั้งสองแขวงทั้งแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีเป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยดังนั้นการที่พรรครัฐบาลจะสุ่มนโยบายพิเศษเข้าในการปรับปรุงผัวแปลงพัฒนานี่เป็นการดีที่สุดเพื่อยกระดับพื้นฐานของการปฏิวัติทั้งสองแขวงนี้ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าทันสมัยขึ้นอย่างบ่จุดจังและเวียกงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนาะฮะข้าเสนอแนะว่าเรื่องงานต่างๆที่เพิ่นได้ปรึกษาหารือครั้งนี้ก็จะเฮ็ดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมน้ำมือน้ำดีขึ้นข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นทานสันติภาพพงวิหารเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวสุกยู่และติดตามสภาพภัยพิบัติอยู่ทั้งแขวงบริคำไสคือวันที่22สิงหาคมนี่ล่ะทานสันติภาพพงวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยทางหน้าจากกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยบรรดากรมเกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุกยุและเก็บกำข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงบริคำไสซึ่งตามการรายงานของคณะปกครองแขวงบริคำไสให้ฮู้ว่านับแต่วันที่5เดือนกรกฎาคมหาวันที่21เดือนสิงหาคม2026นี้ตัวแขวงบริคำไสได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุไมซักพายุบาวีและลมมรสุมที่เฮ็ดให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมดินเจือนระดับน้ำอยู่ตามลำน้ำสายหลักได้เพิ่มขึ้นเกินจุดเตือนภัยก็ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำการผลิตสภาพบริการสาธารณสุขและพื้นฐานโครงรางใน7เมืองคือเมืองปากสันบริคันทาพระบาทปากกระดิ่งคำเกิดเวียงทองและไซจำพร
โดยเฉพาะแมนเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A เขตภูผามานและภูไห้ถูกดินเจือนทับหน้าทางต้นไม้ใหญ่หักล่มทับและห้องระบายน้ำถูกกัดเซาะจนบ่สามารถสัญจรไปมาได้และในโอกาสนี้นี่ท่านสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยของรัฐบาลต่อสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะประสานงานลงมาเพื่อสุกยู่และแก้ไขสุกเสริญให้ทันทีพร้อมนั้นท่านได้กล่าวย่องยอสมช่วยกันน้ำของแขวงที่ได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการกำลังอำนาจการปกครองและประชาชนเข้าในการรับมือแก้ไขภัยพิบัติร่วมกันเป็นอย่างดีพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นยังได้เน้นและให้ทิศ4นำเวียงงานจุดสุ่มเป็นต้นแมนให้การนำแขวงและแขนงการเกี่ยวข้องสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวต่อถึงเมืองและประชาชนเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่มีความเสี่ยงตามระดับตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมควมพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปอยู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อรับประกันความปลอดภัยในทุกด้านนี่เอาท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคือท่านสันติภาพพรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงไปสุกยู่สี่นำการปรับปรุงปัวแปลงผลกระทบที่ได้รับจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงบริคำไซซึ่งในโอกาสนี้นี่เพิ่นก็ได้เน้นให้การน้ำของแขวงและแขนงการที่เกี่ยวข้องจงสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวถึงบรรดาเมืองและประชาชนพร้อมทั้งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่ความเสี่ยงตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมความพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปสู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อรับประกันความปลอดภัยในทุกด้านให้ประชาชนนะก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าแต่แขวงบริคำไซแหละแขวงอื่นๆก็ต้องได้เอาใจใส่เช่นเดียวกันในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นฝนตกน้ำท่วมดินเจือนทับถมทางและอื่นก็ต้องได้เอาใจใส่โดยเฉพาะแม่นอิงใส่กำลังของสาวหนุ่มตะลุมบอนกำลังป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละคันก็ต้องได้มีการกะเกี่ยมความพร้อมทางด้านพาหนะเครื่องมือหับไส้และวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาให้ทันการวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการตึมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศอัปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังจากนี้30นาทีหลังนี้จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเติมอีกซึ่งข่าวนี้แม้นว่าถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงปคส.ได้กวดค้น3จุดที่สงสัยก็มีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายได้หลายกว่า100คนวันที่22สิงหาคมนี้ละเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นสถานที่เป้าหมายสงสัยว่าก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเล่นการพนันออนไลน์อยู่3จุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสังเจียงคือโฮงแฮมสันเจียงไคหยวนอาพาร์ตเมนต์ไคซาและโฮงแฮมไฮเยอร์สากลอยู่บ้านสีฐานเมืองสีโคตบองนครหลวงวิงจันทร์ซึ่งพันการกวดคนนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมดนี่เป็นมีห้อยกับ3คนห้อยกับ3คนท่านผู้ฟังบ่แม่นน้อยห้อยกับ3คนเป็นหญิง12คนรวมมี4สัญชาติคือสัญชาติอินโดนีเซียหั่น63คนเป็นหญิง8คนสัญชาติเวียดนาม32คนหญิง4คนจีน7คนไต้หวัน1คนพร้อมทั้งยึดวัตถุเครื่องของที่พัวพันถึงการกระทำผิดรวมมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่135หน่วยโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7หน่วยโทรศัพท์มือถือ199หน่วยเหล่าเทือน36แก๊ส36แก๊สนี้รวมมี216แก้วและยาสูบเทือน50แก๊สคดีดังกล่าวก็แม่นเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดียวกันเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจมายังพลเมืองประชาชนและพลเมืองดีที่ได้สนองข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวได้สำเร็จพร้อมนี้ก็เรียกร้องมายังประชาชนจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมและให้หยุดเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบถ้าพบเห็นบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่ต้องสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือโทรผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้นำกำลังเข้ากวดค้น3จุดที่สงสัยว่ามีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตตลาดสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายผู้กระทำผิดได้ห้อยกว่าคนเพราะเรื่องสแกมเมอร์นี่ก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากให้กับสังคมให้ประชาชนลาวบรรพเผ่าในการดำรงชีวิตพวกเขาถูกจับกลุ่มปราบปรามหลายปานใดก็ยังบ่หมดก็ยังมีการลี้ซ่อนปล้นตัวอยู่ซึ่งส่วนหลายแล้วก็แม่นเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในลาวของพวกเขาสร้างความบ่สงบอยู่ในบ้านเมืองของพวกเขาตัวโยหลอกเลืองประชาชนลาวบรรดาเผ่ารวมทั้งคนจากประเทศของตนเองเพื่อให้ตกเป็นเหยื่อด้วยรูปการต่างๆนานาดังนั้นพวกเขาจงมีสติระวังตัวเด้อช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เพิ่นสงสัยว่าบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือจะโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงนะสงสัยว่ามีมูลสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวพฤติกรรมบ่ดีก็ให้รายงานเพิ่นบ่แม่นจะโทรไปรบกวนเพิ่นได้โทรไปรบกวนล่าๆนี่บ่เฮ็ดเนาะสงสัยอีหลีว่าบ่หั่นบ่นี่อาจสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวแท้จึงโทรไปหาเพิ่นเพื่อให้เพิ่นได้ลงมาสกัดกั้นปราบปรามต
ั้งแต่หัวทีบ่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมลาวพวกเขาต่อไปสำหรับข่าวต่อไปแม้นว่าถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่เพิ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่ที่แขวงเสียงขวางมูลค่าหลายกว่า 40,000 ดอลลาร์วันที่24สิงหาคมนี้อยู่สถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่บ้านนาปันแขวงเสียงขวางภายใต้โครงการช่วยเหลือคันหักฐานหรือGGP โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยซึ่งได้รับทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าดอลลาร์ในโครงการก่อสร้างระบบน้ำดินบ้านนับปันแขวงเสียงขวางซึ่งดำเนินไปภายใต้โครงการช่วยเหลือกันหักฐานหรือ GGP โอกาสนี้นี่ท่านโคอิซึมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้ต่างหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวมอบและกล่าวหับกระแมนท่านภูวงอุ่นคำแสนเลขาพรรคแขวงเสียงขวางพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำท่านโคอิซึมิสึโตมุได้กล่าวว่าอยู่ในประเทศลาวนี่อัตราส่วนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและปลอดภัยแม้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีและปัจจุบันก็กำลังบรรลุได้ถึง 90% แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางพื้นที่ในเขตห่างไกลศอกเล็กยังมีความต้องการการปรับปรุงเส้นว่าบ้านนับปันแห่งนี้ก็หวังยังยิ่งว่าการก่อสร้างโครงการจะสำเร็จอย่างจบงามโดยไว้ด้วยการหัวแม้หัวใจจากประชาชนเขตดังกล่าวและนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของชุมชนเติมอีกและโครงการช่วยเหลือการหักฐาน GGP นี้แมนการสนองทุนที่จำเป็นให้แก่โครงการขนาดน้อยที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายแน่ใจการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งในนั้นรวมมีประเทศลาวอยู่น้ำถึงอีกฮะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างน้ำลินสะอาดการก่อสร้างน้ำลินสะอาดอยู่ที่บ้านนับปันแขวงเสียงขวางมูลค่า 40,000 กว่าดอลลาร์ก็หวังว่ามูลค่า 40,000 กว่าดอลลาร์นี้ก็คงจะนับเพชรให้การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่บ้านนับปันโดยเฉพาะแม้นการนำใส่น้ำที่สะอาดจะนับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการดำรงชีวิตก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการสร้างในการปกปักรักษาน้ำลินแห่งนี้สัวสิได้มาบ่แม่นเรื่องง่ายสัวเพิ่นจะจกเงินสวยเหลือก็บ่แม่นเรื่องง่ายดังนั้นในเมื่อได้มาแล้วต้องเอาใจใส่พร้อมกันปกปักรักษาและนำใส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรดาเผ่าในบ้านนาปันแห่งนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังข่าวอยู่ทางแขวงไซยบุรีพุ่นละไซยบุรีนี่เพิ่นได้พบการระบาดเสื้อพยาธิไอฮีวาหมู่แอฟริกาและก็ได้สั่งหยุดซื้อขายสิ้นหมู่และห้ามบริโภคเป็นการชั่วคราวคือวันที่21สิงหาคมนี้คณะกรรมการปกครองเมืองไซยบุรีแขวงไซยบุรีเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการโจ้การค้าหมูขายสิ้นหมูและจำหน่ายสิ้นส่วนของหมูการบริโภคสิ้นหมูเป็นการชั่วคราวอยู่ภายในเมืองไซยบุรีอันนี้ก็เป็นเองตามใบยั่งยืนผลวิจัยฉบับเลขที่925ส.ว.พ.วันที่21เดือนสิงหาคม2016ที่ได้กวดตัวอย่างจำนวน2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเผ็ดอยู่บ้านน้ำต่วนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิไอฮีวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างพยาธิไอฮีวาหมูแอฟริกาแมนพยาธิติดต่อที่ให้แห้งพยาธิหนึ่งของหมูที่สามารถติดต่อใส่หมูทุกชนิดทั้งชนิดทั้งหมู่บ้าน
และหมู่ป่าทุกอายุและทุกเพศวัยมีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมบ่ทันมียาป้องกันบ่มียาปิ่นผัวโดยกงมีอัตราการตายของหมูที่ติดเชื้อพยาธินี้สูงถึงห้อยส่วนห้อยพยาธิดังกล่าวนี่สามารถทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมได้หลายเดือนสัตว์ที่ติดเชื้อจะเจ็บป่วยและตายกระทันหันหรือสำเหื่อเฮ็ดให้มีความเสียหายต่อผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทหมูซึ่งในระยะเดือนมิถุนาได้เกิดการระบาดเกิดพยาธิดังกล่าวนี้อยู่บ้านพ้นสวรรค์แต่พอตกมาฮอดเดือนกรกฎได้เกิดมีการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่ทั้งบ้านน้ำตวนบ้านปากทังบ้านนารวมบ้านแก้วและบ้านนาทังซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อหมูมีหมูติดเชื้อจำนวน580ตัวแต่ในนี้ติดเชื้อแล้วตายก่อนนั้น423ตัวได้ฆ่าทำลาย175ตัวในนั้นมีหมูแม่พันธุ์34ตัวพ่อพันธุ์5ตัวมีทั้งหมด5บ้านคือบ้านนาทัง125ตัวปากทัง44ตัวนารวม4ตัวและบ้านแก้ว70ตัวฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาบ่ให้มีการแพร่ระบาดออกสู่เป็นวงกว้างประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสิงห์บุรีได้ออกแจ้งการคือให้โจ้การฆ่าหมูฆ่าคัวหมูและขายและบริโภคสิ้นหมูส่วนห้านอาหารห้านสิ้นดาดห้านสิ้นจุมห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสั่วข่าวอยู่ภายในเมืองสิงห์บุรีเริ่มแต่วันที่23สิงหา2026นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีแจ้งการผ่อนผัน2ให้ห้องการกติกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมทบกับคณะสภกิจขันเมืองหีบห้อนเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกส่งผ่านหมูและผลิตภัณฑ์หมูพร้อมทั้งติดตามกวดกาการจำหน่ายสิ้นหมูผลิตภัณฑ์หมูอยู่บรรดาตลาดห้านค้าและห้านบริการต่างๆอยู่ภายในเมืองอยู่ในระยะที่มีการโจ้สัวข่าว3บรรดาห้านอาหารห้านแซ่แข็งห้านสิ้นดาดห้านปิ้งที่มีสิ้นหมูแม้นให้ยุติการนำเอาสิ้นหรือว่าสิ้นส่วนของหมูมาจำหน่ายหรือมาบริการลูกค้าในระยะที่มีการโจ้สัวข่าวพร้อมนี้แต่ละห้านที่มีสิ้นส่วนหมูแมนให้เก็บเอาตัวอย่างส่งไปวิจัยส่วนค่าสินค่าสินเพิงต่างๆนั้นแมนเจ้าของห้านเป็นผู้หาผิดชอบ4มอบให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงโฆษณาเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบ่ให้พยาธิอหิวาหมูแอฟริการะบาดไปสู่เขตอื่นมอบให้ห้องการโฆษณาอุปถัมภ์ของเมืองเป็นเจ้าการในการโฆษณาเผยแพร่แจ้งการฉบับนี้ทางโทรภาพวิทยุและสื่ออื่นๆพร้อมทั้งแนะนำให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง6มอบให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าการกวดกาปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดถ้าพบเห็นมีการฝ่าฝืนแจ้งการฉบับนี้แม้นให้ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติก็แม่นกวดพบครั้งที่1กล่าวเตือนศึกษาผมปรับไหมกักเอาหมูหรือสิ้นส่วนหมูไว้จนกลัวจะได้รับการแก้ไขครั้งที่2นอกจากปฏิบัติตามข้อที่1แล้วนั้นแม่นให้ปรับใหม่เพิ่มขึ้นเท่าตัวกรณีให้แห้งแม่นจะได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดอันที่7ก็แม่นมาตรการปฏิบัติมาตรการอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และการสัตวแพทย์ฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่08ทับสพส.ลงวันที่11เดือนพฤศจิกายน2016ระเบียบการอย่างเข้มงวด8ให้เจ้าของหมูแต่ละฟาร์มแต่ละครอบครัวเอาใจใส่ติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบเห็นว่าหมูมีอาการผิดปกติก็แม่นให้รีบฮ้อนรายงาน
นายบ้านหรือพนักงานของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองนี่ฮะอันนี้ก็เป็นทั้งแขวงเสียงบุรีนี่เพิ่นได้กวดพบการระบาดหมูพบการระบาดเสื้อพยัติอหิวาหมูแอฟริกาเพิ่นก็ได้สั่งให้หยุดซื้อหยุดขายหมูและห้ามบริโภคสิ้นหมูเป็นการสั่วข่าวเนาะระยะนี้ได้ท่านผู้ฟังคือวันที่21สิงหาคมนี่แหละเพิ่นได้ออกแจ้งการโจการขาหมูขายสิ้นหมูการจำหน่ายสิ้นส่วนหมูการบริโภคหมูเป็นการสั่วข่าวอยู่ภายในเมืองเสียงบุรีเนาะเองตามไปยังยืนผลกวด2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเพชรบ้านน้ำตวนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างดังนั้นเพิ่นจึงได้ออกแจ้งการเตือนถึงประชาชนโดยเฉพาะแม่นประชาชนอยู่ภายในเมืองเสียงบุรีต้องหยุดการค้าการขายคัวขายสิ้นหมูหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ้นส่วนหมูในระยะที่มีการโจ้นี่จนกลัวจะมีมาตรการผ่อนผันส่วนบรรดาห้านปิ้งห้านดาดห้านจืนห้านอย่างต่างๆที่ประกอบหมูประกอบเป็นอาหารนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการเด้อบ่แม่นว่าจะไปฝ่าฝืนได้เพิ่นประกาศก็เพราะเพิ่นเฮาห้านปิ้งห้านสิ้นดาดห้านอย่างก็ยังเอามาบริการประชาชนอยู่ก็เป็นการบ่ปฏิบัติตามแจ้งการของเพิ่นได้หากว่าจับได้หลายท่านนี่ก็จะมีการปรับใหม่ใส่โทษปรับใหม่ตามความเหมาะสมในการกระทำผิดที่ก่อขึ้นตามระเบียบการนั่นแหละเนาะปรับใหม่ตามระเบียบการที่เพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในแจ้งการฉบับนี้ฮะทั้งหมดนี้ก็เชื่อในว่าประชาชนเฮาก็คงจะเป็นเจ้าการในการติดตามเฝ้าระวังนะหยุดก่อนหยุดบริโภคสิ้นหมูหรือว่าสิ้นส่วนของหมูสากลในระยะนี้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนกลัวจะมีแจ้งการผ่อนผันเบื้องขึ้นห้านอาหารห้านสิ้นดาดสิ้นจุ่มห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสั่วข่าวหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอยู่ภายในเมืองเสียงบุรีแขวงเสียงบุรีมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเที่ยงเกเวลวงดำเนินรายการและไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีบรรยากาศและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำ 6:00 น. 5:30 น. 30นาทีเท่านั้นเนาะพวกเราพบกันแต่ว่าวันจันทร์ฮอดวันเสาร์บ่ได้มีรายการกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์เว็บไซต์ก็แม่นเข้าไปที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกพบพ่อมีรายการตอนเช้าทุกมื้อแบบนี้ผู้ใดตื่นตึกลุกเช้าเดยกมือขึ้นบางคนว่าโอ้ยกบ่ได้ค่อยกำลังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่อนามัยเฮือนซาเนาะหรือว่าอนามัยขอบเขตเจหัวบ่ได้ที่ว่ามันหกมันเฮือกกระทากทางออกบ่ว่าจะเป็นยามใดฤดูใดท่านผู้ฟังพยาธิไข้ยุงลายนี่เกิดขึ้นได้เนาะผู้ใดที่มักนอนกลางเว้นให้นอนในมุ้งผู้ใดที่มักออกไปนอกเฮือนหรือไปให้ไปนาไปหัวไปสวนออกไปป่าไปโด่งอย่างสินะก็ต้องได้ทายาป้องกันยุงลูกเล็กเด็กน้อยของพวกเฮาก็คือการอยู่เฮือนดูสารกับทายาป้องกันยุงให้เขาเจ้านุ่งสู้

ุงขาเหงาเสือแขนเหงาเพื่อว่าป้องกันบ่ให้ยุงกัดหรือว่ามีวิธีทางอื่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดแนวใดก็อย่าให้ยุงบ่มากัดเฮาให้เฮานั้นบ่เป็นพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงร้ายเพราะว่ามันอันตรายหายแห้งถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของเฮาก็มียาทาป้องกันยุงคือกันเอาไปทาเอาไปฉีดให้ลูกเล็กๆน้อยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เนาะเพราะว่ายุงนี่มันกัดหมดมันบ่ได้เลือกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้อายุสูงแต่อย่างใดเป็นประเภทคนนี่นะมันกินเบิดมันกัดเบิดท่านผู้ฟังโอ้เป็นตาย่านเด้เพิ่นว่ายุงลายนี่หายกว่าเสือหายกว่าเสือแท้ๆเพราะว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเสือไข้ยุงลายในแต่ละปีนี่อาวว่าสูงแดถ้ารู้สึกว่าบ่สบายขึ้นมาให้หิบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาเอาล่ะท่านผู้ฟังเนาะเอาใจผู้ที่มักดื่มซากาแฟตอนเช้าสักก่อนแนะนำผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาสักก่อนว่าหนาวเกินไปบ่ว่าจะเป็นซาอายุวัฒนาซาดีบวานซาผักอีหุมซาดีมะไคลังซามะขามป้อมซามักยอซาเห็ดเมือนปีซามอนซาคืนขวามสาวซาป้องกันเสื่อมซาขิงดำและก็มีกาแฟกาแฟลดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองสมกาแฟขิงดำกาแฟเห็ดเมือนปีกาแฟเห็ดเมือนปีสุดบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดเมือนปีผสมสมกาแฟผักอีหอมกาแฟดีประหวานถ้าเว้าถึงกาแฟเห็ดเมือนปีบางคนให้ความสนใจว่ากินลงไปแล้วมันดีบ่ดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าอาจจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายได้ครับไร้สารพิษออกจากห่างกายเฮ็ดให้เลือดนั้นไหลเวียนดีบำรุงหัวใจบำรุงตับมักให้ล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานทรายอีกเติมเห็นบ่สรรพคุณของเห็ดเมือนปีเลือกได้สูตรมีน้ำตาลบ่มีน้ำตาลผสมสมเฮ็ดเมือนปีแมนดีต่อสุขภาพนอกจากพวกเฮาเอามาผลิตเป็นกาแฟแล้วยังผลิตเป็นซาซาเฮ็ดเมือนปีก็มีคือกันเนาะถ้าว่ามีรายการอยากได้สนใจอยากลองจักทรงหรือว่าอยากไปเบิ่งสถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายอยากไปเบิ่งกับหูกับตาสิสมคำโฆษณาบ่ว่าห้อยกว่าสนิทแล้วในปัจจุบันเชิญมีรายการไปได้เนาะที่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานนครเวียงจันทน์อันนี้เป็นสถานที่ที่1ได้มีรายการส่วนว่าสถานที่ที่2เด้ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไสทองนครเวียงจันทน์ใกล้สถานที่ใดไปสถานที่นั้นส่วนว่ามีรายการอยู่ต่างแขวงมาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรมาสอบถามนะเพราะว่าพวกเฮามีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศและก็มีขนส่งพร้อม02055704709 02141297มาคันบรรยากาศก่อนมีรายการฟังเสียงเพลงก่อนเนาะระยะต่อไปยังอยู่ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0709

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซีเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นำประธานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดซิเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อมีของต่อการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วแล้วว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดข้อปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอกันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวาน
2: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
3: ฟังเสียงเพลงบึกบานมอนซูนกับตอนเช้าเนาะนางดื่มซากาเฟของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาไปน้ำบางคนว่าบ่ทันได้ดื่มซ้ำตอนเช้านี่สิเอาไปดื่มอยู่นำมองเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานดอกเอาไปซุ้มหัวหน้าเอาไปให้หมู่เพื่อนในห้องละห้องการได้ดื่มน้ำกันเนาะลองเบิ่งมิตรและกาเนาะเอาเป็นของต้อนของฝากก็ได้เนื่องในโอกาสวันใดสำคัญสำคัญนี่นะเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นของต้อนของฝากเป็นของขวัญซึ่งกันและกันได้จะได้ความหักแพงสามัคคีจะได้สุขภาพดีไปน้ำกันเนาะหมายความว่าเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้กันได้ดื่มได้สมใจนี่นะหมายถึงความหักแพงแล้วความเป็นห่วงเป็นใยต่อกันแล้วอย่าลืมท่านผู้ฟังถ้าว่าทานอยากได้ซากะมีซาอายุวัฒนาซาดีประมาณซาผักอีหมซาดีมะไคลังซามะขามป้อมซาเห็ดเมินปีซาม่อนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมซาคิงดำน้ำผึ้งส่วนว่าประเภทแคปซูลมีผลิตภัณฑ์ดีบหวานแคปซูลผักอีหุ้มหลุดความดันกระซ้ายขาวแคปซูลเห็ดเมินปีและแคปซูลหวานดีกระเพาะกาเฟ่เด้กาเฟ่มีอย่างแดมีกาเฟ่หลุดความดันกาเฟ่บำรุงสายตากาเฟ่กำลังเสือโครงกาเฟ่ตองสมกาเฟ่คิงดำกาเฟ่เห็ดเมินปีกาเฟ่เห็ดเมินปีสุดบ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมินปีผสมสมกาเฟ่ผักอีหุ้มและกาเฟ่ดีบหวานนอกจากนั้นยังมีแป้งนัวและน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติโดยกุ้งเลยโดยที่บางบ่ได้ผ่านการปรุงแต่งแต่อย่างใดเนาะเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์มีแห่ธาตุที่จำเป็นหลายอย่างต่อห่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเพื่อให้ห่างกายนั้นได้รับแห่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละมื้อคุณประโยชน์หลังจากที่ทานดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรของพวกเขา ลงไปแล้วเนาะจะแตกต่างจากน้ำดื่มทั่วไปท่านผู้ฟังเพราะว่าเฮ็ดให้ห่างกายนั้นได้รับแห่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละมื้อแล้วก็ช่วยให้เฮานั้นนอนหลับดีหลับแจ่มบ่ลุกเหี่ยวกลางคืนบ่อิดเมื่อยบ่อ่อนเพลียลดอาการตีนมือซาได้บางคนนี่อู้ตีนจังซาแบบว่าลุกกะยากนั่งกะยากนอนกะยากท่านผู้ฟังอันนี้แหละมันเฮ็ดให้เฮามึนเฮาซามันทรมานในการใช้ชีวิตประจำวันเฮ็ดให้ร่างกายของท่านนั้นสดชื่นหาวหาญแจ่มใสในตอนเช้าบางคนนี่ตื่นแล้วก็ยังเป็นง่วงๆซึมๆได้แต่ทานดื่มน้ำดื่มของเฮานะอาการเหล่านั้นจะหายไปท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญแม่นบ่รบกวนการนอนในเวลากลางคืนบางคนนี่ลุกเหี่ยวกลางคืนเอาแท้เอาว่าคืน1 2 3เทื่อบัดมานอนและนอนบ่หลับอาการแบบนี้ท่านผู้ฟังมันทรมานแล้วก็เป็นมาหลายปีเป็นซ้ำเหื่อแล้วย้อนมาห่างกายนั้นลึงเคยหรือว่าห่างกายนั้นปรับเป็นพฤติกรรมแบบนี้เลยนะดังนั้นพวกเราอยากให้มีรายการนั้นนอนหลับดีหลับแจ่เพื่อว่าตื่นมาจะได้สดชื่นห่าวหันบ่ง่วงบ่ซึมถ้าว่าเฮาสดชื่นห่าวหันแล้วท่านผู้ฟังมื้อนั้นรู้สึกว่ามีความสุขมืดมื้อแหละถ้าว่ามื้อใดนอนบ่พอมันมีผลกระทบในการใช้ชีวิตของพวกเราก็คือนอนบ่หลับแล้วเห็นให้ง่วงซึมอิดเมื่อยอ่อนเพลียบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคิดกะซ่าว่าหยังกะบ่ออกแบบนี้มันเป็นอาการที่รู้สึกว่าทรมานได้เนาะดังนั้นตัดปัญหานี้ซะพวกเฮาอยากให้ทานนั้นลองดื่มอยากให้เปิดใจดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติดีเซเลของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีรายการมั่นใจได้ว่าปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนเนาะเพราะว่าได้ผ่านการกวดกาแห่ธาตุทั้งภายในและก็ต่างประเทศมาแล้วผ่านการกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการได้ขึ้นทะเบียนกอญจากกลุ่มอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2ขนาดเด้อมีตุกน้อยแน่ตุกใหญ่แด่ผลิตและจำหน่ายโดยโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถาม020-5570-4709 021-412-977 มาคั่นบรรยากาศก่อนฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ทะธรรมศาสตร์เดเชียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ทานเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ทะในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชอรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: ฟังเสียงเพลงติดตามด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการโคโปเฮาเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนท้ายนี้แนะนำกันตื่มสำหรับน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเล่น้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเล่เป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติโดยกลุ่มเลยท่านผู้ฟังบ่ได้ผ่านการปรุงแต่งแต่อย่างใดเนาะเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่ามีแห่ธาตุที่จำเป็นนั้นหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานั้นได้รับแห่ธาตุเพียงพอในแต่ละมื้อคุณประโยชน์กะดังที่พวกเฮาบอกนั่นแหละจะช่วยให้ท่านนั้นนอนหลับดีหลับแจ่มบ่ลุกเหี่ยวกลางคืนบ่อิดเมื่อยบ่อ่อนเพลียลดอาการมึนซาตามตีนตามมือได้เห็นให้ร่างกายของท่านนั้นสดชื่นหาวหันน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลได้ผ่านการกวดกะแห่ธาตุบ่ว่าจะเป็นทางภายในและก็ต่างประเทศมาแล้วผ่านการกวดกะคุณภาพจากห้องปฏิบัติการและได้ขึ้นทะเบียนกอญจากกรมอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2ขนาดให้เม็ดและการได้เลือกเป็นตุกน้อยตุกใหญ่เนาะถ้าว่าเป็นตุกน้อยเด้พบพาไปดื่มได้อย่างสะดวกสบายเป็นตุกใหญ่ก็แม่นซื้อไปติดไว้ขัวเหือนให้สมาชิกในขัวเหือนของเฮาได้ดื่มได้สมใจไปน้ำกันผลิตและจำหน่ายโดยโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถาณคอนเมจันย่ำคืนมีรายการอีกตื่มถ้าว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเฮาบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่แคปซูลแป้งนัวและน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้กะแมนติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709 021-412-977เวลาจากทางรายการยังบ่หลายแล้วต้องขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจเมตและการทุกท่านหับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่อหน้าพบกันใหม่เมื่อนี้ลาไปก่อนสบายดี
2: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ6โมง30 5 7โมงมีทั้งภาพมีทั้งเสียงออกอากาศให้ท่านได้รับฟังพร้อมกันท่านสามารถติดตามรับฟังภาพได้หมายความว่าวิทยุมีภาพสามารถเห็นหน้าโคซกได้โคซกเป็นแนวใดไปติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนานเรดิโอและติดตามฟังเสียงได้ทาง2ระบบคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และคลื่นสั้น1000คลื่นสั้นมันบ่ได้กระจายแล้วเนาะพวกเรากำลังซ่อมแปลงมีระบบ FM FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์รวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธเนาะวันพุธมื้อนี้วันพุธวันที่2กันยา2026เนาะวันพุธที่2กันยา2026มื้อนี้ก็เป็นวันศาสตร์สาธารณรัฐสังคมเวียดนามปีนี้มีอยู่ครบรอบ81ปีเนาะฉะนั้นก็อวยใจพรแก่การนำผักรัฐเวียดนามประชาชนเวียดนามไอ้น้องจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความผาสุกมีสุขภาพแข็งแรงประสบสำเร็จหน้าที่เวียงานทุกประการและผลงาน81ปี82ปีก็ผลญาติได้ไซสนะใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเนาะสมเสยวันศาสตร์สาธารณรัฐรัฐบาลสั่งกรมนิยมเวียดนามอย่างสุดใจมาณโอกาสนี้ส่วนเมื่อวานนี้ก็วันที่1กันยาปกติเพิ่นก็จะกำหนดให้เป็นมื้อไข่สุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026-2027ในขอบเขตประเทศก็ได้ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วภายหลังที่พักสิ้นปีเฮียนมาเป็นระยะ3เดือนเนาะ3เดือนของเฮียนแห่งต่างๆโดยเฉพาะสายสามัญ นี่แหละบ่ว่าจะเป็นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายก็ได้พร้อมกันไข่ซกเฮียนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วบางโรงเรียนก็แม่นเพิ่นไข่ได้เมื่อวันจันทร์พุ่นแล้วเนาะวันที่31ได้เพราะว่าวันที่31ของเดือนสิงหาคมมันถือกับวันจันทร์แต่ว่าวันที่1มันถือกับวันคานคือเมื่อวานนี้วันที่1ฉะนั้นบรรยากาศการไข่ซกเฮียนใหม่ก็โอ้ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นเนาะแต่บางท้องถิ่นเนี่ยโอ้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าใกล้สิฮอดมื้อไข่ซกเฮียนใหม่ละเกิดน้ำท่วมเนาะอยู่ทางแขวงลงน้ำท่านี่อยู่ทางแขวงลงน้ำท่าก็มีหลายเมืองหลายบ้านบ่สามารถขายส่งเฮียนได้ย้อนว่าน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ดมไซก็เส้นเดียวกันเนาะรวมทั้งท้องถิ่นต่างๆแนวแต่ก็ขอให้ฟื้นฟูเด้อเกี่ยวฟื้นฟูสภาพให้กลับคืนปกติเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ลูกให้หลานของพวกเขาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกันและก็ท่วงทันตามระบบการศึกษาที่เพิ่นได้วางออกปีนี้ก็ได้เป็นการปีเริ่มต้นของการปฏิบัติหลักสูตรเนาะเพิ่นได้หันเปลี่ยนหลักสูตรสายสามัญจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 นั่นเองสำหรับรายการข่าวตามเหตุการณ์วันนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยเฉพาะเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำขันสูงผักหลัดลาวการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศของประธานประเทศที่เพิ่นไปเข้าร่วมของประชุมองค์การหัวมือเสียงไห้อยู่ที่นครบิสเค็กของเกียร์กิสถานซึ่งตอนเที่ยงของวันที่31สิงหาคมผ่านมาประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงเพิ่นก็ได้เดินทางไปถึงนครบิสเค็กของเกียร์กิสถานเพื่อขอความของประชุมองค์การหัวมือเสียงให้บวกคู่ความเจรจาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมวันที่1กันยา2026และพิธีต้อนรับก็จัดขึ้นที่สนามบินสากลมานัสจัดขึ้นอย่างสมเกียรตินั่นแหละเนาะซึ่งมีประธานทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยคณะได้ถูกต้อนรับโดยท่านอัดเบกกาซิมารีเยฟประธานคณะรัฐมนตรีของเกียร์กิสถานหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศและห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเกียร์กิสถานพร้อมคณะรวมทั้งเอกอัครทูตลาวประจำเกียร์กิสถานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวของทั้งสองฝ่ายก็ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับประธานประเทศพร้อมด้วยคณะและการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้การแม้ตอบสนองตามการเชิญชวนของประธานซาดือซาปารอฟประธานที่ปรึกษาเกียร์กิสถาน โดยเป็นประธานของประชุมของเกียร์คิสสารจัดเกินไปใต้หัวข้อการเพิ่มทวีตบทบาทขององค์การสหประชาชาติในความเป็นแกนกลางของระเบียบโลกที่ยุติธรรมการประกอบส่วนของบรรดาประเทศองค์การมือเซียงไฮ้บวกคู่ความเจรจาต่อการสร้างโลกหลายขั้วโดยมีบรรดาประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกคู่ความเจรจาและประเทศสังเกตการขององค์การมือเซียงไฮ้เข้าร่วมและพิเศษการเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งเต็มอิฐทีแล้วได้เข้าร่วมในนามเป็นประเทศคู่ความเจรจาขององค์การมือเซียงไฮ้อย่างเป็นทางการพร้อมนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศก็ยังมีแผนการจะพบปะสองฝ่ายกับคู่ความตำแหน่งในระยะเข้าร่วมของประชุมเพื่อปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนสองฝ่ายเกี่ยวกับทิศทางการหุ้มมือไดโนดในตอนหน้าและตอนบ่ายของวันที่31สิงหาแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานประธานาธิบดีเกียร์กิสถานประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศก็ได้พบปะสองฝ่ายกับประธานซาดือซาปารบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในโอกาสเดินทางเข้าร่วมของประชุมองค์การมือเซียงไฮ้บวกคู่ความเจรจาที่นครหลวงบิสเคกของเกียร์กิสถานและในโอกาสนี้ประธานทองลุนศรีสุริตได้แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกับประธานซาดือซาปารบประธานาธิบดีเกียร์กิสถานพร้อมทั้งแสดงความย่องเยาชมเชยเกียร์กิสถานในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การมือเซียงไฮ้และก็แสดงความขอบใจต่อการเสื้อเชิญลาวของร่วมของประชุมดังกล่าวและก็ได้จัดการพบปะสองฝ่ายครั้งนี้เป็นการพบปะกันครั้งทวีตของประมุขรัฐภายหลังการสั่งตั้งสถานการณ์ทูตระหว่างลาวและเกียร์กิสถานอันเป็นขีดหมายสำคัญประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออดีงามระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ3กว่าทศวรรษผ่านมาและในโอกาสนี้ประธานทองลุนศรีสุริตได้แสดงความชมเชยและก็อวยพรอันประเสริฐมายังประธานประธานาธิบดีและประชาชนเกียร์กิสถานเพื่อนมิตรทุกท่านในโอกาสวันประกาศเอกราชของสาธารณรัฐเกียร์กิสถานครบรอบ35ปีเนาะวันที่31สิงหาและ2ฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพระหว่างลาวและเกียร์กิสถานที่มีมูลเสื่อมมาแต่ดนนานซึ่งเกียร์กิสถานเป็นหนึ่งในบรรดารัฐอดีตสหภาพโซเวียตที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในภารกิจต่อสู่กุศลและการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะผ่านมารวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแก่ลาวเป็นจำนวนหลายพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ทบทวนคืนการพบพันธมือนักเรียนผ่านมาและปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการพันธมือในต่อหน้าและสองฝ่ายเห็นดีสร้างตั้งกลไกการพันธมือทางด้านการเมืองระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเกียร์กิสถานและนอกจากนี้สองฝ่ายยังเห็นดีให้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เพื่อนำไส้ทาแห้งของการหันเปลี่ยนจากประเทศที่ภูมิไส้แดนติดกับทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมจอดเพื่อส่งเสริมการพันธมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าเนาะการลงทุนการขนส่งระวังกันให้หลายขึ้นในต่อหน้าและประธานนาธิบดีของเกียร์กิสถานก็ได้แสดงความปิติยินดีที่มีโอกาสพบปะกับประธานประธานประเทศลาวและก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อสุขนุส่งเสริมการพัฒนาเมืองระหว่างลาวและเกียร์กิสถานอย่างสุดความสามารถเพื่อเสริมขยายการพัฒนาเมืองของ2ประเทศให้เข้มแข็งและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอวยพรให้สายความมิตรภาพระหว่างลาวและเกียร์กิสถานที่มีมูลเชื่อมมาแต่โดนนานจงสืบต่อทำการพัฒนาและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเนาะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแมนอยู่เกียร์กิสถานของประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศในโอกาสที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมเหมือนว่าแมนกองประชุมองค์การฮุ้มมือเซียงไฮ้บวกคู่เจรจาเนาะหรือว่าSCO Plus เนาะ SCO Plus เนาะเป็นของการหัวมือเสียงให้ซึ่งปีนี้เกียร์กิสถานเป็นประธานกองประชุมส่วนอีกข่าวหนึ่งแม่นการเคลื่อนไหวของท่านคำพันธ์พงษ์พทัดกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผับห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็เกิดขึ้นในวันที่31สิงหาคมผ่านมาในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสวรรณเขตโดยการนำพาของท่านบุญจบอุปประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมโดยการนำแขวงเพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมยามติดตามสภาพประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เมืองวิลาบุรีมีท่านสุขสาครโพธิราชเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองวิลาบุรีพร้อมคณะและคณะกรรมการคุ้มครองประชาชนเมืองในการต้อนรับและในโอกาสนี้ก็มีพิธีมอบหมายเครื่องอุปโภคบริโภคอยู่ห้องว่าการปกครองเมืองวิลาบุรีประกอบมีข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนาะมูลค่า 64ล้านกว่ากีบโดยมอบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองนำไปจัดสรรและแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยกงและทานสุขสกรพุทธิราชเพิ่นรายงานสภาพภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมืองวีรบุรีให้ฮู้ว่าในต้นเดือนสิงหาคมมาก็เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันระดับน้ำตามลำน้ำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆสูงขึ้นเนาะแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ำสร้างผลกระทบต่อเนื้อที่การเพชรพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางขวบสุรประทานและตะข่ายไฟฟ้าก็มีความเสียหายเป็นจำนวนหลายแล้วโอกาสนี้ทานคำพันพมทัดก็มีความเห็นโอลมแสดงความสมเสยต่อการน้ำแข็งและเมืองที่ได้ลงติดตามช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการและก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็เน้นนับการนำเมืองในจงเล็งสุ่มใส่เข้าในการฟื้นฟูแก้ไขจุดที่เสียหายโดยไวโดยเฉพาะแม่นเส้นทางการสัญจรไปมาเพื่อให้ชีวิตการอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติและเก็บกำข้อมูลความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนช่วยเหลือให้ถูกจุดเนาะถือเอาเรื่องงานภัยพิบัติเป็นแผนเรียกจุดชุมติดพันกับเวลาแห่งศาสตร์ว่าด้วยการเรียบร้อยความทุกข์ยากและการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูชีวิตการอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมีความมั่นคงและปลอดภัยนั่นเองส่วนพลเอกคำเลียงอุทาไกสอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นสูงกลางพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมแล้วก็ให้ทิศที่น้ำกันแก้ไขฟื้นฟูภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาในวันที่31สิงหาคมผ่านมาโดยการในเกียรติต้อนรับของพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะอยู่ที่สนามบินกองประชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาและในโอกาสนี้เลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นก็ได้รายงานสภาพน้ำท่วมอยู่ภายในแขวงให้ห้องนายกรัฐมนตรีรับรู้ซึ่งได้ติดราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกของท่านห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งก็แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของขันเทิงก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของท่านห้องนายกรัฐมนตรีเองเนาะต่อแขวงหลวงน้ำทาที่เกิดภัยน้ำท่วมย้อนฝนตกหนักก็เฮ็ดให้น้ำสูบน้ำท่วมอยู่หลายบ้านภายในแขวงโดยเฉพาะก็เป็นเขตพิเศษบ่อเตี้ยนแดนงามโรงเรียนพยมสมบูรณ์ซนเผาโรงเรียนพยมสมบูรณ์นาเตยเส้นทางหลายสายถูกตัดขาดเนาะเขตการผลิตงานสาทรัพย์สินของประชาชนก็มี2เมืองที่กระทบผลกระทบนักเนาะคือเมืองหลวงน้ำทามีจำนวน33บ้าน 2,463 หลังคาเรือนและเมืองนาแล11บ้านก็ได้รับผลกระทบมีความเสียหายอย่างหลวงหลายและบ่สามารถประเมินมูลค่าได้ปัจจุบันนี้ก็ถึงว่าน้ำลดลงแล้วแต่จะมีน้ำท่วมขังอยู่พื้นที่ต่ำต้องได้เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดย้อนว่าฝนยังจะสืบต่อตกเนาะในต่อหน้าเติมอีกต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางแขวงหลวงน้ำทากับบ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็ได้สมทบกันปลุกระดมทุกภาคส่วนในสังคมและเข้าไปช่วยเหลือประชาชนยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปอาศัยอยู่ศูนย์รับต้อนผู้ประสบภัยชั่วคราวที่แขวงได้จัดสรรไว้ให้จำนวน6จุดพร้อมทั้งแนะนำโฆษณาปลุกระดมให้ประชาชนสังคมยกสูงสติระวังตัวเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังประกาศแขวงหลวงน้ำทาเป็นเขตประสบภัยแล้วก็ได้นำใส่ส่องกำลังป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบและเข้าไปยกย้ายประชาชนและก็ทรัพย์สินของประชาชนไปไว้บนปลอดภัยก็ได้ช่วยน้ำดื่มน้ำใส้อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้บรรดาบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและก็ได้ระดมกำลังสาหนุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยประชาชนทำความสะอาดงานสานบ้านซองบอนที่น้ำบกแห้งเนาะแล้วก็จะเอาใจใส่เก็บกำข้อมูลผลเสียหายส่วนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่นก็เรียกห้องแล้วก็แนะนำให้การน้ำแข็งลงน้ำท้าและพร้อมกันใจใส่ฟื้นฟูสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฟื้นฟูสภาพถนนหนทางงานการบ้านซองให้นาหัวส่วนของประชาชนที่รับความเสียหายและเฮ็ดให้ได้ให้มันกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแล้วก็เก็บกำข้อมูลผลเสียหายพร้อมทางเสนอหาทางการเทิงก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางนะครับเพื่อนำไปซอกไปช่วยเหลือหน่อไปช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบให้มันทันกันน้ำท่วมปีนี้อยู่หลวงน้ำท้านี่ถือว่าให้แห้งกว่าปีผ่านมาเลยโดยเฉพาะอยู่ทางบ่อเตนเนาะเกิดน้ำไหลสู่ไหลทางเหตุให้เงินสานบ้านซองถนนทางนี่ถูกตัดขาดจากอุดมไซไปหาหน้าเตยนี่ถือว่าไปไม่ได้เลยนะเนาะจากอุดมไซไปเมืองนาหม่อไปหน้าเตย ไปหลวงน้ำท้าไปบ่อเต้นนี่ไปบ่ได้เลยไส้เหงื่อเข้าไปกันยากมีแต่ไส้ยนต์เนาะไส้ยนต์ไปติดตามเบิ่งนักข่าวของวิทยุแห่งชาติลาวรวมทั้งนักข่าวท้องถิ่นที่เพิ่นรายงานข่าวมายังพวกให้พวกเฮาฮู้นี่ก็ถือว่ายุ่งยากแหละในการลงไปติดตามเก็บกำข่าวแต่ว่าก็ขอซุ่มเซยนักข่าวอยู่ท้องถิ่นแขวงหลวงน้ำท้าเด้อคือท่านกุลสินเนาะวิแคลูห้องหัวหน้าคณะโค้ชนำโฮมแขวงเพิ่นก็ได้เอาใจใส่สุกยู่เวียงงานข่าวบอกว่าเกิดขึ้นอยู่หลวงน้ำท้าอยู่ปอเต้นก็รายงานข่าวมายังศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาส่งทั้งภาพส่งทั้งเสียงมาให้พวกเขาต้องขอบใจมาในโอกาสนี้ด้วยเฮ็ดให้พวกเขานี่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท้านอกจากหลวงน้ำท้าแล้วอยู่ดมไซกับมีน้ำท่วมเช่นเดียวกันเนาะน้ำท่วมก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปช่วยเหลือและโดยเฉพาะกำแมนไปติดตามเบิ้งคือผลตีกงท้องสุขวงศ์นี่กรรมการคณะพักกระทรวงห้องรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะก็ไปสมทบกับท่านบุญคงลาเจียงพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงดมไซพร้อมด้วยการน้ำแขวงก็ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามติดตามสุขยู่การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาหม้อในวันที่31สิงหาแล้วนี้ก็มีท่านไก่เพชรอินภูยังกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองนาหม้อพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับและการลงคันไหวครั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดาวเผาให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวและเนาะด้วยการอำนวยความสะดวกตอบสนองสิ่งของที่จำเป็นให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่นเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือนำใช้เข้าในการทำความสะอาดเงินสะอาดบ้านซองสถานที่ที่ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนอกนั้นยังเป็นการเยี่ยมยามถามข่าวและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบเติมอีกและนอกจากนั้นก็ได้จัดกล่องประชุมรับฟังรายงานสภาพโดยรวมเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่แขวงอุดมไซโดยเฉพาะอยู่เมืองนาหม้อระหว่างวันที่28หา30สิงหาแล้วนี้โดยเฉพาะเป็นตัวเลขจำนวนบ้านครอบเขตครอบครัวประชาชนที่ถูกกระทบจากนั้นท่านบุญคงลาเจียมพรก็เน้นนักบางปัญหาหิบด่วนเป็นต้นก็แม่นฟื้นฟูบรรดาพื้นฐานโครงสร้างให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวโดยเฉพาะการระบบไฟฟ้าน้ำประปาห้องน้ำหมอสัญญาณโทรศัพท์สถานที่บริการอื่นๆติดพันกับการเก็บกำข้อมูลสถิติความเสียหายเพื่อกำหนดการช่วยเหลือและเนาะประชาชนที่รับผลกระทบให้ทันสภาพการและโอกาสนี้ทางคณะทั้งหมดก็พร้อมกันไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาจุดที่รับผลกระทบภายในเทศบาลเมืองนาหม้อโดยเฉพาะจุดขัวน้ำแซตลาดบ้านห้วยอ่อนโรงเรียนพยมสมบูรณ์เมืองนาหม้อห้องหมอเมืองพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้แต่ละภาคส่วนรวมมีห้องหมอห้องเฮียนแล้วก็กองบัญชาการทหารเมืองเนี่ยเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวอีกภาคส่วนหนึ่งของภาคส่วนกระทรวงป้องกันประเทศเนาะคือพลตรีกงทองสุขวงศ์ไปสมทบกับเลขาพรรคแขวงประธานสภาส่วนแขวงอุดมไซท่านบุญคงหลักเจียมพรพร้อมคณะไปเคลื่อนไหวติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองนาหม้อส่วนแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทน์ก็จัดพิธีไข่ศกเฮียนใหม่2026-2027ทัวร์นครหลวงจันทน์นครหลวงจันทน์มันจัดขึ้นในวันที่31สิงหาแล้วนี้โดยการเป็นประธานของท่านอัศพังทองศรีพันดอนเลขาคณะกรรมการพรรคนครหลวงประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และโอกาสนี้เพิ่นก็มีคำเห็นโอลมโดยเน้นนักให้ผู้บริหารโรงเรียนภาครัฐและเอกชนสร้างแผนพัฒนาโรงเรียนปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังคงค้างให้สอดคล้องและแทบเหมาะกับสภาพตัวจริงในแต่ละระยะสร้างเงื่อนไขและโอกาสให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาและขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมทั้งเสนอให้ครูอาจารย์อัจฉริยะสิทธิ์สอนอย่างหมดจิตหมดใจจริงใจแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับนักเรียนด้วยความรับผิดชอบสูงกว่าเก่าต้องมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องติดตามการเรียนของนักเรียนและก็รายงานการเคลื่อนไหวทั้งให้ผู้ปกครองได้รับรู้นำจัดสอนบำรุงนักเรียนอ่อนในแต่ละวิชาบำรุงนักเรียนเก่งผู้มีพรสวรรค์เพื่อส่งเสริมให้กลายเป็นนักเรียนเก่งของวิชาใดหนึ่งเข้าความแข่งขันให้หลายขึ้นและท่านอาสาพังทองสิพันดอดก็เน้นนักให้นักเรียนใจคนกว้างเมียนฝึกฝนรอหลอมคุณสมบัติหับประกันให้หลักมูลการศึกษามีอย่างใดก็มีคุณสมบัติศึกษาปัญญาศึกษาแห่งงานศึกษาพระรักษาและศิลปศึกษาได้รับการปฏิบัติเนาะแล้วก็เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบโรงเรียนอย่างเคร่งครัดแข่งขันเฮียนดีเฮียนเก่งใช้เวลาวางเป็นประโยชน์บ่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมาต่างๆเนา และนอกจากนั้นในเมื่อวานนี้คือวันที่1กันยาของทุกปีก็เป็นมื้อไข่ซุกเงินใหม่แห่งโรงเรียนแห่งต่างๆภาครัฐเอกชนกระดังที่ว่าในตอนต้นและในครอบเขตทั่วประเทศนี้ก็ได้ไข่ซุกเงินใหม่อย่างเป็นกระบวนฟุดฟื้นแน่นั่นอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์เนาะเป็นหนึ่งในโรงเรียนหลักที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักมูลการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกอย่างเข้มงวดก็ได้พร้อมการปฏิบัติการไข่ซุกเงินใหม่โดยเน้นใส่ยกระดับคุณภาพการศึกษาการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการสิทธิ์สอนพร้อมทั้งปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเสริมในความสะดวกเพื่อรองรับนักเรียนหลายกว่า 3,000 คนในโอกาสไข่ซุกเรียนใหม่2006-2007ในมือวานนี้ทานทองพันอุไรทรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวเกี่ยวกับการเกี่ยวความพร้อมรอบด้านเนาะของเรียนได้เนี่ยการเกี่ยวไข่ซุกเรียนใหม่แหละนับแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาเพิ่นก็มีการฝึกอบรมด้านวิชาเฉพาะให้ครูอาจารย์เน้นสัญญกระดับทักษะด้าน IT การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการแต่งบทสอนเพื่อมีความพร้อมด้านการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ LED แล้วก็ที่ติดตั้งในห้องเรียนและการสอนแบบดั้งเดิมสำหรับซุกเรียนใหม่2006-2007นี่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์นี่คาดว่ามีนักเรียนทั้งหมด 3,327 คนเป็นหญิง 1,755 คนเนาะก็มีทั้งหมด77ห้องแต่ว่าปีนี้ก็ยังปฏิบัติม .7 อยู่เนาะม .1 หาม .7 เนาะด้านบุคลากรแม่นมีครูเพิ่มขึ้น14คนและปัจจุบันมีครูทั้งหมด137คนนอกนี้ก็หัวมือกับต่างประเทศโดยมีผู้เชี่ยวชาญครูสอนของเจ้าของภาษาเข้ามาช่วยสอนในโรงเรียนภาษาต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีและรัสเซียและนอกจากความพร้อมวิชาการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแผนกนิเวศปัญญาและสิ่งแวดล้อมแขวงยูนานของจีนในการมาติดตั้งผลิตน้ำดื่มสะอาดทันสมัยมูลค่าหนึ่งตึกโกกีเพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดโดยไม่ได้เสียค่าหลุดพ้นภาระใช้จ่ายของผู้ปกครองพร้อมกันนั้นยังได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการปรับปรุงตึกอาคารและห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยเติมอีกและผลการโรงเรียนมัธยมสูงวิทยาจันทร์ให้หู้เติมว่ามัธยมสูงวิทยาจันทร์จะสืบต่อรักษาสถิติความสำเร็จในด้านการเรียนการสอนโดยถือเอาคุณภาพเป็นก๊กเนาะในช่วงเพียนมาการสอบเสียงของนักเรียนม .4 และม .7 เป็นเสียงได้ห้อยส่วนห้อยในนั้นม .4 นักเรียนได้ประกาศแดงใบประกาศแดงและ5คนม .7 ก็เส้นเดียวกันเนาะได้ครับใบประกาศแดงเส้นเดียวกันอ้าวอันนั้นก็เป็นสภาพการเรียนการสอนอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะของภาครัฐที่ได้ครับความนิยมจากนักเรียนสายสามัญที่เข้าเรียนเป็นจำนวนหลาย 3,000 กว่าคนบ่ได้บ่แม่นธรรมดาเอาเวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่แขวงหัวพันวันที่1กันยานี้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันได้จัดพิธีไข่ซุกเรียนใหม่2006-2007อยู่หอวัฒนธรรมของแขวงมีทานบุญลมศรีเมืองวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทานสมเพชรอินทศรห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงทานจันทร์พรแก้วดวงคำหัวหน้าห้องการศึกษาและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงหัวพันมีรายงาน
1: เนื้อพิธีได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาประจำซุกเรียน2006ปัจจุบันทั่วเมืองซ้ำเหนือมีโรงเรียนทั้งหมด183แห่งรวมภาครัฐและเอกชนมีนักเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาล2867คนชั้นประถม7620คนชั้นมัธยมตอนต้น4602คนและชั้นมัธยมตอนปลาย1856คนมีครูอาจารย์และพนักงานบริหารการศึกษาทั่วเมืองรวมทั้งหมด986คนเนื้อสุขเรียนผ่านมาเมืองสำเนือสามารถบรรลุ4คาดหมายเยอะตามแผนการเป็นต้นแมนอัตราการเข้าเรียนเมื่อสุดที่สั่นป.1บรรลุหัวสน่วยอัตราการเลื่อนสั่นจากป.5ขึ้นม.1บรรลุ 94.8 สน่วยอัตรามวลส่วนลิ้นกีฬากายกรรมบรรลุ 36.92 สน่วยการบำรุงการศึกษานอกโรงเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพขั้นพื้นฐานเฮือประชากรรุ่มและผู้ประกอบการเรียนบรรลุ6หัว76คน

0: ขณะนี้เวลา7 โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศพบปะสองฝ่ายกับประธานาธิบดีเกียร์กิสถานนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้ผู้บริหารการศึกษาในทั่วประเทศจงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะของตนหลายภาคส่วนสืบต่อนำกำลังลงช่วยเหลือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองไซจีนและอาเซียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือด้านการส่งออกหุ่นยนต์อัจฉริยะเขตประสบภัยดินผู้เจือนอยู่ในบ้านต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างหิบด่วนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด